0: และได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายขณะที่ภาคเอกชนประเมินว่าอัตราภาษีใหม่ไม่กระทบขีดความสามารถในการแข่งขัน
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศเก็บภาษีนำเข้าใหม่สินค้าจากประเทศไทยในอัตราร้อยละ 12.5 ว่าได้เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไขพร้อมเชื่อว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดีในการเป็นคู่ค้าของทั้งสองประเทศจะสามารถยื่นอุทธรณ์และขอให้มีการปรับอัตราภาษีใหม่ในโอกาสแรกโดยย้ำว่าต้องเจรจาเพื่อให้ไทยได้รับภาษีในอัตราต่ำที่สุด
2: ได้เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับให้ไปดำเนินการแก้ไขในส่วนที่ทำให้เราไม่สามารถรับในอัตราที่ 10% ได้หรือว่าไปมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแรงงานครับผมก็ยังต้องไปลงในรายละเอียดนะครับว่าทำไมไม่ดำเนินการในด้านนี้ให้เรียบร้อยที่ก่อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดีด้วยการเป็นคู่ค้านะครับที่ดีของทั้งสองประเทศเมื่อเราได้ดำเนินการแก้ไขทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการอุทธรณ์นะครับแล้วก็ขอให้มีการปรับในโอกาสแรกนะครับ
1: ด้านนางสุภกีสุทธรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการหารือกับสหรัฐเปิดเผยว่าได้เร่งหารือกับสหรัฐเพื่อให้ได้ข้อยุติที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทางการค้าที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระยะยาวพร้อมทั้งติดตามอย่างใกล้ชิดในการบังคับใช้มาตรการภาษีภายใต้มาตรการ301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างต่อ16ประเทศรวมถึงประเทศไทยที่สหรัฐยังไม่ได้ประกาศผลการไต่สวนและอัตราภาษีที่จะเก็บเพิ่มซึ่งในระหว่างนี้ทางกระทรวงพาณิชย์กำลังเร่งหารือกับสหรัฐเพื่อสรุปข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนที่จะได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายขณะที่นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าแม้อัตราภาษีที่ไทยได้รับจะอยู่ที่ 12.5 แต่ประเทศคู่แข่งส่วนใหญ่ก็ได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกันจึงถือว่าภาพรวมของการแข่งขันในตลาดสหรัฐยังอยู่บนเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกันจึงยังไม่ใช่ปัจจัยที่น่ากังวลจนกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้คือการที่ภาครัฐและภาคเอกชนต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมข้อมูลและกำหนดท่าทีในการเจรจาการค้ากับสหรัฐให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายมาริชโยรายงาน
3: รัฐบาลขยายเวลาให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้สิทธิ์ต่อได้ถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเดินหน้าตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์และบัญชีม้าเพื่อจัดสรรงบประมาณดูแลผู้มีรายได้น้อยตัวจริงอย่างทั่วถึง
4: นายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจะยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อรอให้สิ้นสุดกระบวนการอุทธรณ์และการคัดกรองข้อมูลใหม่ก่อนสำหรับเหตุผลที่มีการสำรวจใหม่ทั้งหมดเนื่องจากที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนว่ามีผู้ที่ไม่ควรได้รับสิทธิ์จริงแต่กลับได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจากรัฐหรือบางคนไม่เคยได้รับสิทธิ์ทั้งที่ควรได้รัฐบาลจึงอยากให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องกระทรวงการคลังเตรียมดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังกับกลุ่มผู้ที่นำชื่อผู้มีรายได้น้อยไปสวมสิทธิ์เช่นการนำชื่อไปเป็นกรรมการบริษัทการทำบัญชีม้าหรือใช้ลดหย่อนภาษีซึ่งหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินการทางกฎหมายอย่างแน่นอนโดยรัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเป็นคนจนตัวจริงอย่างเต็มที่ซึ่งการปรับปรุงระบบครั้งนี้ถือเป็นการปรับปรุงข้อมูลของประเทศให้เป็นปัจจุบัน
5: เป็นการอัปเดตข้อมูลมากกว่าผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องรถเนี่ยคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ถูกระบบแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์ก็เพราะว่ามีรถ2คันเนี่ยจริงๆรถของเขาเนี่ยก็เป็นรถเก่าที่บางทีไม่ได้ใช้แล้วปัญหาของระบบข้อมูลของประเทศนี้ก็คือเราไม่มีการอัปเดตข้อมูลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือโอกาสได้มารีวิวข้อมูลของประเทศ
4: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกล่าวว่าจากการเพิ่มความเข้มงวดเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่าร้อยละ40เป็นกลุ่มคนอายุ60ปีขึ้นไ และร้อยละ60เป็นกลุ่มคนวัยทำงานซึ่งเป็นกลุ่มที่คาดหวังว่าจะเป็นแรงงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศแต่กลับตกอยู่ในสภาวะที่ลำบากกระทรวงการคลังจึงเร่งจัดทำข้อมูลแยกรายจังหวัดและหาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในรอบนี้ให้ได้กลับมามีงานทำและมีรายได้การทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้จึงให้เน้นพิจารณาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญก่อน
6: ตอนนี้กำลังทำข้อมูลนะครับแยกลงรายจังหวัดแล้วก็ลงดูข้อมูลว่าทางนี้มหาไทยนอกจากเข้าไปช่วยยืนยันสิทธิ์เข้าไปให้ทุกคนขอทบทวนสิทธิ์เราเองคงต้องร่วมกับทุกหน่วยในการที่จะเข้าไปดูแล้วล่ะว่าวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราก็มีปัญหานะครับคนเกิดน้อยลงภาคแรงงานก็ยังต้องการแรงงานอยู่นะครับตลาดก็ต้องการประชากรที่โตแต่ว่าทำไมประชากรช่วงที่เราหวังว่าท่านจะเป็นแรงงานเป็นกับกำลังขับเคลื่อนสำคัญเนี่ยท่านอยู่ในภาวะที่ลำบาก
4: ขณะที่นายภูนพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะนำรายชื่อผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติกว่า 120,000 รายที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลมาคัดกรองใหม่เพื่อแยกผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นออกจากกลุ่มที่ต้องยื่นอุทธรณ์ซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีบางส่วนถือหุ้นในบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนที่จัดตั้งตามนโยบายภาครัฐซึ่งไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรจึงเห็นควรได้รับการยกเว้นผานิชคาดนาครายงาน
0: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นพบข้อบกพร่องหลายขั้นตอนและมีผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า100รายโดยจะสรุปรายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมนี้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568เปิดเผยว่าขณะนี้ได้พิจารณาร่างรายงานผลการตรวจสอบซึ่งพบข้อสังเกตเรื่องจำนวนอัตราที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ขอไว้ 8,000 อัตราแต่กลับมีการบรรจุจริงเกินกว่า 10,000 อัตราพบจุดบกพร่องในเรื่องข้อกำหนดขอบเขตงานหรือ TOR และพบข้อบกพร่องจำนวนมากที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของสำนักงานกพ.รวมถึงระบบจัดเก็บเอกสารและการประกาศผลของมหาวิทยาลัยผู้จัดสอบและตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังเกิดเหตุเพื่อความโปร่งใสทั้งนี้คณะทำงานจะประชุมสรุปเล่มฉบับสมบูรณ์ในวันที่4สิงหาคมนี้ก่อนนำเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต่อไปโดยในรายงานจะมีการระบุรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนมากกว่า100รายทั้งข้าราชการบุคคลภายนอกและภาคเอกชนรวมถึงผู้ที่ไม่มีอำนาจหน้าที่แต่เข้ามาแทรกแซงอย่างไรก็ตามรายงานนี้จะส่งต่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ไปดำเนินการไต่สวนความผิดทางวินัยปกครองและอาญาตามกฎหมายต่อไป
3: ช่วงบ่ายวันนี้คณะกรรมการมรดกโลกจะพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีในวันนี้ช่วงเวลาประมาณ 13:00 น.ตามเวลาประเทศไทยจะมีวาระพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกซึ่งในโอกาสนี้กรมศิลปากรได้ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกใหม่แห่งที่9ของประเทศไทยและแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแห่งที่6โดยได้ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่เพื่อให้ประชาชนได้รับชมการถ่ายทอดสดลุ้นผลการประกาศในระหว่างที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมอีกทั้งยังได้จัดเตรียมกิจกรรมเฉลิมฉลองทั้งพิธีสวดมนต์รำโนราบูชาพระธาตุและการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปา สำหรับผู้ผ่านการพิจารณาโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้โดยย้ำว่าผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคแอปพลิเคชัน PWA Plus Lifeหรือ LINE Official @PWA Thailand หรือที่การประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและรักษาสิทธิ์รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับดลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่รอบใหม่หรือไม่เนื่องจากเวลานี้รัฐบาลอิหร่านกำลังจริงจังมากขึ้นในการเจรจากับสหรัฐพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่าอิหร่านมีทางเลือกอยู่2ทางคือทำข้อตกลงกับสหรัฐหรือเผชิญการโจมตีที่รุนแรงกว่าเดิมหลังสหรัฐเปิดการโจมตีอิหร่านรอบใหม่มานานเกือบ2สัปดาห์ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารในอิหร่านเมื่อคืนวันพฤหัสบดีจนถึงเช้าวันศุกร์ตามเวลาสหรัฐซึ่งถือเป็นการโจมตีอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่13แล้วขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยังคงโจมตีฐานทัพของสหรัฐในคูเวตบาเรนจอร์แดนและอิรักอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการตอบโต้
3: จีนคัดค้านการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บังคับใช้มาตรการภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่กับ60ประเทศซึ่งรวมถึงจีนในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 โดยอ้างว่าประเทศเหล่านี้ล้มเหลวในการป้องกันการบังคับใช้แรงงานนายหลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่าจีนคัดค้านการบังคับใช้มาตรการภาษีแต่ฝ่ายเดียวในทุกรูปแบบพร้อมเน้นย้ำว่าสงครามภาษีและสงครามการค้าไม่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใดเลยทั้งนี้ภายหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจีนแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับสหรัฐในการลดอุปสรรคทางการค้าและลดภาษีนำเข้าสินค้าอย่างไรก็ตามมาตรการภาษีล่าสุดของผู้นำสหรัฐที่เรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนที่อัตราร้อยละ 12.5 อาจทำให้ความตึงเครียดทางการค้าระหว่าง2ประเทศปะทุขึ้นอีกครั้ง
12: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการฝรั่งเศสต้องสั่งอพยพประชาชนกว่า 141,000 คนอยู่ที่บริเวณคาบสมุทรกาเฟเรใกล้กับเมืองบอร์โดจังหวัดลองทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไปยังสถานที่ปลอดภัยหลังวิกฤตไฟป่าในยุโรปซึ่งเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วหลายแสนไร่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลสเปนซึ่งประกาศภาวะฉุกเฉินในแคว้นมาดริดและจังหวัดอาลีบาเตือนให้ประชาชนกว่า 63,000 คนในพื้นที่ดังกล่าวอพยพยังสถานที่ปลอดภัยหรืออยู่แต่ภายในอาคารพร้อมส่งทหารเข้าไปควบคุมสถานการณ์หลังเกิดไฟป่าขนาดใหญ่และยังไม่สามารถควบคุมได้ด้านนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสของสเปนระบุว่าสเปนกำลังเผชิญสถานการณ์ที่น่าตกใจซึ่งไม่เพียงแต่หลายจังหวัดของสเปนเท่านั้นที่กำลังเผชิญไฟป่ารุนแรงแต่ยังรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วย
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกกรมพละศึกษาเดลินิวครับที่สนามสุพัชราศัยในรอบชิงชนะเลิศกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะแชมป์เก่าสุขุมวิทยาลัย2ประตูต่อ0กรุงเทพคริสเตียนคว้าแชมป์รุ่น18ปีกได้สำเร็จในรอบ18ปีและเป็นแชมป์แบบไร้พ่ายในปีนี้ แบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบผลรองชนะเลิศคู่ผสมเนชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียรสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกจะชนะยูตะวาตานาเบะกับมายาทาคุชิคู่มืออันดับ26ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม21-11 19-21 21-19ไปครอบรองชนะเลิศไปเจอกับกาวซินวายกับเฉินฟางหุ่ยคู่มืออันดับ6ของโลกจากจีนขณะที่หญิงคู่นันทการกับเบญญภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ85ของโลกแพ้ให้กับหลิวเชงซูกับตันหนิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีน0-2เกม9-21และ8-21จบเส้นทางที่รอบก่อนรองชนะเลิศด้านหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกลงสนามแพ้ให้กับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกเจ้าถิ่น1-2เกม21-15 12-21และ13-21หยุดเส้นทางวันที่รอบ8คนสุดท้ายเทนนิสอาชีพหญิง WTA 250รายการปรากโอเพ่นที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กในรอบก่อนรองชนะเลิศลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ82ของโลกต้านความแข็งแกร่งของดาเรียสนีกูมืออันดับ8ของรายการและมืออันดับ54ของโลกจากยูเครนไม่ไหวพ่ายไป0-2เซต0-6และ3-6จบเส้นทางในรอบ8คนสุดท้ายเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปี LGATATF Asian 14 and Under 2026สนามที่3ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์กับอนันต์ทีพงษ์สิริเลิศเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยกันหวดเอาชนะปรัชกรภาชีรัตน์กับโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์2เซตรวด6-4และ6-1ส่งผลให้พิชพงษ์กับอนันต์ทีได้ครองแชมป์ร่วมกันการแข่งขันโปโลน้ำเอเชียนเอ็กกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตทีมโปโลน้ำสาวไทยชุดเตรียมลุยศึกเอเชียนเกมเอาชนะทีมญี่ปุ่น17-13การันตีจากอันดับ2ของตารางคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จงั้นแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกระหว่างทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกกับทีมชาติลาวอันดับ185ของโลกแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่ามั่นใจในทีมไทยซึ่งจะพยายามทำให้นักเตะโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาในสนามและต้องเริ่มต้นรายการนี้ให้ดีพี่เจตกัญจนากุลรายงาน
14: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงโนอึนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในวันที่26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราด
3: อุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:26 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.
15: 1นาทีกับกปท
16: 1. การจอดล้ำเส้นหยุดรถเสี่ยงอันตรายรถที่วิ่งมาจากแยกอื่นอาจมาชนได้ 2. จอดทับทางม้าลายกีดขวางไม่ให้คนเดินข้ามต้องเดินอ้อมหลบรถที่จอดล้ำเส้นห้ามจอดรถทับทางม้าลายโดยนับจากเส้นก่อนหลังทางม้าลาย3เมตร 3. จอดติดไฟแดงใกล้รถบรรทุกอาจถูกเฉี่ยวชนหากจอดใกล้ด้านหน้ารถบรรทุกเกินไปอาจโดนเหยียบเกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้เพราะเป็นมุมอับที่รถบรรทุกมองไม่เห็นและ 4. การเล่นเกมพิมพ์ข้อความถ่ายภาพเซลฟี่ระหว่างติดไฟแดงถือว่ามีความผิดเพราะถือว่ายังอยู่ระหว่างการขับขี่เครื่องยนต์ยังติดอยู่เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนาพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522มาตรา43วงเล็บ9ขับรถเคารพกฎลดเสี่ยงลดอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยให้ตัวคุณและเพื่อนร่วมทางค่ะ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
18: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
19: วันนี้เสนอคำว่าจันเขียนจอจานไม่หันอากาศนอนหนูทอทหารรอเรือการันเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าจันทระแปลว่าผู้ส่องแสงทองคำผู้ส่องแสงเป็นสีประดุจทองคำผู้สุขสำราญผู้รื่นเริงผู้บันเทิงใจในภาษาไทยจันเป็นชื่อดาวบริวารของโลกให้แสงสว่างนวลเย็นตาในยามค่ำคืนเรียกว่าพระจันทร์หรือดวงจันทร์ถ้าเป็นชื่อดาวบริวารของดาวเคราะห์อื่นเรียกว่าดวงจันทร์ไม่เรียกพระจันทร์เช่นดาวพฤหัสบดีมีดวงจันทร์4ดวงเป็นบริวารนอกจากนี้จันทร์ยังเป็นชื่อวันซึ่งเป็นวันเริ่มต้นการทำงานของสัปดาห์เรียกว่าวันจันทร
18: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
20: สาระนานากับสารานุกรมไทย
21: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่7ระหว่างตั้งศพที่บ้านชาวมอญจะไม่นิมนต์พระมาสวดมีเพียงคนแก่ผลัดกันอ่านใบลานนิทานชาดกต่างๆเพื่อให้คนมาฟังและอยู่เป็นเพื่อนศพเมื่อครบ3วันแล้วจึงนำลงมารอภายนอกชายคาบ้านเนื่องจากชาวมอญมีคติไม่ให้นำลงศพเข้าบ้านเมื่อบรรจุศพลงแล้วจึงแห่ไปวัดนิมนต์พระมาสวดหน้าเชิงตะกอนและทำพิธีเผาต่อไปงานศพของชาวมอญจะไม่ถือว่าเป็นงานที่เศร้าโศกถือว่าเป็นงานเฉลิมฉลองร่วมยินดีกับผู้ตายที่ได้ไปสู่สุคติ การแต่งกายไปร่วมงานศพทั้งศพพระสงฆ์และคฤหัสถ์จะสวมเสื้อผ้าสีต่างๆต่อมาจึงเปลี่ยนการแต่งกายเป็นเสื้อผ้าขาวดำเพื่อให้เข้ากับกระแสสังคมติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
22: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับรัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และร่วมกันอนุรักษ์สายน้ำให้คงอยู่สืบไปซึ่งงานนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับและจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดต่างๆได้จากนายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
23: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีครับ
24: ครับสวัสดีครับ
23: ครับท่านครับเมื่อวานนี้ครับมีการเปิดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์อย่างเป็นทางการขึ้นเป็นวันแรกขอให้ท่านครับช่วยเล่าถึงที่มาของการจัดงานในครั้งนี้ว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรครับ
24: ครับก็คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะครับก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะครับให้จัดงานอย่างแรกก็เพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแสดงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ส่งเสริมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้ความสำคัญกับสายน้ำนะครับที่ผมเรียนที่มานิดนึงก็คือว่าจริงๆแล้วบูรพกษัตริย์ไทยนะครับก็ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาน้ำการจัดการน้ำมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์เลยนะครับ อย่างท่านในหลวงรัชกาลที่1เนี่ยก็ทรงมีการให้ขุดคูคลองรอบเมืองอันนั้นก็เพื่อที่จะป้องกันราชธานีในสมัยก่อนนะครับมาถึงรัชกาลที่3เนี่ยทรงให้ขุดคลองแสนแสบนะฮะต่อเนื่องจากคลองยมราชไปออกที่แม่น้ำบางประกง
23: ครับผม
24: นะตอนนั้นก็เพื่อที่จะเคลื่อนกำลังไพ่พลนะฮะในการรักษาเมืองนะครับมาถึงรัชกาลที่4นะครับก็ทรงโปรดให้ขุดคลองพนุงกรุงเกษมอันนั้นวัตถุประสงค์เพื่อขยายเมืองนะฮะสมัยก่อนเนี่ยเวลาขยายเมืองเนี่ยไม่ได้สร้างถนนนะฮะเราใช้ขุดคลองนะครับกับมาถึงรัชกาลที่9นะฮะทรงให้ขุดคลองเปรมประชากรเชื่อมจากนครหลวงชั้นในเนี่ยออกไปที่อยุธยานะครับทีนี้มาถึงรัชกาลที่10นะครับท่านก็ทรงมีพระบรมราชบายนะในการที่จะสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดสิ่งดีๆต่างๆนะครับคูคลองในกรุงเทพซึ่งมีอยู่มากมายแล้วก็ขุดมาต่อเนื่องเนี่ยครับหลังๆเนี่ยก็เราก็จะสังเกตว่าก็อาจจะมีการละเลยบ้างนะ
23: ครับ
24: ทำให้คูคลองเนี่ยตื้นเขินนะฮะมีมลพิษหรือว่ามีการลุกล้ำนะฮะก็เป็นพระบรมราโชบายของรัชกาลที่10นะครับที่ทรงอยากจะฟื้นฟูคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ในกรุงเทพเนี่ยนะครับ ให้กลับมาเป็นเขาเรียกว่าเวนิสตะวันออกนะฮะก็เป็นที่มานะครับในการที่เราจัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ในปีนี้นะฮะเพื่อนะกระตุ้นเตือนให้พี่น้องประชาชนนะครับได้เห็นความสำคัญของสายน้ำนะฮะในกรุงเทพมหานครแล้วก็ที่สำคัญครับก็คือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนริมคลองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยครับอันนี้ก็เป็นที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ของการจัดงานครับ
0: ครับจากที่ท่านเล่าก็จะได้เห็นได้เลยว่าบูรพกษัตริย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทรงเห็นความสำคัญของสายน้ำที่อยู่คู่กับประชาชนมาอย่างยาวนานนั่นเองครับผมครับไฮไลท์สำคัญครับในการจัดงานครั้งนี้ตลอดช่วง8วันไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมเนี้ยครับอยากให้ท่านแนะนำครับว่ามีอะไรเด่นๆบ้างแล้วก็มีอะไรที่ไม่อยากให้ประชาชนพลาดในการเข้าชมงานบ้างครับโดยเฉพาะสายเที่ยวสายบุญแล้วก็สายช็อปครับผม
24: อ๋อครับก็งานก็จัดตั้งแต่วันที่24ถึง31กรกฎาคมนะครับ
0: ครับ
24: พื้นที่จัดงานก็จะกระจายอยู่34ที่นะครับเบื้องต้นนะครับมีที่ถนนคนเดินนะครับคลององอ่างนะครับคลองพะดุงกรุงเกษมนะครับแล้วก็บริเวณคลองที่ริมวัดราชนาดานะคร
0: ับผม
24: แล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือจุดสำคัญที่จัดก็คือตรงที่ป้อมมหาการนะครับอันนั้นตรงนั้นจะเป็นตรงที่สายน้ำของคลองนะครับมาไหลบรรจบกันนะฮะสามสายนะครับก็จะเป็นบริเวณหลักของการจัดงานนะครับก็ถ้าจะแบ่งเป็นสายอย่างที่บอกใช่ไหมฮะถ้าเป็นสายช็อปสายชิลเนี่ยก็เป็นถนนคนเดินเนี่ยที่ผมว่านะครับในนั้นก็จะมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปนะครับมีผิดพันธุ์พื้นบ้านจาก4จังหวัดนะครับมีอาหารอร่อยๆนะฮะมาออกร้านกันนะครับแล้วก็มีการจำหน่ายสินค้าบนเรือด้วยนะครับแล้วก็เรือเดินล
0: ำอันนี้จำลองบรรยากาศมาเลยครับ
24: ใช่คลองมหาการนะครับแล้วก็จะมีสตรีทอาร์ตนะครับมีการประกวดวาดภาพฝาผนังนะ
0: ครับ
24: ถ้าใครสนใจงานอาร์ตนะครับสำหรับครอบครัวผู้สูงอายุจริงๆเรามีการจัดภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติชุดสายน้ำแห่งชีวิตนะรวม10เรื่อง12ตอนอันนี้ผมเรียนยืนยันนะว่าโปรดักชันเนี่ยไม่แพ้หนังในโรงนะก
0: ็
24: สู้บุพเพสันนิวาสได้สบายนะก็อยากให้ประชาชนลองมีโอกาสไปดูกันนะครับแล้วก็นอกนั้นนะครับก็จะมีจุดที่หน่วยงานราชการเนี่ยมาออกบูธเพื่อบริการประชาชนเนี่ยถึง75บูธนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพฟรีการทำหมันหรือว่าฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงนะครับการรับซ่อมเครื่องไฟฟ้านะฮะมีรับตัดผมท่านหญิงท่านชายนะครับแล้วก็ให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทนแล้วก็การออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดนะฮะเพื่อช่วยเรื่องค่าของชีพนะฮะอันนี้เพราะนั้นงานก็จะหลากหลายพูดถึงตัวไฮไลท์ของงานนะครับสายบุญแล้วกันนะสาย
0: บุ
24: ญก็คือวันที่26กรกฎาคมนะฮะจะมีการตักบาตรทางน้ำนะฮะน่าจะเป็นครั้งแรกในเกาะรัตนโกสินทร์นะครับโดยพระสงฆ์225ลูกนะฮะล่องเรือมาจาก3น้ำที่ผมว่าแล้วก็มารวมกันที่จุดที่ป้อมมหาการนะฮะก็สายละ75ลูกนะฮะก็อันนี้ก็มีที่มาก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครบรอบ74พรรษานะครับแล้วก็จัดพระสงฆ์นะครับ75รูป3สายมารวมกันที่ป้อมมหาการแล้วก็ให้มีการตักบาตรทางน้ำสมเด็จพระสังฆราชนะฮะก็ได้ทรงพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์มาด้วยนะฮะซึ่งผู้เข้าร่วมตักบาตรนี่ก็จะได้
0: ร
24: ับ นะฮะแล้วก็การตักเนี่ยเราก็จัดให้ทั้งทางน้ำนะฮะถ้าเข้าไปก็ทางกทมเนี่ยก็สร้างท่าเรือจุถึง 2,000 ถึง 3,000 คนนะฮะสามารถเข้ามาตักบาตรริมน้ำได้หรือบางท่านไม่สะดวกก็จะมีการตั้งบาตรนะฮะ225บาทนะครับให้ที่นักประชาชนเนี่ยตักบาตรตรงบนบกอันนั้นก็คือในรอบเช้านะฮะส่วนตอนเย็นตอนค่ำของวันที่26นะฮะก็มีการจัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
0: ครับ
24: แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมลืมไปช่วงเย็นนะครับก็จะมีการแสดงบนเวทีนะฮะทุกคนคงได้ยินน้องเนเน่รอยัลนะก็จะเข้ามาร่วมงานด้วย
0: เนเน่มาด้วยเหรอครับโอ้โห
24: ครับอันนั้นก็คือไฮไลท์ของงานวันที่26
0: วันอาทิตย์นี้นะครับ
24: 24ถึง20ถึง31ก็อย่างที่ผมเรียนที่จะมีกิจกรรมนะฮะ
0: ครับผมก็อันนี้ก็เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับใครที่อยากจะไปร่วมงานครั้งนี้อย่าพลาดนะโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์26เนี่ยเน่รอย่อไปด้วยครับก็เช้าก็ไปตักบาตรกันแล้วก็เดินเที่ยวงานแล้วก็เดี๋ยวรอดูเน่ขึ้นเวทีกันครับผมครับถ้าเกิดว่าไปร่วมงานครับ
23: จอดรถที่ไหนเดินทางยังไงสะดวกดีครับผมนั่นครับ
24: ถ้าเป็นวันที่26ถ้าใครอยากจะไปร่วมตักบาตรนะครับเวลาที่เราเตรียมไว้ก็คือ 7:10 นที่แนะนำว่าก็ขอให้ไปก่อนเวลาหน่อยนะผมว่าอย่างน้อยสัก 6:30
23: ครับ
24: นะครับทีนี้เรื่องการจราจรการเดินทางนะครับก็เดินได้หลายเส้นทางนะครับสมมุติว่าเป็นรถไฟฟ้านะครับใครนั่ง MRT ก็สายสีเงินนะฮะลงที่สถานี3ยอดนะครับแล้วก็ต่อรถเมล์มาได้นะครับถ้า BTS ก็ลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็ต่อรถเมล์มาหรือว่าถ้าใครมาทางเรือก็ได้นะฮะจากคลองแสนแสบเนี่ยมาลงที่ท่าน้ำผ่านฟ้าลีลาได้ซึ่งนี่ก็จะใกล้บริเวณ
23: ใกล้เลยครับผม
24: ส่วนใครมารถส่วนตัวนะครับเราก็มีการจัดที่จอดรถไว้ให้หลายบริเวณนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่วัดราชนัดดาวัดเทพธิดาแล้วก็มีตรง

0: ก็ได้ร่วมอนุรักษ์สายน้ำนี้ไว้ให้ถึงอนุชนรุ่นหลังของเราครับผม
1: ครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนครับอันนี้ก็ต้องเรียนอย่างที่เรียนนะครับว่าเป็นพระบรมราชโองการนะครับของในหลวงรัชกาลที่10ที่อยากจะเห็นคูคลองในกรุงเทพเนี่ยกลับฟื้นมีชีวิตขึ้นมานะเหมือนในอดีตที่เป็นสายเลือดสำคัญหล่อเลี้ยงคนกรุงเทพนะครับหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจซึ่งศักยภาพของคูคลองของกรุงเทพเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจริงๆถ้าเรามีการฟื้นฟูดีๆก็มีศักยภาพสูงครับนะ
0: คร
1: ับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูให้ชุมชนริมคลองเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะฮะการปรับปรุงภูมิทัศน์หลายที่นะฮะที่สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะครับแล้วเมื่อสายน้ำสะอาดขึ้นเนี่ยเส้นทางการท่องเที่ยวที่เราวางแผนไว้ว่าอาจจะมีเกิดมากขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้ตัวสายน้ำในกรุงเทพเนี่ยอยู่คู่กับชาวกรุงเทพกับคนไทยตลอดไปได้นะขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนครับมาร่วมงานในครั้งนี้เพื่อแสดงพลังนะฮะร่วมพลังในการเห็นถึงความสำคัญของสายน้ำของกรุงเทพของเราครับ
0: ครับและนี่ก็คืองานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะครับก็อย่าลืมไปร่วมงานกันวันนี้ครับขอขอบคุณท่านอรพลฤกษ์พิบูลครับท่านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่มาเล่ารายละเอียดของงานครั้งนี้ฟังโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวที่สำคัญเชิญท่านมาร่วมพูดคุยกับเราอีกนะครับ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับท่านครับ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ท่านผู้ฟังคะกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลได้นำเสนอความสำเร็จที่เกิดขึ้นในหมู่5บ้านใหม่ตำบลควนโพที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของคนในหมู่บ้านและชุมชนสู่ต้นแบบการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
4: กองทุนแม่ของแผ่นดินคือกองทุนที่จัดตั้งขึ้นจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานให้กับหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546เพื่อใช้เป็นเงินขวัญถุงในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังความสามัคคีของคนในชุมชนเองหลักการสำคัญและการดำเนินงานของกองทุนประกอบด้วยเงินขวัญถุงพระราชทานทุนเริ่มต้นศักดิ์สิทธิ์ที่เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนต่อยอดจัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านการบริหารจัดการโดยชุมชนมุ่งเน้นการใช้ทุนปัญญาและทุนศรัทธาโดยคนในชุมชนร่วมกันสมทบเงินเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนสนับสนุนการประกอบอาชีพเป็นกองทุนกลางในการดูแลสวัสดิการของคนในพื้นที่และการขยายเครือข่ายครอบคลุมหมู่บ้านและชุมชนเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนด้านการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลภายใต้การดูแลโดยตรงของที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสตูลจากการให้ข้อมูลของนายธีรพงษ์คุ้มเคี่ยมนายอำเภอเมืองสตูลกล่าวว่าอำเภอเมืองสตูลมีพื้นที่ครอบคลุม12ตำบล17หมู่บ้าน20ชุมชนมีหมู่บ้านชุมชนได้รับเงินขวัญถุงพระราชทานจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นกองทุนตั้งต้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2548เป็นเงินขวัญถุงพระราชทานจำนวน 8,000 บาทรวม48หมู่บ้าน14ชุมชน62กองทุนวงเงินทั้งสิ้น 496,000 บาท
5: ในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัดคือกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่ที่5บ้านใหม่ตำบลควนโพซึ่งส่วนนี้เป็นพื้นที่ศึกษาดูงานของหลายๆชุมชนที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดสตูลเรานะครับจุดเด่นมีการร่วมมือกันทุกภาคส่วนการดำเนินงานกิจกรรมวัดบ้านมัสยิดและก็โรงเรียนก็มีกิจกรรมเด่นการจัดตั้งจุดตรวจจุดลาดตระเวนในพื้นที่ของท่านผู้นำผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ชลบอและก็สมาชิกอบต.รักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านและความปลอดภัยของพี่น้อง
4: สิ่งสำคัญของเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นมุ่งเน้นป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยคนในชุมชนผ่านกระบวนการระดมทุนการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในพื้นที่ตลอดจนประเมินการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการกองทุนเพื่อเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
5: ต่อจากนี้นะครับอำเภอเมืองสตูลก็จะได้กับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินให้ครอบคลุม

0: ็มพื้นที่ทุกหมู่บ้านทุกชุมชนเพื่อให้เป็นไปตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้เกิดความสุขในพื้นที่ต่อไปครับ
1: สำหรับกระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นต้องผ่านกระบวนการสำคัญคือการขยายความคิดสร้างความเข้าใจและการตระหนักรู้พิชิตปัญหาด้วยการจัดตั้งกฎชุมชนเข้มแข็งให้ความรู้เรื่องยาเสพติดประชาคมคัดแยกโดยสันติวิธีและรักษาสถานะชุมชนดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องรักษาสถานะอย่างเข้มแข็งอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงานพยูนคือสัตว์ทะเลสงวนที่เป็นดัชนีชี้วัดระบบนิเวศหญ้าทะเลในประเทศไทยซึ่งปัจจุบันวิกฤตหญ้าทะเลเสื่อมโทรมส่งผลต่อพยูนในทะเลตรังอย่างชัดเจนจังหวัดตรังจึงมีภารกิจเดินหน้าฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้พยูนและสัตว์ทะเลหายากกลับคืนถิ่นติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
2: การลดลงของประชากรพยูนไม่ใช่แค่ปัญหาสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์แต่สะท้อนถึงความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศชายฝั่งและทะเลไทยโดยตรงสถานการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่าระบบนิเวศชายฝั่งของไทยกำลังถูกคุกคามอย่างหนักหญ้าทะเลซึ่งเป็นสัญญาณชีวิตของทะเลกำลังร่อยรอหากไม่มีการฟื้นฟูอย่างจริงจังพยูนจะต้องอพยพหรือสูญพันธุ์และความหลากหลายทางชีวภาพของทะเลไทยจะหายไปนายประจวบโมกขรัฐผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่7ตรังเปิดเผยว่าสถานการณ์หญ้าทะเลของจังหวัดตรังเมื่อปี2563พบหญ้าทะเลมีความอุดมสมบูรณ์เป็นหญ้าทะเลแปลงใหญ่กว่า 34,870 ไร่ขณะที่ปัจจุบันปี2569พบหญ้าทะเลเพียง 18,210 ไร่โดยปัจจัยหลักและผลกระทบที่นำไปสู่ความเสื่อมโทรมของหญ้าทะเลเกิดจากสภาพอากาศและภัยธรรมชาติรวมถึงผลกระทบและการรบกวนจากปัจจัยภายนอกเมื่อหญ้าทะเลหายไปพฤติกรรมของชีวิตพยูนก็เปลี่ยนไปทำให้พยูนในฝั่งทะเลอันดามันอพยพย้ายถิ่นฐานไปยังพื้นที่ใกล้เคียงได้แก่ภูเก็ตพังงากระบี่และสตูลเนื่องจากวิกฤตหญ้าทะเลเสื่อมโทรม
3: สถานภาพหญ้าทะเลของจังหวัดตรังในพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลสูงสุดของเราที่เคยเจอมาก็ช่วงประมาณปี63นะครับมีอยู่ประมาณ 40,000 ไร่เศษนะครับสำหรับสถานการณ์ตั้งแต่ปี63เป็นต้นมาเนี่ยครับก็เริ่มส่งสัญญาณว่ามีพื้นที่หญ้าทะเลเริ่มลดลงนะครับแล้วก็ตอนนี้หญ้าทะเลยังไม่เพิ่มจำนวนนะครับแต่ว่ามันจะลดลงมาเรื่อยๆตั้งแต่ปี66 67 68นะครับพอหญ้าทะเลลดลงก็ส่วนหนึ่งก็จะส่งผลต่อจำนวนของพยูนซึ่งหญ้าทะเลเป็นอาหารหลักของพยูนนะครับ
2: ทางนี้จังหวัดตรังได้ดำเนินการย้ายปลูกหญ้าทะเลในพื้นที่นำร่องบ้านปากคลองเกาะผีและอ่าวบุญคงอำเภอสิเก่าจังหวัดตรังโดยดึงชาวบ้านเข้ามาร่วมเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวใต้น้ำเชิงรุกและปลูกฝังความรู้สึกเป็นเจ้าของทรัพยากรร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะและตะกอนดินควบคู่กับการสื่อสารเชิงรุกเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชุมชนบนฝั่งช่วยลดผลกระทบตั้งแต่ต้นทางก่อนเริ่มการปลูกทำการสร้างแนวล้อมคอกใหญ่เพื่อลดการรบกวนเปิดโอกาสให้ระบบนิเวศฟื้นตัวได้เองตามธรรมชาติพร้อมจัดทำกติกาชุมชนเพื่อชาวบ้านร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังพื้นที่รวมถึงฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้พยูนและสัตว์ทะเลหายากกลับคืนถิ่นเพื่อสร้างความภาคภูมิใจและกระจายรายได้กลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งจังหวัดตรังเคยมีพยูนมากที่สุดจากการสำรวจเมื่อปี2567จำนวน138ตัวปี2568เหลือ59ตัวอย่างไรก็ตามในปี2569พบสัญญาณที่ดีขึ้นโดยจากการสำรวจพบพยูนเพิ่มขึ้นเป็น73ตัว
3: การสำรวจพยูนเราก็จะสังเกตพฤติกรรมว่ามันอาการผิดปกติของพยูนหรือเปล่าหลักๆก็คือเราสังเกตพฤติกรรมในการว่ายน้ำการกินหญ้าการเลี้ยงลูกแล้วก็การเกี่ยวพาราสีกันนะครับในช่วงปี69ครับสถานการณ์น่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับเราพบพฤติกรรมเรื่องการว่ายน้ำการกินหญ้าแล้วก็เราเริ่มพบพยูนคู่แม่ลูกนะครับมีการเกี่ยวพาราสีกันโดยเฉพาะพื้นที่ลงโซนเกาะมุกกับเกาะลิบงที่ซึ่งเป็นเมืองหลวงของพยูนนะครับ
2: นอกจากนี้ยังพบหญ้าทะเลฟื้นตัวทั้งหญ้าใบมะกรูดและหญ้าชะเงาเต่าเริ่มกลับมาหนาแน่นบริเวณสะพานช้างแหลมจุโหยเกาะลิบงสะท้อนถึงความสมบูรณ์เพศความพร้อมในการขยายพันธุ์และธรรมชาติที่กำลังเยียวยาตัวเองทั้งนี้การปกป้องพยูนไม่ใช่แค่การช่วยชีวิตสัตว์หนึ่งตัวแต่คือการฟื้นฟูลมหายใจของทะเลอันดามันวิธีแห่งความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรังยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: ศึกอาเซียนฮุนไดครับ2026เปิดฉากแล้วทัพช้างศึกประเดิมล่าแชมป์สมัยที่8ภายใต้การคุมทีมของแอนโทนีฮัสซันท่ามกลางความท้าทายจากคู่แข่งที่แข็งแกร่งขึ้นเช่นกันเชิญติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหรืออาเซียนฮุนไดครับ2026เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยในครั้งนี้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับสปป.ลาวมาเลเซียเมียนมาและฟิลิปปินส์สำหรับผลงานในอดีตทีมชาติไทยถือเป็นเจ้าอาเซียนอย่างแท้จริงหลังคว้าแชมป์รายการนี้มาแล้ว7สมัยแต่แชมป์ครั้งล่าสุดต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2022หรือเมื่อ4ปีก่อนอย่างไรก็ตามการกลับมาล่าแชมป์สมัยที่8ในปีนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายหลังหลายชาติในอาเซียนพัฒนาศักยภาพขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียทำให้การแข่งขันมีความสูสีมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาด้านแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยอมรับว่าทีมชุดนี้อาจไม่ถูกยกให้เป็นตัวเต็งเนื่องจากเป็นการผสมผสานระหว่างนักเตะดาวรุ่งกับผู้เล่นมากประสบการณ์เพื่อสร้างทีมสำหรับอนาคตแต่ยืนยันว่าทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือการทำผลงานให้ดีที่สุดในทุกนัดและพาทีมไปให้ไกลที่สุดในรายการนี้ขณะที่เจฮานาฟีมามะกองหน้าวัย21ปีจากสโมสร PT ประจวบ FC ซึ่งถูกเรียกติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้รับโอกาสครั้งสำคัญเป้าหมายของตัวเองคือการเก็บเกี่ยวประสบการณ์พร้อมช่วยทีมคว้าแชมป์ร่วมกับรุ่นพี่ทุกคนนอกจากนี้เจ้าตัวยังมองว่าการมีผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้าหลายคนเป็นผลดีต่อทีมเพราะทำให้เกิดการแข่งขันภายในและได้เรียนรู้จากรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์โดยสิ่งที่ต้องเร่งปรับตัวคือจังหวะและความเร็วของเกมเนื่องจากฟุตบอลระดับทีมชาติมีสปีดบอลที่รวดเร็วกว่าระดับสโมสรรวมถึงการสื่อสารและความเข้าใจกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อให้สามารถเล่นร่วมกันได้อย่างลงตัว
5: เป้าหมายก็อยากเก็บประสบการณ์แล้วก็อยากคว้าแชมป์กับพี่ๆทุกคนครับก็เป็นข้อดีครับก็จะได้แข่งขันกับกองหน้าคนอื่นแล้วก็ได้ประสบการณ์จากกองหน้าคนอื่นด้วยครับก็อันดับแรกก็คือสปีดบอลพี่ๆก็สปีดบอลค่อนข้างเร็วก็เรื่องการพูดคุยก็การสื่อสารต้องปรับครับจังหวะฟุตบอลอะไร
4: ด้านวันชัยจารุนงครานแบ็คซ้ายทีมชาติไทยกล่าวว่าตลอดช่วงการเก็บตัวฝึกซ้อมนักเตะทุกคนต่างพยายามทำความเข้าใจแทคติกและบทบาทหน้าที่ที่โค้ชมอบหมายในแต่ละตำแหน่งส่วนการปรับตัวภายในทีมไม่มีปัญหามากนักเนื่องจากนักเตะส่วนใหญ่คุ้นเคยกับผลงานและรูปแบบการเล่นของกันและกันจากการแข่งขันในลีกเหลือเพียงการปรับตัวให้เข้ากับระบบการเล่นของผู้ฝึกสอนเท่านั้นขณะที่เป้าหมายของทีมคือการคว้าแชมป์แต่จะมุ่งการทำผลงานให้ดีที่สุดในแต่ละนัด
6: ช่วงนี้นักเตะทุกคนก็พยายามทำความเข้าใจกับเทคนิคโค้ชที่ได้รับมอบหมายของแต่ละตำแหน่งครับก็พยายามทำให้ดีครับตอนนี้ทุกคนก็พร้อมที่จะทำศึกในครั้งนี้ครับก็คือทุกคนก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดก็มองไปถึงแชมป์นะครับแต่ก็ต้องมองในแต่ละเกมก่อนว่าเราเจอเกมนี้เราต้องทำยังไงแทคติกเราต้องเล่นยังไงกับเขาอะไรเงี้ยเราคือมองเกมต่อเกมครับก็เพื่อให้ได้รับชัยชนะในทุกเกมครับที่เราเจอครับ
4: แม้ทีมชาติไทยจะเป็นเจ้าของสถิติแชมป์อาเซียนมากที่สุด7สมัยแต่เมื่อคู่แข่งในภูมิภาคพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องการทวงคืนแชมป์สมัยที่8หลังห่างหายไป4ปีจึงไม่ใช่งานง่ายทีมชุดผสมระหว่างดาวรุ่งและแข้งมากประสบการณ์ของแอนโทนีฮัตสันจะพาช้างศึกกลับมายิ่งใหญ่ในอาเซียนได้อีกครั้งหรือไม่โดยทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบสปป.ลาวในวันนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดผ่านทาง True Vision Nowปุริภัสสอนการรายงาน
7: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
8: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่ง ไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันนี้ผมสุรพงษ์มาลีได้รับเกียรติจากท่านโฆษกรัฐบาลดร.การรัชดาธนาดิเรกมาเคลียร์ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเช่นเคยนะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: เรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจกันอย่างกว้างขวางในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเมื่อวันที่ 16-20 กรกฎาคมนะครับต้องให้ท่านโฆษกช่วยให้รายละเอียดแล้วล่ะครับว่าผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้จากการไปเยือนจีนหนนี้เนี่ยคืออะไรครับ
2: ต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าการไปเยือนจีนครั้งนี้เป็นการเปิดอีกบทบาทใหม่นะคะความสัมพันธ์อีกแชปเตอร์หนึ่งของไทยกับจีนที่จะเน้นไปในเรื่องของอุตสาหกรรมขั้นสูงเราอยากที่จะผลักดันให้มีนักลงทุนจีนมาลงทุนในประเทศไทยของเราในเรื่องของ AI อุตสาหกรรมขั้นสูงอย่างรถยนต์ไฟฟ้าปัญญาประดิษฐ์วิทยาศาสตร์แล้วก็อื่นๆนะคะเพราะว่าวันนี้โลกมันทันสมัยกว่ายุคอุตสาหกรรมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องก้าวให้ทันโลกเขาการไปพบกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและได้หารือกับนายกหลี่เฉียงเนี่ยนะคะมันก็นำไปสู่ภาพหลักๆ4มิติด้วยกันก็1แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนนะคะอันที่2ก็คือรัฐบาลไทยกับรัฐบาลในระดับท้องถิ่นก็คือเราไปนครเซี่ยงไฮ้ไปเฉิงตูอยู่ในมณฑลเสฉวนซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งธุรกิจมีนักลงทุนเยอะมากแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีบริษัทโด่งดังทางด้านพวก AI เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเรียกว่าอุตสาหกรรมทันสมัยอะค่ะและมิติที่3ก็คือเราเดินหน้าในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนเพราะการไปเยือนครั้งนี้เนี่ยเราไปเปิดสำนักงาน BOI แห่งที่4ที่เมืองเฉิงตูด้วยซึ่งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเนี่ยนะคะเฉิงตูนี่อยู่ในมณฑลเสฉวนเป็นแหล่งนักลงทุนมีเงินมหาศาลเพราะฉะนั้นการที่เราไปเปิด BOI ตรงนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เห็นว่าเราจะไปดึงเม็ดเงินก้อนใหม่ซึ่งคำว่าเม็ดเงินจะไม่ใช่เพียงแค่เงินมาตั้งโรงงานเฉยๆนะคะมันจะต้องนำไปสู่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาประเทศไทยของเราอย่างยั่งยืนซึ่งเงื่อนไขหนึ่งสำหรับคนที่จะมาลงทุนก็คือเขาต้องเอาความรู้การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีต่างๆมาถ่ายทอดให้สถาบันการศึกษาให้กับคนไทยด้วยนะ
1: ไม่ใช่ตั้งโรงงานแล้วก็โกยเงินโกยกำไรกลับไปเมืองจีนอย่างเดียว
2: ขอเสริมดร.สุรพงษ์อีกนิดนึงนะคะ
1: ครับ
2: ตั้งแต่ต้นปีถึงมิถุนายนทางสำนักงานส่งเสริมการลงทุนเนี่ยได้มีการอนุมัติการส่งเสริมไปแล้วถึง 1,300 โครงการมูลค่าเงินลงทุน 1.3 ล้านล้านบาทและคนที่เขามาลงทุนเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้แค่มาตั้งโรงงานแล้วเอาเครื่องจักรมาวางเฉยๆเขามาจ้างงานนะคะซึ่งเราก็จะเห็นตัวเลขในอนาคตแต่ว่าเขาก็มีแผนเพิ่มเติมที่จะจ้างบุคลากรคนไทยมากกว่า 80,000 ตำแหน่งนะคะรวมถึงจะใช้ SMEผู้ประกอบการไทยเนี่ยเข้าไปเป็นห่วงโซ่อุปทานด้วยและคาดว่าโครงการลงทุนใหญ่ๆเหล่านี้เขาก็จะมาซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่มาจากผู้ประกอบการไทยที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานมูลค่ากว่า 386,000 ล้านบาทต่อปีคิดเป็นร้อยละ42ของมูลค่าวัตถุดิบทั้งหมดเลยค่ะ
1: ครับ
2: ทางจีนเองเขาเป็นคนพูดเลยนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยเหมาะสำหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ทันสมัยเพราะว่าเรามีบริษัท SME ที่ผลิตอยู่ในห่วงโซ่อุปทานนะคะหรือที่เราพูดกันบ่อยๆว่า supply chain มันมีความพร้อมตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ได้มิติของเอกชนกับเอกชนที่ไปทำแมทชิ่งกันมาที่เขาไปพบกันที่เฉิงตูเสฉวนและอีกมิติหนึ่งก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะเดินหน้าต่อในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแลกเปลี่ยนอาจารย
1: ์
2: การเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษากับสถาบันการศึกษาและการสื่อสารกรมประชาสัมพันธ์ก็ไปนะคะเรามีลงนามกับทางสื่อของจีนทางจีนเองเขาก็พร้อมที่จะโปรโมทวัฒนธรรมสิ่งดีๆของประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวบนแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงของจีนด้วยอะค่ะ
1: ครับเรียกว่าเชื่อมโยงกันในทุกระดับเลยนะครับ การไปหนนี้นะครับก็คงจะมีแนวทางอะไรที่ทางรัฐบาลไทยต้องทำอีกเยอะเพื่อให้การไปเยือนหนนี้เกิดผลต่อไปในอนาคตด้วยใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะการไปเยือนมันคือก้าวแรกมันยังไม่ไปถึงผลลัพธ์ที่เราอยากจะไปให้ถึงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชวนท่านผู้ฟังมาติดตามเลยแล้วกันว่าท่านนายกก็ได้ย้ำนะคะว่าไปครั้งนี้แล้วเนี่ยมีการลงนามตกลงความร่วมมือ15ฉบับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต่อต้านการฟอกเงินนะคะปปง.ของเราก็ไปจับมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเขาทางนู้นเรื่องของความร่วมมือทางสาธารณสุข AI เกษตรแปรรูปเรื่องการค้าการลงทุนครบเลยนะคะแต่มันเป็นเพียงแค่การลงนามเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะค่ะต้องไปสานต่อต้องไปทำเป็นแอคชั่นแพลนหรือว่าแผนปฏิบัติการว่าไอ้ที่คุยกันไว้จะจับมือกันน่ะจะก้าวที่1 2 3แล้วให้บรรลุเป้าหมายนะมีอะไรบ้างและต้องนำกลับมารายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วยค่ะ
1: แสดงว่าบทบาทของไทยสปอตไลท์ก็คงจะจับนะครับในเวทีโลกถ้ามองกลับเข้ามาในภูมิภาคของบ้านเราเองเนี่ยสัปดาห์หน้าก็เห็นว่าจะมีผู้นำของเพื่อนบ้านอย่างมินออนไลน์มาเยือนที่เมืองไทยด้วยใช่มั้ยครับท่านโฆษก
2: ใช่ค่ะในเรื่องนี้ก็เป็นที่จับตาของหลายๆประเทศมากเลยนะคะก็ต้องเรียนดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังว่าจุดยืนทางการทูตของประเทศไทยเราเป็นมิตรกับประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยความจริงใจนะคะยิ่งในกรณีเมียนมาเนี่ยถ้าเมียนมามีความสงบสุขเขาไม่มีประเด็นการสู้รบหรือเขาสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องอาชญากรรมออนไลน์ต่างๆในแนวชายแดนได้เนี่ยคนไทยแนวชายแดนก็จะมีความสุขหรือรวมถึงเรื่องของปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม
1: อ๋อสิ่งปนเปื้อนในแม่น้ำ
2: ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลกังวลใจและอยากจะเข้าไปเร่งแก้ปัญหาแต่เมื่อหลายๆเรื่องมันอยู่ในประเทศของเขา
1: ครับ
2: นะเราก็ต้องช่วยเหลือกันซึ่งทางการของเมียนมาเนี่ยเมื่อสัปดาห์ก่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาเขามาแล้วเขาก็รับทราบความกังวลใจของท่านนายกเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องยาเสพติดต่างๆเขาก็บอกว่าเขาจะรับไปเรียนให้ท่านประธานาธิบดีทราบและเมื่อประธานาธิบดีมาเยือนไทยเนี่ยก็จะได้คุยในทุกๆเรื่องนะคะเรื่องที่เขาอยากให้เราช่วยเหลืออย่างเช่นเรื่องของด้านความรู้ทางด้านการเกษตรนะคะที่จะไปพัฒนากระบวนการเกษตรเขาให้ลดการเผาแล้วมันจะนำไปสู่การลดปัญหา PM 2.5รวมถึงเรื่องอาชญากรรมต่างๆเนี่ยเอามาคุยกันช่วยเหลือร่วมมือกันเพราะเราเป็นประเทศเพื่อนบ้านอีกอย่างนึงก็คือเราเองเนี่ยก็อยากที่จะดึงพม่าเข้ามามีบทบาทในอาเซียนแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพราะว่าการที่เราเป็นเพื่อนคุยกันรู้เรื่องกับคนข้างบ้านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนฝั่งตะวันตกเขาอาจจะไม่เข้าใจแต่นี่เราประเทศไทยที่อยู่ติดกับเพื่อนบ้านเมื่อเขามีปัญหาแล้วมันมากระทบเราก็ต้องคุยกันแล้วก็อะไรที่ช่วยได้ก็พร้อมที่จะช่วยค่ะ
1: ชอบที่ท่านโฆษกพูดนะครับว่าถ้าเพื่อนบ้านเรามีความสงบก็จะเกิดประโยชน์กับประเทศไทยอย่างแน่นอน
2: ใช่ค่ะ
1: อีกเรื่องนึงที่ต้องขอให้ท่านโฆษกชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนอีกสักนิดนึงซึ่งหลายๆคนอาจจะวิตกกังวลก็คือเรื่องของการคัดกรองตรวจสอบว่าใครจะมีคุณสมบัติเข้าข่ายได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอาจริงๆแล้วคือรัฐบาลไม่ได้จำกัดจำนวนผู้ที่ได้รับบัตรหรือว่าจะต้องมีจำนวนเท่าไหร่หรือมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
2: เราไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะต้องให้คนจำนวนเท่านั้นเท่านี้นะคะวัตถุประสงค์ก็คือเราอยากจะไปอบอุ้มคนที่ยากไร้คนที่เดือดร้อนที่สุดให้ได้รับการดูแลได้รับสวัสดิการจากภาครัฐและในขณะเดียวกันคนที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์นะคะมันก็มีอยู่จำนวนหนึ่งนะที่มีฐานะอยู่อะค่ะเราก็เห็นตัวเลขตรงนั้นอยู่เพราะฉะนั้นการที่มาทบทวนดูรายชื่อว่ามีคุณสมบัติที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่าเนี่ยมันจึงเป็นความจำเป็นแต่ย้ำว่าคนที่เดือดร้อนต้องได้รับการดูแล
1: ครับ
2: เมื่อกระบวนการในการคัดกรองมันผ่านไปแล้วเราก็พบว่าหลักเกณฑ์บางอันเนี่ยมันเข้มเกินไปมันทำให้คนที่เขาเดือดร้อนน่ะคุณป้าคุณน้าคุณอาเนี่ยที่อยู่ลำพังไม่ได้อ่ะเขาต้องการเงินก้อนนี้มีความจำเป็นอย่างมากเนี่ยถ้าเกณฑ์มันไม่เหมาะเนี่ยนายกท่านก็สั่งให้ไปทบทวนย้ำนะคะวัตถุประสงค์คือดูแลคนที่ยากไร้และเดือดร้อนที่สุดนี่เมื่อไปทบทวนเนี่ยในขณะเดียวกันก็คือเปิดช่องให้มีการอุทธรณ์ได้แต่ก็ต้องไม่เป็นภาระกับประชาชนด้วยเพราะเขาก็ลำบากอยู่แล้ว
1: รัฐบาลมีแนวทางในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเป็นสิ่งที่ท่านนายกสั่งการไปเลยนะคะว่าในส่วนของพื้นที่ต่างจังหวัดแบบนี้ค่ะมหาดไทยจะต้องตั้งศูนย์ประสานงานครบวงจร One Stop Service ณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเพื่อที่จะได้อำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนแล้วก็ยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ด้วยนะคะควบคู่กันไปกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ต้องลงพื้นที่อะค่ะไปสำรวจเพราะว่าการที่จะให้เดินทางมาที่อำเภอสำหรับบางท่านมันก็ลำบากอยู่ก็ต้องเป็น2ทางค่ะทั้งทำงานเชิงรุกแล้วก็มีศูนย์ One Stop Service ที่รอรับฟังเสียงประชาชนอยู่นะคะ
1: ครับก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าประเด็นที่ยังไม่ค่อยชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการครอบครองรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์หรือการเป็นกรรมการต่างๆนะครับอันนี้ก็รัฐบาลกำลังพิจารณาให้มีการทบทวนอย่างจริงจังนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือไปถึงพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการจริงๆนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกท่านโฆษกรัฐบาลดร.การรัชดาธนาดิเรกมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนนะครับท่ามกลางเศรษฐกิจแบบนี้ซึ่งทุกคนต้องช่วยกันประหยัดรัดเข็มขัดเนี่ยนะครับเรื่องของการออมสำหรับคนที่พอที่จะออมได้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะสร้างความมั่นคงให้กับการดำรงชีวิตนะครับทางรัฐบาลก็มีมาตรการคือพันธบัตรออม plus เรื่องนี้เป็นยังไงครับท่านโฆษกครับ
2: การออมเป็นเรื่องสำคัญของทุกคนนะคะไม่ต้องรอให้รวยก่อนแล้วค่อยออมเนาะมันต้องค่อยๆออมทีละนิดทีละนิดเมื่อยามฉุกเฉินเราก็จะได้มีไว้ใช้นะคะและในวันที่31กรกฎาคมนี้ละค่ะทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาจะเปิดขายพันธบัตรออม plus นะคะซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าเราไม่ต้องรวยมีเงินเป็นแสนเป็นล้านถึงจะเข้าถึงการซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้พันธบัตรออม plus นี่นะคะเรียกว่าจะจำหน่ายเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกเข้าถึงง่ายและสะดวกยังไงคือไปซื้อบนแอปพลิเคชันเป่าตังได้ค่ะผ่าน wallet สบม.
1: ครับ
2: อันนี้ซื้อทีละ100บาทขั้นต่ำ100บาทแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆหรืออีกช่องทางหนึ่งนะคะจะไปจองที่ธนาคารบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งอันนี้ที่เขาลงทุนในหุ้นกันเนี่ยนะคะถ้าจะช่องทางนี้ก็เริ่มต้นซื้อที่ 1,000 บาทค่ะ
1: แล้วมันดียังไงครับนอกจากจะออมง่ายแล้วเนี่ยเอ้ยถ้าผมเก็บเงินหยอดกระปุกหรือว่าฝากบัญชีธนาคารเอ๊ะแล้วทำไมต้องมาซื้อพันธบัตรออม plus ด้วยล่ะครับ
2: คำถามนี้ดีมากเลยนะคะเวลาที่เราฝากเงินเราก็ต้องดูว่าที่ไหนให้ดอกเบี้ยเยอะกว่ากัน
1: อ๋อใช่คร
2: ับแล้วก็มั่นคงด้วยนะบางพันธบัตรนี่ให้ดอกเบี้ยสูงแต่ว่าเราก็หวั่นใจอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับพันธบัตรออม plus ซึ่งมันเป็นของรัฐบาลถ้าซื้อแบบรุ่นอายุ3ปีให้ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.8 ต่อปีค่ะ
1: ครับ
2: ถ้าเราซื้อแบบระยะยาวหน่อยรุ่นอายุ10ปีดอกเบี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้น
1: ครับ
2: ก็จะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 2.8 ต่อปีค่ะ
1: เป็นอีกหนึ่งมาตรการดีๆที่รัฐบาลออกมาส่งเสริมเพื่อให้ประชาชนได้ออมเงินซึ่งก็จะมีส่วนดีนอกจากต่อความมั่นคงของการดำรงชีวิตแล้วนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในการพัฒนาประเทศต่อไปด้วยนะครับ
2: ลองไปศึกษาข้อมูลนะคะเพราะว่าเริ่มขาย31กรกฎาคมถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะวงเงินขายพันธบัตรทั้งหมด 2,000 ล้านบาทเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลย
1: ของดีแบบนี้ต้องโฆษณากันหน่อยนะครับ
2: ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนหรือผลการดำเนินงานของรัฐบาลในประเด็นใดๆก็ตามหรือแม้แต่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีมาเล่าให้ฟังแจ้งมาได้ทางเพจไทยคู่ฟ้าผมก็จะเอามาถามท่านโฆษกนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหลังเคารพธงชาติทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วครับผมกับท่านโฆษกต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเช็คสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี

ก็วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าละเมิดเนี่ยคืออะไรนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420เนี่ยบัญญัติไว้ว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายทำให้เขาเสียหายแก่ชีวิตร่างกายอนามัยชื่อเสียงทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยกฎหมายบัญญัติว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่ทีเนี้ยค่ะคนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าใจว่าเอ้าแล้วค่าสินไหมทดแทนเนี่ยคืออะไรนะคะค่าสินไหมทดแทนคือ เงินที่ผู้เสียหายสามารถเรียกเอาจากผู้ทำละเมิดได้นะคะถ้าเกิดเขาเกิดความเสียหายแก่ชีวิตนะคะอย่างที่สองคือความเสียหายแก่ร่างกายอนามัยความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือความเสียหายแก่ชื่อเสียงหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยผู้เสียหายสามารถเรียกจากผู้ทำละเมิดได้ทั้งสิ้นนะคะสำหรับค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวกับชีวิตเนี่ยสิ่งที่เขาจะเรียกได้เนี่ยมีหลายค่ามากๆนะคะถ้าเกิดกรณีเขาถึงแก่ความตายแสดงว่าเขาเสียหายแก่ชีวิตแล้วนะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาสามารถ1เรียกค่าปลงศพได้นะคะ2ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่นที่เกี่ยวกับการจัดการศพนะคะ3ค่ารักษาพยาบาลก่อนตายหากเขาไม่ได้ถึงแก่ความตายทันทีนะคะอาจจะถึงแก่ความตายในภายหลังมีการรักษาพยาบาลกันก่อนแล้วก็ค่าขาดไรอุปการะเลี้ยงดูนะคะอย่างที่5มีค่าขาดแรงงานถ้าเกิดว่าเขามีการทำงานให้กับใครสักคนหนึ่งและสุดท้ายคือค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้นะคะอันนี้เรียกว่าผู้เสียหายเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้ทำละเมิดในทางสิ้นนะคะแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าอ้าวแล้วค่าปลงศพเนี่ยคืออะไรนะคะค่าปลงศพก็คือค่าจัดการศพทุกอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นการนำศพกับภูมิลำเนาตรงนี้ผู้เสียหายสามารถเรียกจากผู้ทำละเมิดได้นะคะอย่างที่สองค่าเกี่ยวกับการจัดซื้อดอกไม้ในการจัดทำศพอันนี้เรียกว่าค่าปลงศพทั้งสิ้นหรือแม้กระทั่งค่ารถที่บิดามารดาจะต้องเดินทางไปจัดการศพอันนี้ก็เรียกได้คือหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการจัดงานอันนี้สามารถเรียกได้ทั้งสิ้นเรียกว่าค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจะเป็นอย่างอื่นแต่ว่ามีประเด็นตรงที่ว่าไอ้ค่าใช้จ่ายอันจะเป็นอย่างอื่นเนี่ยค่ะจะต้องเป็นไปสมแก่ฐานานุรูปหมายความว่าหากเป็นครอบครัวคนจีนเป็นครอบครัวใหญ่เขาจะไม่ต้องจัดงานศพตามฐานะของเขาเช่นการซื้อ ที่ฝังศพหรือการซื้อลงศพที่อาจจะไม่เหมือนของชาวพุทธตรงนี้ค่ะมันคือเขาสามารถเรียกอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าเขาจะมีฐานะสูงแค่ไหนจำเลยจะปัดความรับผิดไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องเรียกให้สมแก่ฐานานุรูปด้วยนะคะก็อาจจะไม่ได้แยกว่าศาสนาพุทธจะต้องซื้อแค่ลงศพเราไม่ได้แยกศาสนาคือทุกศาสนาจะจัดการไปได้ก็ต่อเมื่อสมแก่ฐานานุรูปของเขาด้วยนะคะอันนี้คือเรียกค่าปลงศพหรือว่าค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่น

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
1: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
2: และอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
1: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
3: อื้อหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-Communicable Disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
3: แล้วสาเหตุล่ะครับ
4: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
3: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
4: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
3: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: เมื่อความเจ็บป่วยหรือพฤติกรรมเสี่ยงอาจส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินและนิติกรรมกฎหมายจึงมีมาตรการคุ้มครองไว้2ระดับญาติคนไหนร้องขอต่อศาลได้บ้างและขอบเขตอำนาจหน้าที่ทั้ง2แบบแตกต่างกันอย่างไรติดตามได้จาก3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: สำหรับผู้อนุบาลนะครับเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา28นะครับก็คือเป็นกรณีที่บุคคลวิกลจริตนะครับที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถนะครับอาจจะเกิดจากคำร้องขอของคู่สมรสนะครับของผู้บุพการีนะครับเช่นพ่อแม่หรือผู้สืบสันดานนะครับลูกหลานนะครับยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลใดเป็นคนไร้ความสามารถศาลก็จะมีคำสั่งตั้งผู้อนุบาลขึ้นมาครับในส่วนของบุคคลวิกลจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา28นะครับในกรณีนี้ก็หมายความว่าบุคคลนั้นนะครับมีอาการผิดปกตินะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคจิตเภทนะครับหรืออาจจะมีอาการเจ็บป่วยนะครับที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองไม่สามารถที่จะมีความรับผิดชอบหรือว่าไม่สามารถที่จะคิดตัดสินใจเกี่ยวกับการทำนิติกรรมต่างๆได้นะครับซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องมีบุคคลเนี่ยทำแทนบุคคลประเภทดังกล่าวนะครับซึ่งเราก็จะเรียกว่าเป็นผู้อนุบาลนะครับซึ่งผู้อนุบาลเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อศาลมีคำสั่งตั้งผู้อนุบาลหลังจากที่สั่งให้บุคคลใดเป็นคนวิกลจริตแล้วนะครับสำหรับกรณีผู้พิทักษ์นะครับจะเป็นกรณีที่คนใดอาจจะไม่ได้เป็นคนวิกลจริตนะครับแต่อาจจะมีกายพิการหรือว่ามีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบนะครับหรือว่าประพฤติสุรุ่ยสุร่ายนะครับเสพเพลติดสุรานะครับติดยาเสพติดก็แล้วแต่นะครับแล้วจะเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวนะครับในกรณีนี้นะครับผู้สมรสนะครับหรือว่าจะเป็นผู้บุพการีผู้สืบสันดานนะครับหรือพนักงานอัยการนะครับมีอำนาจที่จะยื่นคำร้องขอศาลให้สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นคนเสมือนในความสามารถได้ครับหลังจากที่ศาลมีคำสั่งให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนในความสามารถแล้วนะครับศาลก็จะมีคำสั่งตั้งผู้พิทักษ์นะครับสำหรับผู้พิทักษ์นะครับอำนาจในการจัดการทรัพย์สินก็จะแตกต่างกับผู้อนุบาลนะครับซึ่งผู้อนุบาลเนี่ยจะต้องเป็นคนจัดการทรัพย์สินแทนบุคคลไร้ความสามารถทุกประเภทนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับคนเสมือนไร้ความสามารถนะครับในกรณีนี้นะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับได้กำหนดกิจการบางประเภทไว้ในมาตรา34นะครับว่าถ้าเป็นกิจการประเภทดังกล่าวแล้วเนี่ยคนเสมือนไร้ความสามารถจะต้องกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนนะครับ

0: ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได
1: ้อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
2: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
3: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
1: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
3: โอ้โหมาเยอะเลย
1: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
3: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
1: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
3: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
4: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกันI'm

วันนี้เราจะมาคุยกันหัวข้อหากมีการกู้แล้วนำทรัพย์สินไปจำนองและการนำเอกสารสิทธิ์ไปประกันการชำระหนี้จะมีผลทางกฎหมายตามมาอย่างไรเรามาคุยกันว่าแล้วเมื่อเราเอาทรัพย์ไปจำนองหรือกู้เงินแล้วนำเอกสารสิทธิ์ไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เฉยๆประกันการชำระหนี้เนี่ยปัญหาแรกที่เกิดขึ้นและมีการถกเถียงกันก็คือว่ากรรมสิทธิ์ในตัวทรัพย์ยังเป็นของลูกหนี้หรือไม่คำตอบคือไม่ว่าจะเป็นการจำนองหรือการนำเอกสารสิทธิ์ให้เจ้าหนี้ยึดไว้เพื่อประกันการชำระหนี้ไม่ใช่การโอนจดทะเบียนโอนขายที่ดินหรือทรัพย์นั้นถูกต้องไหมครับดังนั้นกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินก็ยังเป็นของลูกหนี้อยู่เช่นเดิมดังนั้นปัญหาที่โต้เถียงกันว่าแล้วตัวเจ้าหนี้จะเข้ามายึดทรัพย์สินหากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้สามารถทำได้ทันทีหรือไม่คำตอบคือไม่ได้ในส่วนของการจำนองก็ต้องมีการบอกกล่าวบังคับจำนองเรียกมีการฟ้องคดีต่อศาลเพื่อยึดทรัพย์ที่จำนองออกขายทอดตลาดเช่นเดียวกับกรณีที่ให้เอกสารสิทธิ์ยึดไว้หากไม่ชำระหนี้ก็ต้องมีการฟ้องต่อศาลเพื่อบังคับทรัพย์ของลูกหนี้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราทราบปัญหาแรกแล้วว่ากรรมสิทธิ์ยังอยู่ที่ตัวลูกหนี้แสดงว่าปัญหาที่2ก็คือว่าถ้าถกเถียงกันเรื่องการเข้าไปใช้ประโยชน์ในตัวอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์นั้นๆเมื่อกรรมสิทธิ์ยังเป็นของลูกหนี้ลูกหนี้ก็มีสิทธิ์เต็มครับที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ในตัวทรัพย์สินเข้าไปครอบครองใช้ประโยชน์อยู่อาศัยนะปลูกสวนทำสวนนะครับได้ตามกฎหมายเลยครับแล้วก็ปัญหาที่เราจะเจอกันประการสุดท้ายก็คือว่ามีการถกเถียงกันว่าเมื่อถึงกำหนดการชำระหนี้แล้วปรากฏว่าทรัพย์ที่เราเอาไปจดทะเบียนจำนองหรือเอกสารสิทธิ์ที่เราให้เจ้าหนี้ยึดไว้เพื่อประกันการชำระหนี้ทรัพย์นั้นเกิดดอกผลขึ้นมาครับดอกผลคืออะไรเช่นนะครับสามารถที่จะเข้าไปกรีดน้ำยางในที่ดินได้สามารถที่จะเก็บค่าเช่าจากบ้านเช่าได้ตามกฎหมายเราเรียกว่าดอกผลจะตกเป็นของใครเนื่องจากเจ้าหนี้ก็บอกว่าเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปทำประโยชน์ในสวนนั้นได้นะครับเมื่อเกิดปัญหาถกเถียงกันกฎหมายได้บัญญัติไว้ชัดเจนครับว่ากรณีจำนองดอกผลไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำยางนะครับค่าเช่าที่ลูกหนี้ได้รับยังเป็นของลูกหนี้อยู่เว้นแต่อะไรครับเว้นแต่ว่าเจ้าหนี้เขาจะได้บอกกล่าวบังคับจำนองแล้วเขาก็มีสิทธิ์ได้ดอกผลที่เกิดขึ้นในตัวทรัพย์นั้นจึงสรุปได้ว่าตราบใดที่ยังไม่มีการบอกกล่าวบังคับจำนองดอกผลในอสังหาริมทรัพย์นั้นก็ยังตกเป็นของลูกหนี้นะครับดังนั้นกรณีที่มีการนำเอกสารสิทธิ์ให้เจ้าหนี้ประกันการชำระหนี้ไว้กับเจ้าหนี้เนี่ยก็มีผลเช่นเดียวกันครับคราวนี้ข้อสังเกตนะครับว่ากรณีที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติเนี่ยพอเรานำเอกสารสิทธิ์ให้กับเจ้าหนี้ยึดถือไว้เนี่ยเพื่อประกันการชำระหนี้เราจะไปขอคืนเอกสารสิทธิ์จากเจ้าหนี้โดยเจ้าหนี้ไม่ยินยอมได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับเราจะขอเอกสารสิทธิ์ที่เจ้าหนี้ยึดถือไว้ได้เมื่อใดก็ต่อเมื่อเราชำระหนี้เงินกู้ครบถ้วนครับหากท่านมีปัญหาโทรสายด่วน1157ครับ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
1: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตะเอง
2: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
1: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
3: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบละละนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
4: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
3: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
4: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
3: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
4: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
3: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
5: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
6: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
5: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
6: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
5: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
7: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

วันอาสาฬหบูชาหรืออาสาฬหปูรณมีบูชาเป็นวันเพ็ญเดือน8วันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตถนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5จนเกิดพระสงฆ์สาวกองค์แรกจึงเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์3อันประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์หัวใจของพระธรรมเทศนาครั้งนั้นคือมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางนั่นคือการดำรงชีวิตที่ไม่เอียงไปสุดทางใน2ด้านอันได้แก่หมกมุ่นมัวเมาในกามสุขด้านหนึ่งและดำรงตนให้ประสบแก่ความลำบากทรมานอีกด้านหนึ่งอันเป็นแนวทางของการใช้สติปัญญาเพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์สามารถดำรงชีวิตได้ด้วยความสงบและผาสุกการดำเนินชีวิตอย่างพอดีไม่หลงระเริงในความสุขจนขาดสติและไม่ทรมานตนจนเกินประมาณแต่ใช้ปัญญากำกับทุกความคิดใช้สติประคองทุกการกระทำเพื่อก้าวข้ามความทุกข์อย่างมั่นคงในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและความเปลี่ยนแปลงหลักธรรมอันเรียบง่ายนี้ยังคงเป็นแสงสว่างที่นำทางชีวิตให้รู้จักพอรู้จักปล่อยวางและเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาฟังธรรมและตั้งใจทำความดีละความชั่วและฝึกใจให้ผ่องใสในทุกวันการบูชาพระพุทธองค์ที่ประเสริฐที่สุดคือการนำพระธรรมมาปฏิบัติจนเกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นให้แสงแห่งธรรมส่องนำชีวิตและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป

0: ุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือประธานาธิบดีเมียนมาสัปดาห์หน้าผลักดันความร่วมมือแก้ปัญหาชายแดนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือประธานาธิบดีเมียนมาสัปดาห์หน้าย้ำใช้ความสัมพันธ์มิตรประเทศผลักดันความร่วมมือแก้ปัญหาชายแดนทั้งสิ่งแวดล้อมยาเสพติดและอาชญากรรมออนไลน์เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีเมียนมาในสัปดาห์หน้าถือเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความร่วมมือระหว่างสองประเทศโดยรัฐบาลไทยยืนยันจุดยืนในการดำเนินนโยบายต่างประเทศบนพื้นฐานของความเป็นมิตรและความจริงใจกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งในการหารือจะครอบคุมประเด็นสำคัญทั้งการสร้างเสถียรภาพตามแนวชายแดนการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และยาเสพติดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษข้ามพรมแดนรวมถึงการลดการเผาในภาคเกษตรซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยไทยพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเกษตรแก่เมียนมาทั้งนี้รัฐบาลเชื่อว่าหากเมียนมามีความสงบและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชายแดนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าไทยพร้อมร่วมมือกับเมียนมาและสนับสนุนการมีบทบาทในกรอบอาเซียนอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคร่วมกันชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยกระดับแผนความปลอดภัยผนึกกำลัง3ฝ่ายและภาคประชาชนเสริมความมั่นคงนำความสงบสุขกลับคืนสู่พื้นที
9: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดเดินหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในทุกมิติหลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่โดยบูรณาการการทำงานของฝ่ายปกครองทหารและตำรวจปรับแผนปฏิบัติการให้รัดกุมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนพร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่นอกจากนี้ได้กำชับทุกหน่วยปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีโดยให้ฝ่ายปกครองทหารและตำรวจประสานข้อมูลข่าวกรองอย่างใกล้ชิดเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุพร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสหรือสิ่งผิดปกติต่อเจ้าหน้าที่ทันที สำหรับมาตรการเชิงพื้นที่จังหวัดได้แบ่งการดูแลเป็น2พื้นที่หลักได้แก่พื้นที่ชายแดนริมแม่น้ำสุไหงโกลกและพื้นที่เชิงเขาโดยเพิ่มกำลังชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.บูรณาการการปฏิบัติงานโดยสนธิกำลังร่วมกับหน่วยป้องกันชายแดนรวมถึงหน่วยทหารตำรวจเพื่อป้องกันการก่อเหตุและสกัดกั้นเส้นทางหลบหนีของผู้กระทำผิดนอกจากนี้จังหวัดจะติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมขับเคลื่อนนโยบายหมู่บ้านเข้มแข็งก้าวดีโดยผนึกกำลังผู้นำท้องที่ผู้นำศาสนาและภาคประชาชนร่วมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเสริมความปลอดภัยและนำความสงบสุขกลับคืนสู่จังหวัดนราธิวาสอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเร่งชาวไร่อ้อยตรวจสอบสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือตัดอ้อยสด69บาทต่อตันเพื่อลดฝุ่น PM 2.5
10: นายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มิถุนายน2569ที่เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ได้อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือในอัตรา69บาทต่อตันเพื่อส่งเสริมการตัดอ้อยสดลดการเผาไร่อ้อยและยกระดับคุณภาพอากาศอย่างยั่งยืนผู้มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือได้แก่ชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดตามหลักเกณฑ์ชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้โรงงานผลิตเอทานอลและโรงงานน้ำตาลทรายแดงโดยขอให้เกษตรกรเร่งตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐพร้อมยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กำหนดก่อนดำเนินการยืนยันข้อมูลกับสำนักงานเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทรายและสมัครสมาชิกระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรมหรือ i-industry เพื่อให้ได้รับเงินช่วยเหลือตามมาตรการของภาครัฐอย่างครบถ้วนและรวดเร็วปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
13: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
14: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
15: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
14: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
16: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้านขับขี่มีสติ
14: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
18: ์ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้

0: ดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะผู้บัญชาการทหารบกติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมกำชับทุกหน่วยเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ผู้บัญชาการทหารบกกำชับทุกหน่วยเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่นราธิวาสยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยชายแดนใต
6: ้พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้ประชุมร่วมกับผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ที่จังหวัดนราธิวาสเย็นวันนี้เพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานหลังเหตุคนร้ายลอบยิงและคว้างไปบอมโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะโดยผู้บัญชาการทหารบกกำชับทุกหน่วยด้านความมั่นคงเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาสพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและทบทวนบทเรียนจากการปฏิบัติงานเพื่ออุดช่องว่างและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยของประชาชนพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยดำเนินการทบทวนหลังการปฏิบัติหรือ after action review เพื่อนำบทเรียนมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องนอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารบกยังให้กำลังใจกำลังพลทุกนายพร้อมย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในหลักการและร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มกำลังประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง61จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี
7: ้นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงในระยะนี้พบว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง30กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยมีพื้นที่ที่คาดว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงรวม61จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ปภ.จึงได้ประสานแจ้งจังหวัดเสี่ยงรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ายเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยและเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอาทิถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสาธารณภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ด้านจังหวัดตรังเตรียมพร้อมพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า80%ของความจุเก็บกักรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำตรัง
8: นายทรงกรดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำจากฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำตรังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวหลายจุดเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากพร้อมเตรียมการพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า80%ของความจุเก็บกักเพื่อการบริหารความเสี่ยงในช่วงฤดูน้ำหลากสำหรับพื้นที่ทายน้ำให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดทั้งนี้จังหวัดตรังได้เตรียมการรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำในช่วงฤดูฝนนี้อีกทั้งเตรียมพร้อมระบบระบายน้ำล่วงหน้าเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเศรษฐกิจและเขตเมืองเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่เศรษฐกิจให้ได้มากที่สุดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมืออาคารชลศาสตร์ระบบระบายน้ำโทรมาศและบุคลากรประจำพื้นที่เสี่ยงให้สามารถรองรับสถานการณ์ในช่วงน้ำหลากและดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ได้รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องด้วยยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลขอเชิญเที่ยวงานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของ6จังหวัดชายฝั่งอันดามันชมการประกวดมิสปรณกันและหนูน้อยปรณกันการสาธิตปรุงอาหารพื้นถิ่นการแสดงงิ้วขับร้องอนาเชตการแสดงไลท์อาร์ตผ่านโมชั่นแมปปิ้งครั้งแรกในจังหวัดสตูลฟรีคอนเสิร์ตเล็กรัชเมศยัวมูดและโนวันเอลเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางเที่ยวชมเมืองพร้อมเลือกชิมอาหารและซื้อสินค้าจาก6จังหวัดชายฝั่งอันดามัน24-26 กรกฎาคมนี้พบกันที่งานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันย่านเมืองเก่าถนนบุรีวานิชจังหวัดสตูลแล้วมาร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมปรณกันไปด้วยกัน
10: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
11: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
10: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
13: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
12: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
13: ้เฮ้ย
12: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
14: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
13: ขับขี่มีสติ
12: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: บาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
17: ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการภูเก็ตคิสตีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: สวัสดีครับพบกับรายการภูเก็ตคิดดีซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุสวทภูเก็ต 96.75 เมกะเฮิรตซ์และทางเพจสวทภูเก็ตเรดิโอวันนี้พบกับแผนกวิชาการตลาดและธุรกิจค้าปลีกครับสวัสดีครับผมธัญญาโอสถภาครูแผนกวิชาการตลาดครับ
1: สวัสดีครับผมนายเศรษฐวุฒิปั้นจี้ครับช.1การตลาดครับ
0: ครับผมเป็นไงครับเจมบอลตั้งแต่เรียนแผนกการตลาดมาเนี่ยสนุกไหมครับ
1: สนุกมากครับได้ลองใช้ความคิดใหม่ๆด้วยครับ
0: แล้วที่เรียนมาเนี่ยชอบวิชาอะไรมากที่สุดครับ
1: ชอบวิชาศิลปะการขายครับ
0: ศิลปะการขายเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างครับเนี่ย
1: เกี่ยวกับการดึงดูดด้วยคำพูดครับแล้วก็กริยามารยาทว
0: ่
1: าจะวางตัวยังไงกับลูกค้าครับใช้จิตวิทยากับครับ
0: โอ้นะครับก็เป็นวิชาที่เราก็ต้องใช้กันจริงอยู่แล้วในชีวิตนะครับถ้าเกิดเราไปอยู่ในวงการนี้นะวงการขายนะครับซึ่งแผนกวิชาการตลาดและธุรกิจค้าปลีกนะครับก็ก่อตั้งมาแต่ปี2531โหนานมากนะครับเจมบอลนานมากก็ประมาณ38ปีนะครับก่อตั้งมาเนี่ยโดยมีผู้เรียนเริ่มต้นแค่42คนกับอาจารย์อีก3ท่านนะครับก่อตั้งมาโอ้โหตอนนั้นคือเล็กน้อยมากแต่พอปัจจุบันนี้ครับแผนกวิชาการตลาดและธุรกิจค้าปลีกเนี่ยนะครับก็มีจำนวนผู้เรียนถึง279คนนะครับทั้งที่อยู่ในวิทยาลัยและที่ออกไปฝึกงานนะครับซึ่งแผนกของเราเนี่ยนะครับเราก็เห็นได้ว่าที่เจมบอลอยู่มาเนี่ยเป็นไงครับการอยู่ด้วยกันเลยด้วยกันมีความสุขดีไหมครับ
1: มีความสุขดีครับ
0: เหรอฮะเป็นไงแล้วเจมบอลทำอะไรครับตอนนี้ในส่วนของหน้าที่ในแผนกวิชา
1: ก็มีเรียนหนังสือครับแล้วก็มีทำงานเกี่ยวกับสภาด้วยครับ
0: โอ้ก็คือเจมบอลเนี่ยครับเป็นเด็กสภาการตลาดนะครับสภาการตลาดเนี่ยก็คือคณะกรรมการนะครับดำเนินงานชมรมวิชาชีพนะครับก็เป็นเหมือนสภานักเรียนที่เขาคอยทำงานนะครับแต่เราจะแยกย่อยออกมาในส่วนของเป็นชมรมนะครับถ้าเป็นของอาชีวะภูเก็ตเนี่ยนะครับก็จะมีการแบ่งเป็นชมรมต่างๆนะครับภายใต้ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยนะครับและเจมบอลเนี่ยเป็นในส่วนของประชาสัมพันธ์เนี่ยทำอะไรบ้างครับ
1: ประชาสัมพันธ์นะครับทำเกี่ยวกับป้ายประกาศแล้วก็เป็นพิธีกรแล้วก็ทำเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์ต่างๆครับ
0: นะครับก็อย่างที่มาในวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นงานประชาสัมพันธ์ของแผนกวิชาอย่างนึงนะครับซึ่งก็เป็นหน้าที่ของเจมบอลเขานะครับที่เขาจะมาอยู่ในส่วนของการโปรโมทแผนกวิชานะครับซึ่งการตลาดนะครับก็ไม่ได้ทำแค่ในส่วนของกิจกรรมต่างๆอย่างเดียวภายในชมรมวิชาชีพหรือในแผนกวิชานะครับเราก็ยังมีในส่วนของชมรมอื่นๆอีกนะครับก็คือชมรมในส่วนของศิลปะการแสดงศิลปะการแสดงนะครับส่วนมากก็จะมีการซักซ้อมการแสดงต่างๆนานาเพื่อที่ให้พร้อมต่อการโชว์แสดงต่างๆภายในกิจกรรมของชมรมนะครับซึ่งอย่างล่าสุดเนี่ยเราก็กำลังจะมีงาน Marketing Fair นะครับงานมหกรรมการตลาดครั้งที่2นะครับครั้งแรกจัดไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนี่มาถึงครั้งที่2นะครับซึ่งตอนนี้การแสดงเรากำลังจะทำอะไรกันครับ
1: เกี่ยวกับละครเวทีครับ
0: ละครเวทีนะครับซึ่งละครเวทีครั้งนี้เนี่ยครับก็จะเกี่ยวกับการค้าขายการตลาดนั่นเองครับซึ่งถ้าเราพูดถึงนะครับการตลาดเนี่ยนะครับองค์มิ่งขวัญของแผนกเราเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนจะเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับพระเจษฎาราชเจ้านะครับซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยครับก็จะทรงมีพระอัจฉริยภาพมากๆนะครับในส่วนของงานการค้าขายนะครับซึ่งเราชาวการตลาดทุกคนเนี่ยครับก็จะให้ความเคารพและศรัทธาในพระองค์ท่านมากๆนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยประเทศชาติเมื่อเกิดวิกฤตใดๆก็แล้วแต่นี่ที่ผ่านมานะครับก็คือจะใช้ในส่วนของเงินถุงแดงนะครับซึ่งมาจากการค้าขายนะครับในรัชสมัยของพระองค์ท่านนะครับซึ่งนะครับเราการตลาดเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีแค่ในส่วนของการค้าขายที่เป็นรูปแบบออฟไลน์เหมือนสมัยก่อนอย่างเดียวนะครับเราก็ยังมีส่วนของออนไลน์ด้วยนะครับในส่วนของออนไลน์เนี่ยเป็นไงครับเคยไลฟ์สดหรือทำอะไรเล่นๆบ้างไหมครับ
1: เคยนะครับเคยแบบว่าไลฟ์สดเล่นเกม
0: ไลฟ์สดเล่นเกม
1: ใช
0: ่โอ้ปัจจุบันเขาก็คือนิยมกันมากนะการไลฟ์สดเล่นเกมเขาเรียกการแคสเกมใช่ไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับ แคสเกมนะครับของเจมบอลก็คือทำเป็นนะครับอย่างครูก็ไลฟ์สดแบบทั่วๆไปเลยนะครับในส่วนของแผนกนะครับแบบไลฟ์ขายของไลฟ์เล่นเล่นกันนะครับซึ่งการค้าขายในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งใช้ในส่วนของดิจิตอลเข้ามาในการทำงานนะครับหรือใช้ในส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆหรือไม่ว่าจะเป็นตอนนี้คือเป็นยุคของ AI แล้วใช้ AI เป็นไหมครับเจมบอล
1: ใช้เป็นบ้างค
0: ่
1: ะ
0: ใช้เป็นบ้างนะครับนะครับก็เดี๋ยวนี้มันคือง่ายมากเขาก็คือใส่พร้อมแล้วได้ออกมาเลยนะครับซึ่งการตลาดโดยใช้ AI ปัจจุบันเนี่ยก็กำลังเป็นที่นิยมเหมือนกันนะครับเหมือนที่เรามาเจนรูปภาพของตัวเราเองไปอยู่ในชุดต่างๆที่เราที่นิยมทำกันนะครับก็มันก็เป็นความสนุกสนานอย่างหนึ่งนะภายในแผนกวิชานะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะมาพบกับในส่วนของการจัดการเรียนการสอนนะครับที่ผ่านมาล่าสุดก็คือเจมบอลคือเพิ่งอยู่ปีหนึ่งนะครับเพิ่งอยู่ปีหนึ่งก็เราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราก็จะมาพบกับในส่วนของการจัดการเรียนการสอนของแผนวิชาการตลาดนะครับพักกันสักครู่พบกันใหม่ในช่วงที่สองครับ
2: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
3: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: พบกันอีกครั้งในช่วงที่2ของรายการภูเก็ตคิดดีซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุสวทภูเก็ต 96.75 เมกะเฮิรตซ์และทางเพจสวทภูเก็ตเรดิโอช่วงที่2นี้พบกับภาคในวิชาการตลาดและธุรกิจค้าปลีกครับครับในส่วนของถ้าเกิดท่านใดเนี่ยครับสนใจนะครับในที่จะให้บุตรหลานมาเรียนหรือเป็นตัวท่านเองเนี่ยครับที่สนใจอยากเรียนภาคในวิชาการตลาดและธุรกิจค้าปลีกวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนะครับสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ทางเพจ Facebook การตลาดและธุรกิจค้าปลีกวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับการตลาดและธุรกิจค้าปลีกวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนะครับอย่าลืมกดติดตามข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจผ่านเพจ Facebook ของเราด้วยนะครับช่วงที่2นี้ครับพบกับการเรียนนะครับการเรียนของเราที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็คือเจมบอร์เดียก็เรียนน่าจะได้เรียนสักประมาณผ่านไป10สัปดาห์ได้แล้วนะครับเป็นไงสนุกยังสนุกอยู่ใช่ไหมการตลาดซึ่งการเรียนของเรานะครับที่ถ้าเราจะมองย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นนะครับก็คือเราการขายเนี่ยก็คือเป็นในรูปแบบของออฟไลน์นะครับก็คือการไปซื้อหน้าร้านต่างๆนานาก็คือเจมบอลก็ปกติดีใช่ไหมที่แบบเราได้เห็นการค้าขายตั้งแต่เราต้องไปซื้อหน้าร้านจนปัจจุบันก็คือเป็นไงเจมบอล
1: ปัจจุบันนะครับเป็นการไลฟ์สดขายหรือว่าสั่งซื้อออนไลน์แทนครับ
0: ใช่ครับก็คืออยู่บ้านเราก็ได้ของมาแล้วนะมีไรเดอร์มาจัดส่งให้เรียบร้อยซึ่งนี่ก็คือเป็นพัฒนาการนะครับก็ถ้าเกิดของครูเนี่ยย้อนไปเมื่อปี2557นะครับที่มาเรียนที่อาชีวภูเก็ตเนี่ยก็โอ้โหตอนนั้นก็คือตอนครูเรียนเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการจำลองสถานการณ์เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะลูกค้าเข้ามาในร้านนะครับเราต้องทำไงกับลูกค้าบ้างปฏิบัติยังไงกับลูกค้าบ้างนะครับก็ต้องจัดตกแต่งร้านยังไงแต่พอปัจจุบันเจมบอลเรียนเป็นยังไงครับ
1: ปัจจุบันนะครับตอนนี้กำลังเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีครับ
0: ทฤษฎี
1: ใช่ค
0: ่ะนะครับก็คือตอนนี้เนื้อหาเนี่ยครับก็จะเข้าสู่ในส่วนของเนื้อหาดิจิตอลมากยิ่งขึ้นนะครับเนื้อหาดิจิตอลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการขายที่ต้องแบบเตรียมการถ่ายภาพสินค้านะครับการวางแผนหาช่องทางการจัดจำหน่ายถ้าพูดถึง 4P เนี่ยนะครับก็เป็น productPrice, Place, Promotion นะครับแต่ปัจจุบัน Place เนี่ยคือปัจจัยทางด้านสถานที่เนี่ยจะไม่ได้มีแค่ Place ที่เป็นปัจจัยออฟไลน์แล้วจะต้องเป็นเพิ่มออนไลน์ก็คือ Place or Platform นะครับ Place or Platform เนี่ยครับก็คือเราจะต้องมีในส่วนของช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยโอ้โหช่องทางการจัดจำหน่ายมีหลากหลายมากนะครับลองยกตัวอย่างให้ครูสัก2ช่องทางได้ไหมแบบออนไลน์
1: เช่นการผ่านเข้าเว็บไซต์
0: เว็บไซต์มียังมีอยู่ตอนนี้ยังมีอยู
1: ่แล้วก็ซื้อแบบว่าใน IG แอปพลิเคชันต่างๆ
0: IG นะครับช่องทางโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ยังเป็นที่นิยมอยู่นะตอนนี้แล้วก็ทำได้ง่ายด้วยนะหรือตอนนี้ที่เขานิยมกันคือ TikTokTikTok เซลล์อะไรพวกนี้ครับก็มันสามารถขายได้เหมือนกันไลฟ์สดไปแล้วปักตะกร้านับการปักตะกร้าโอ้โหถ้าเกิดตอนไลฟ์สดตอนนี้สามารถปักตะกร้าได้คือจะปักแล้ว นะครับก็คือจะปักสาขาของเราไว้นะครับซึ่งนะครับการไลฟ์สดต่างๆนานาเนี่ยก็เป็นที่นิยมนะครับทางแผนกของเราเนี่ยก็คือมีเป็นสตูดิโอไลฟ์สดขึ้นมาเลยนะครับสตูดิโอไลฟ์สดขึ้นมาเลยนะครับก็มีทั้งไมโครโฟนมีกล้องมีอะไรครบครันแสงจัดองค์ประกอบอะไรได้ดีทุกอย่างเลยนะครับไม่และเราเนี่ยก็ได้ไลฟ์สดไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกี่ยวกับของวิทยาลัยเรานะครับแผนกอื่นๆเนี่ยสร้างสรรค์สินค้าอะไรขึ้นมาแล้วก็นำมาขายให้นะครับหรือถ้าเกิดเป็นหน่วยงานภายนอกเนี่ยต้องการให้สินค้าเรามาขายเนี่ยเราก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับเพราะนักเรียนของเราเนี่ยก็สามารถไลฟ์สดกันได้นะครับซึ่งการพัฒนาสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ส่งผลให้นักเรียนของเราเนี่ยครับมีการฝึกงานในสถานที่ที่หลากหลายนะครับด้วยศักยภาพตัวเองที่มีอยู่ณตอนนี้นะครับก็คือเราได้สอนแบบจัดหนักจัดเต็มก็คือนักเรียนที่ออกไปเนี่ยสามารถพร้อมทำงานได้เลยนะครับซึ่งการเรียนการสอนของเรานะครับก็จะมีในรูปแบบ2ระบบนะครับคือระบบปกตินะครับระบบปกติก็คือเรียนปกติเลยนะครับประมาณ3เทอมนะครับแล้วก็ฝึกงานเทอมหนึ่งนะครับนี่ในส่วนของปวสในส่วนของปวชนะครับ3เทอมฝึกงาน3เทอมเลยประมาณนี้นะครับหรือเป็นระบบปกติเนี่ยนะครับก็จะเป็นระบบทวิภาคีเนี่ยก็จะเรียนไปด้วยฝึกงานไปด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ที่ถ้าเป็นปวชนะครับถ้าเป็นระบบทวิภาคีคือในส่วนของแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกนะครับแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกเนี่ยเราจะเรียนทั้งหมด3เทอม นะครับและฝึกงาน3เทอมนะครับก็คือเป็นครึ่งๆเลยนะครับก็ปวช1เนี่ยเขาก็จะเรียนอยู่ภายในวิทยาลัยเก็บเกี่ยวข้อมูลทฤษฎีให้ครบนะครับพอปวช2ถึงปวช3เทอม1เนี่ยเขาก็จะออกฝึกงานภายนอกนะครับและกลับมาอีกทีก็คือปวช3เทอม2ซึ่งระบบทวิภาคีเนี่ยนะครับฝึกงานแล้วคือได้ค่าตอบแทนด้วยนะครับก็มีทั้งรายได้และได้ทั้งความรู้ก็จะเป็นอะไรที่ครบครันมากแต่ถ้าเป็นของทวิภาคีของการตลาดเนี่ยครับก็จะเป็นในภาคของปวสเท่านั้นนะครับก็คือเรียนตอนปวส1และปวส2ออกฝึกงานนะครับเรียนตอนปวส1และปวส2ออกฝึกงานซึ่งการฝึกงานเนี่ยได้ค่าตอบแทนด้วยครับก็คือเราแทบจะไม่ต้องพึ่งพาพ่อแม่อะไรเลยนะเพราะเราสามารถสร้างรายได้ด้วยตนเองนะครับนี่คือระบบทวิภาคีนะครับทั้งปวช.ปวส.นะครับทั้งการตลาดและธุรกิจค้าปลีกนะครับแล้วก็มีสาขาวิชาให้ทุกท่านเนี่ยได้เลือกสรรกันนะครับห้องปฏิบัติการเนี่ยเราก็ไม่ได้มีแค่ห้องไลฟ์สดอย่างเดียวนะครับเรามีถึงห้องการตลาดดิจิตอลอย่างปัจจุบันเนี่ยก็คือ AI ใช่ไหมครับเจมบอล AI เข้ามามีบทบาทในสังคมในชีวิตเราเยอะมากๆนะครับฉะนั้นเนี่ยห้องการตลาดดิจิตอลจึงเป็นห้องที่มีความสำคัญนะครับแผนกของเราเนี่ยก็คือมีห้องตลาดดิจิตอลด้วยคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่นะครับสื่อการสอนที่ครบครันเนี่ยมากมายหลากหลายซึ่งเราจะทำให้เป็นไงครับการเรียนของเราเนี่ยมันสนุกมากยิ่งขึ้นถ้าเราได้ใช้อุปกรณ์เจมบอลลองนึกดูนะว่าถ้าเกิดสมมติเราต้องเรียนแค่หน้าห้องดูสไลด์ผ่านไปแต่ไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยเนี่ยมันก็น่าเบื่อใช่ไหมครับแต่ถ้าเราลองได้ปฏิบัติจริงนะครับจากอุปกรณ์ที่เขาใช้งานกันจริงๆเนี่ยมันจะสนุกขนาดไหนนะครับอย่างเจมบอลก็น่าจะเคยเห็นครูสอนนะวิชาพวกปฏิบัติต่างๆนะครับอย่างคุณเนี่ยสมมติก็จะสอนพวกจัดแสดงสินค้าสอนศิลปะเชิงพาณิชย์อะไรพวกนี้ที่รุ่นพี่จะต้องมาทำงานต่างๆนานานะตกแต่งร้านค้าในสถานการณ์จำลองนะครับแต่ห้องตลาดดิจิตอลเนี่ยนะครับเราจะอยู่หน้าจอคอมนะครับมีโปรแกรมต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องกับการขายของนะครับที่เราจะสามารถเรียนรู้กันได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดท่านใดเนี่ยสนใจนะครับอยากให้บุตรหลานนะครับหรือตัวท่านเองเนี่ยที่ฟังอยู่ณตอนนี้ครับสนใจที่อยากจะเรียนแผนกวิชาการตลาดและธุรกิจค้าปลีกของเราเห็นได้ว่าวัตถุอุปกรณ์มีครบและหลากหลายขนาดนี้นะครับอุปกรณ์มีครบและหลากหลายขนาดนี้ใครฟังผ่านไปแล้วนะครับอยากจะแจ้งบอกต่อเนี่ยได้เลยนะครับซึ่งสามารถบอกที่ได้นะครับช่องทางการติดต่อของเราก็คือเพจ Facebook การตลาดและธุรกิจค้าปลีกวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนะครับพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะครับการตลาดและธุรกิจค้าปลีกนะครับในภายใน Facebook นะครับวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับกดติดตามข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจผ่าน Facebook ของเราได้เลยนะครับการตลาดและธุรกิจค้าปลีกวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับพบกันอีกครั้งในช่วงที่3นะครับซึ่งช่วงที่3ของเราเนี่ยจะเป็นในส่วนของงาน Marketing Fair ที่เรากำลังจะจัดกันตื่นเต้นไหมเจมบอล
1: ตื่นเต้นมากครับเห็นเขาได้ข่าวว่ายิ่งใหญ่
0: นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่พบกันในช่วงหน้าครับ
2: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
3: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM

0: พบกันอีกครั้งในช่วงที่3ของรายการภูเก็ตคิดดีซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุสวทภูเก็ต 96.75 เมกะเฮิรตซ์และทางเพจสวทภูเก็ตเรดิโอช่วงที่3นี้พบกับแผนกวิชาการตลาดและธุรกิจค้าปลีกวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตครับเจมบอลอย่างที่เราเกริ่นไว้แต่ช่วงก่อนนะครับช่วงที่2นะครับว่าเราก็เนี่ยกำลังจะมีการจัดงานมหกรรมการตลาดมาร์เก็ตติ้งแฟร์เกิดขึ้นนะครับมหกรรมการตลาดมาร์เก็ตติ้งแฟร์นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นงานที่เราเนี่ยให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยที่มาโชว์ศักยภาพมาโชว์ความสามารถด้านการขายการเป็นเจ้าของธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการของงานเรานะครับซึ่งงานนี้เนี่ยก็เป็นงานที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่มากๆระดับแผนกของเรานะครับงานของเราเนี่ยเป็นไงครับเจมบอลได้เตรียมงานอะไรไปบ้างแล้วครับ
1: ได้เตรียมเกี่ยวกับละครเวทีแล้วก็เห็นว่ามีลำด้วย
0: มีลำใช่ครับลำเนี่ยก็เป็นจากใครไหมก็คือเป็นจากของชมรมศิลปะการแสดงการตลาดนะครับซึ่งเห็นไหมเจมบอลรุ่นพี่ของเราเพื่อนๆของเราเนี่ยแต่ละคนมีความสามารถที่หลากหลายนะครับใครที่มีความสามารถดีๆเนี่ยแผนกของเราก็คือเป็นไงครับสนับสนุนเต็มที่นะครับเต็มที่เลยก็คือทำอะไรได้ทำเป็นบอกเรามาเราสามารถสนับสนุนได้อย่างเต็มที่นะเป็นความสามารถที่ดีมีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยแผนกเราชอบอยู่แล้วนะครับอย่างเจมบอลเนี่ยก็คือมีความสามารถด้านการพูดใช่ไหมก็เลยมาเป็นประชาสัมพันธ์นะครับภายในงานของเราเนี่ยครับมาร์เก็ตติ้งแฟร์มาร์เก็ตติ้งแฟร์เนี่ยก็เป็นงานของการตลาดแน่นอนอยู่แล้ว 100% นะครับก็จะเป็นงานที่เป็นไงครับมีทั้งกิจกรรมตลาดนัดเด็กการตลาดนะครับตลาดนัดเด็กการตลาดเนี่ยไม่ใช่มีแค่เด็กการตลาดอย่างเดียวนะครับแต่ละชมรมเนี่ยถ้าเกิดชมรมไหนสนใจที่จะมาขายของเนี่ยเราก็เป็นไงเต็มที่เลยยินดีต้อนรับเสมอนะครับเราจะมีแบบตอบรับมีแผงมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็เป็นตลาดนัดเด็กการตลาดมาค้าขายมาขายของกันสินค้าจะก็จะเยอะแยะหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับเครื่องดื่มนะครับเสื้อผ้าเครื่องประดับหรืออาจจะมีโปรแกรมทัวร์จากแผนกท่องเที่ยวหรือเปล่าปีนี้รอดูทีนึงนะครับหรือเป็นการไลฟ์สดโดยอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังครับพี่มาปอพี่มาปอเนี่ยหลายๆท่านน่าจะติดตามอยู่ใน TikTok อยู่แล้วนะครับซึ่งมีการไลฟ์สดมีการทำคลิปที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับก็เราก็เชิญของท่านวิทยากรท่านนี้นะครับก็คือเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วเนี่ยมาไลฟ์สดภายในงานของเราเพื่อที่ทำไมให้เด็กของเราเนี่ยได้เห็นว่าเนี่ยการไลฟ์สดอย่างมืออาชีพเนี่ยเป็นยังไงนะครับการไลฟ์สดอย่างมืออาชีพของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับซึ่งภายในงานของเราเนี่ยก็ด้วยความที่มันมีกิจกรรมหลากหลายอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดนตรีตลาดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ให้พี่เขาเนี่ยได้มาไลฟ์สดภายในงานของเราเผื่อเจมบอลอยากจะดูแนวทางการไลฟ์สดเนี่ยแล้วไปใช้ในการเรียนการสอนเนี่ยก็ดีนะครับก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีอีกกิจกรรมนึงคือการโปรโมทการ

0: แข่งขันตัดคลิปโปรโมทการแข่งขันตัดคลิปโปรโมทเนี่ยนะครับก็โอ้โหน่าสนใจอันนี้เพราะว่าเดิมทีเนี่ยนะครับการตลาดเนี่ยถ้าเป็นในยุคเมื่อก่อนนะครับในยุคก่อนเนี่ยก็คือเราจะต้องมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์นั่นนู่นนี่หรือถ้าเกิดเราต้องการจะโปรโมทให้มันดังๆเนี่ยก็ต้องไปออกโทรทัศน์ออกอะไรซึ่งก็เป็นอะไรหลากหลายมากๆแต่เดี๋ยวนี้เราสามารถทำให้มันแมสได้ง่ายเพียงชั่วข้ามคืนคือการทำคลิปวิดีโอนะครับในการโปรโมทนะครับก็จะมีการแข่งขันตัดคลิปวิดีโอโปรโมทนะครับงานมหกรรมการตลาด Marketing Fair ครั้งที่2นะครับก็จะมีการชี้แจงกฎกติกานะครับในการโปรโมทเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างนะครับซึ่งเราก็สามารถทำให้นักเรียนของเราเนี่ยกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์เองเลยก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งในอีกวันนึงเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นงานในส่วนของการประกวดแฟชั่นโชว์ของแผนกแฟชั่นดีไซน์นะครับแฟชั่นโชว์ของแผนกแฟชั่นดีไซน์เนี่ยรู้สึกว่าปีนี้เนี่ยนะครับเขาจะเป็นการจัดในส่วนของชุดรีไซเคิล
1: น่าสนใจมากๆเลยคร
0: ับสนใจไหมเจมบอลอยากแต่งเป็นอะไรถ้าเกิดสามารถเราทำชุดเองได้เนี่ยเราอยากแต่งเป็นอะไรดีครับชุดรีไซเคิลลองนึกซินึก
1: อยากได้แฟชั่นนะ
0: โอ้อยากแฟชั่นนะครับเราก็ลองดูอีกทีนะครับซึ่งภายในงานนะครับทั้งกิจกรรมทั้งหลากหลายเหล่านี้เนี่ยครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีวงดนตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นจากของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตนะครับการแสดงวงดนตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะครับแล้วก็ในส่วนของการแสดงวงดนตรีโฟกซองนะครับจากนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเองนะครับก็คือทุกคนเนี่ยสามารถมาแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่นะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับในงาน Marketing Fair ของเราปีนี้เป็นปีแรกนะครับเราได้จัดงานการโชว์ในส่วนของการร้องคาราโอเกะบนเวทีด้วย
1: น่าสนใจมากเลย
0: ครูเนี่ยก็คือมีนักเรียนมากระซิบกระซาบแล้วว่าอยากจะให้ร้องเพลงหมากัดนะครับร้องเพลงหมากัดก็ตอนนี้กำลังฝึกซ้อมอยู่นะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดตามได้ทางเพจนะครับการตลาดและธุรกิจค้าปลีกวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนะครับเพจ Facebook การตลาดและธุรกิจค้าปลีกวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนะครับสามารถมาดูได้เลยนะครับว่าภายในงานของเราจะมีอะไรบ้างก็คือจะมีการไลฟ์สดภายในงานอย่างแน่นอนนะครับงานต่างๆอะไรเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะไม่สามารถจัดได้นะครับถ้าเราไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนงานของเรานะครับหากท่านใดนะครับต้องการสนับสนุนนะครับหรือสนใจที่จะสนับสนุนงานมหกรรมการตลาด Marketing Fair เนี่ยสามารถติดต่อไปยังเพจการตลาดและธุรกิจค้าปลีกวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตได้เลยนะครับสามารถสนับสนุนได้นะครับเพราะว่าการทุกการสนับสนุนของท่านเนี่ยจะก็ส่งถึงนะครับทำให้นักเรียนของเราเนี่ยได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่นะครับจากกำลังที่ท่านสนับสนุนมานั่นเองนะครับเราจะเห็นว่าโอ้โหงานครั้งนี้มันใหญ่มากนะครับจัดวันที่6 7สิงหาคมนะครับ 6 7สิงหาคมนะครับงาน Marketing Fair ของเรานะครับด้วยกิจกรรมที่หลากหลายนะตลาดนัดเอ่ยใดๆเอ่ยเนี่ยเราก็โอ้โหงานครั้งนี้มันใหญ่จริง
1: ๆใหญ่มาก
0: ใหญ่มากครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือเจมบอลเนี่ยก็คือฝึกซ้อมนะครับละครเวทีฉ่ำนะครับเลิกเรียนเสร็จปุ๊บหลังเสร็จสิ้นจากการเรียนออกไปซื้อขนมทานเสร็จปุ๊บกลับมาคือซ้อมแล้วนะครับที่ครูไปคุมอยู่ทุกคืน นะครับซ้อมแล้วเป็นไงเริ่มได้บทหรือยังตอนนี้ละครเวทีที่กำลังจะซ้อม
1: เริ่มได้แล้วครับเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วครับ
0: เริ่มเข้าที่เข้าทางนะครับงานของเราเนี่ยครับจัด2วันนะครับโดยวันแรกครับก็จะเป็นพิธีเปิดนะครับพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่นะครับของงาน Marketing Fair ซึ่งทุกปีเนี่ยเราจัดมาปีนี้เป็นปีที่2เนี่ยนะครับก็ยิ่งใหญ่อยู่แล้วนะครับปีนี้ก็ยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีกนะครับก็เป็นการเหมือนเป็นการแบบแสดงศักยภาพของแผนกการตลาดและธุรกิจค้าปลีกของเราเนี่ยว่าไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนไม่ได้อยู่ในห้องปฏิบัติการนะแต่เรายังสามารถโชว์ศักยภาพให้บุคคลภายนอกเนี่ยได้เห็นอีกว่าเราเนี่ยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเราไม่ได้หยุดอยู่กับที่ดังปรัชญาการตลาดของเราก็คือโลกของการตลาดเนี่ยมีแต่ก้าวไปข้างหน้าและไม่มีใครหยุดมันได้นะครับซึ่งในจุดนี้เนี่ยครับเราก็จะให้ทำให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นว่าแผนกของเรานะครับมีการพัฒนานะครับทั้งในด้านของนักเรียนนะครับบุคลากรเนี่ยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับหากท่านใดสนใจนะครับอยากจะติดต่อหรือสนับสนุนใดๆเนี่ยนะครับสามารถติดต่อได้ทางเพจนะครับการตลาดและธุรกิจค้าปลีกวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตได้เลยนะครับนะครับท่านใดนะครับที่ ต้องการให้สนใจให้บุตรหลานหรือตัวท่านเองเนี่ยครับอยากไปเรียนการตลาดและธุรกิจค้าปลีกวิทยาลัยอาชีพสาวภูเก็ตเนี่ยครับจากที่เราได้นำเสนอมาทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนการปฏิบัติงานการฝึกงานหรือกิจกรรมเนี่ยนะครับสามารถนะครับติดต่อเพิ่มเติมได้ทางเพจ Facebook การตลาดและธุรกิจค้าปลีกวิทยาลัยอาชีวศาสตร์ภูเก็ตนะครับอย่าลืมกดติดตามข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจผ่านเพจ Facebook ของเราด้วยนะครับการตลาดและธุรกิจค้าปลีกวิทยาลัยอาชีวศาสตร์ภูเก็ตพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับ
1: สำหรับวันนี้นะครับดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายขอขอบคุณสถานีวิทยุสวท.ภูเก็ต 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเพจสวท.ภูเก็ตเรดิโอที่ได้อนุเคราะห์เวลาในการออกอากาศพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลา 10:10 ถึง 11:00 เพื่อให้เยาวชนคนภูเก็ตได้นำเสนอแนวคิดมุมมองและร่วมจัดรายการภูเก็ตคิสดีสำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณและสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ
2: พบกับรายการภูเก็ตคิสดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันเสาร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตามหลักเกณฑ์ไม่จ่ายซ้ำซ้อนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลยืนยันเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเต็มที่โดยชดเชยผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ไม่จ่ายซ้ำซ้อน
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์สถานีบริการน้ำมันปตท.สาขาบ้านผืออำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษถูกจรวด BM21 ตกใส่จากการกระทำของกัมพูชาเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568นายกรัฐมนตรีได้ติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและกำชับทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วครอบคลุมและเป็นธรรมโดยผู้เสียชีวิต7รายและผู้บาดเจ็บ12รายได้รับเงินช่วยเหลือครบถ้วนแล้วรวมกว่า62ล้านบาทจากหลายหน่วยงานของภาครัฐส่วนความเสียหายของสถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยและบริษัทต้นสังกัดจนสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้แล้วขณะที่การขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยกรณีสถานีบริการน้ำมันไม่เข้าเงื่อนไขเนื่องจากได้รับการชดเชยความเสียหายครบถ้วนแล้วและไม่สามารถจ่ายซ้ำในรายเดียวกันได้ลักษณะตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรรับฟังปัญหาด้านการเกษตรพร้อมมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพ
7: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อติดตามรับฟังความคิดเห็นและรับทราบปัญหาด้านการเกษตรจากพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรจำนวน3อำเภอได้แก่อำเภอขานุวรักษ์สุบุรีอำเภอปางศิลาทองและอำเภอคลองขลุงโดยภาพรวมเกษตรกรได้สะท้อนปัญหาด้านต้นทุนปัจจัยในการผลิตปัญหาเรื่องน้ำทำการเกษตรการสร้างประตูระบายน้ำเพื่อจัดสรรน้ำใช้ในการเกษตรโดยรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับทราบข้อมูลพร้อมจะประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆในการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ นอกจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้พบปะรับฟังผลการดำเนินงานของสมาชิกสหกรณ์ชาวไร่อ้อยกลุ่มเกษตรกรกล้วยไข่ GI พร้อมให้กำลังใจเกษตรกรในการประกอบอาชีพและได้มีการมอบปัจจัยในการผลิตทางการเกษตรตลอดจนเดินทางลงพื้นที่จริงในการวางแผนจัดระบบการส่งน้ำด้านการเกษตรที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองวังหินอำเภอคลองขลุงเพื่อเป็นการวางแผนในการก่อสร้างประตูระบายน้ำในการบริหารจัดการน้ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อีกด้วยดิเรกยคชรัตน์สวทกำแพงเพชรรายงาน
1: เวียดนามเตรียมดำเนินมาตรการห้ามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีโพสต์เนื้อหาบนโซเชียลมีเดียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเวียดนามเสนอกฎระเบียบที่จะกำหนดให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียห้ามผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า16ปีโพสต์เนื้อหาแสดงความคิดเห็นหรือแสดงปฏิกิริยาต่อโพสต์ต่างๆบนโซเชียลมีเดียนอกจากนี้ยังเสนอให้บัญชีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียของเด็กอายุต่ำกว่า16ปีต้องลงทะเบียนโดยใช้ข้อมูลของพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายซึ่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเด็กส่วนบริษัทผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียจะต้องดำเนินมาตรการด้านเทคนิคในการระบุตัวผู้ใช้งานที่เป็นเด็กและตรวจสอบว่ามีการเผยแพร่เนื้อหาที่เหมาะสมตามวัยนายฟานตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเวียดนามระบุว่าวัตถุประสงค์ของมาตรการดังกล่าวไม่ใช่การห้ามหรือจำกัดการเข้าถึงโซเชียลมีเดียของเด็กแต่เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กจะใช้บริการโซเชียลมีเดียที่เหมาะสมกับวัยและได้รับการปกป้องจากความเสี่ยงทั้งหลายที่ไม่เหมาะสมรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร
9: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
8: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
10: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไรอาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
11: ์ทุกคนคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
12: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือด เข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อกลางสร้างสรรค์ทันเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการสาระน่ารู้เสาร์อาทิตย์ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ค่ะ
14: จะไปยกมือขึ้น

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: น้องเดือนครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วกับสาระน่ารู้วันเสาร์อาทิตย์ช่วง Business Leader Talk
0: นะคะทาง 96.75 นะคร
1: ับใช่ค่ะณสถานีแห่งนี้ทุกวันเสาร์อาทิตย
0: ์เสาร์อาทิตย์
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: วันนี้วันอาทิตย์นะ
1: วันนี้วันอาทิตย์ใช่ใช่ค่ะ
0: ใช่ใช่
1: วันนี้พี่เดือนต้องกล่าวต้อนรับซุปเปอร์สตาร์ก่อนนะ
0: โอ้มีความรู้สึกเป็นเกียรติมากในรายการพ
1: ี่
0: เด
1: ือ
0: น
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าวันนี้ไม่เป็นชาวบ้านแล้วนะ
1: ไม่เป็นวันนี้เธอต้องเป็นซุปเปอร์สตาร์ให้ฉันเนื่องจากว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องงานหรือเรื่องธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องศิลปินเนื่องจากตอนนี้ภูเก็ตเรา
0: ช่วงนี้แบบมีความรู้สึกภูมิใจเนาะจังหวัดเราเนี่ยเป็นจังหวัดระดับโลกคนมาเที่ยวเยอะคนบ้านเราเด็กบ้านเราก็เก่งๆเยอะเลย
1: ใช่พี่เดนมองว่าเราภูเก็ตเรามีโอกาสที่ดีหลายเรื่องหลายอย่างแล้วก็มันคือพอเราทำดีเราคิดดีแล้วคนมาถึงเห็นเรามีฝีมือมีความสามารถโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่
0: ใช่
1: ไม่ทันแล้วพี
0: ่ทันทัน
1: ว่าจะกลับไปเป็นซุปเปอร์สตาร์อีกครั้งก็ไม่ทันแล้ว
0: ไปแบบไปเต้นหน้าห้างเดี๋ยวก็มีแมวมองเห็น
1: แมวเหรอคะที่เรามอง
0: แมวครับผมใช่ใช่วันนี้ดังนั้นเราเกินกันมาแล้วเนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนี้ในฐานะศิลปิน
1: วันนี้ให้น้องเมธเป็นศิลปิน
0: ใช่วันนี้เป็นศิลปิน
1: น้องทนายเมธเป็นศิลปินหนึ่ง
0: ตอนนี้กำลังขาขึ้น
1: กำลังขาขึ้น
0: หนูสับสนมากเพราะว่าเต็มไปหมดเลยคนนู้นก็มาคนนี้ก็มาหนูก็เล่นอย่างเดียวเลยหนูมีความสุขกับการเป็นศิลปินแต่ครั้งนี้เสร็จเรียบร้อยก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะอย่างนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวไปๆมาๆแล้วอีกคนนึงจะมาโผล่ว่าอันนี้ไม่ได้อันนั้นไม่ถูกอันนี้ไม่ใช่อะไรเงี้ยครับก็เลยมีความรู้สึกว่าต้องมาถามพี่ทนายดีกว่าล่ะวันนี้ว่าในฐานะของศิลปินเนี่ยนะครับก็เป็นศิลปินคนนึงแล้วเนี่ยจากเดิมก็ร้องเพลงในครัวตอนหลังๆก็ร้องเพลงในครัวทุกวันตำน้ำพริกไปร้องไป
1: แล้วมันจะได้ใครแก่ๆนะ
0: ก็บอกมีหลัวแก่อย่างเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวนี้เสร็จอันนี้มันไม่ใช่ละคือพอร้องไปตำในครัวไปเพื่อนก็แอบได้ยินนะเขาก็เลยบอกว่าเธอไปร้องไหมอะไรเงี้ยพอไปแล้วเขาก็ชอบ
1: มีความรู้สึกว่าเด็กคนนี้น่าสนับสนุนนะ
0: ใช่
1: ไหมคะก็โดยส่วนมากศิลปินโดยส่วนใหญ่เนี่ยที่มาเนาะส่วนมากเด็กจะมีความสามารถแล้วก็อย่างของเราเนี่ยอันดับแรกเลยก่อนที่จะเข้ารายการต้องขอแสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยัลเนาะที่เป็นคนที่มีความสามารถแต่ว่าการที่น้องเขามีความสามารถนั่นหมายถึงว่าก่อนมาถึงจุดเนี้ยทั้งตัวน้องเองทั้งครอบครัวผลักดันกันมาก็ต้องชื่นชมเนาะพี่ชื่นชมทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยที่แล้วก็หลายๆส่วนที่เป็นลมใต้ปีกของเราที่ช่วยกันกับเคลื่อนแล้วก็ช่วยเขาเรียกอะไรช่วยหยิบเวทีและโอกาสให้น้องในการเดินถามว่าถ้าน้องไม่มีโอกาสที่ดีอย่างเงี้ยน้องจะมาถึงจุดนี้ไหมต่อให้น้องเก่งแค่ไหนน้องคงไม่มาถึงนะ
0: ใช่
1: แต่มันเป็นเพราะตัวน้องด้วย
0: ใช่ครับ
1: น้องเก่งมากน้องเก่งมาก
0: ยังเด็กๆอยู่เลยเนอะแต่เก่งมากเลย
1: ใช่แล้วรู้ไหมว่าน้องผ่านมาหลายเวทีมากการที่น้องผ่านมาหลายเวทีน้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ยอดเยี่ยมด้วยแต่ที่พี่ปลื้มมากที่สุดคือวันที่ขึ้นเวทีAGT นะคะ
0: เข
1: าทะเลนนะคะแล้วแบบพอน้องร้องขึ้นมาใช่ไหมแล้วคุณพ่อแบบทำท่ามีความรู้สึกว่าในฐานะที่เราควรเป็นแม่เนาะ
0: ใช่ใช่
1: มีความรู้สึกว่าอิ่มแทนคุณพ่อเลยอ่ะ
0: ใช่ครับใช
1: ่ใช่มันมีความรู้สึกว่าโหมันอิ่มมันเต็ม
0: จริงจริงแล้วความสำเร็จก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าผมมองว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคน
1: ใช่แล้วรู้ไหมที่มีเห็นเวลาเล่นที่นาคาหลายหลายภาพมากเลยคุณพ่อจะชอบแบบเหมือนเราอ่ะเป็นแม่ไม่ว่าลูกทำอะไรเราก็จะไปจับลูกดูดีไหมลูกผมผ้ารุงรังไหมลูกจัดมันเป็นภาพที่น้องนี่คือความ
0: ใช
1: ่คือคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วคุณพ่อเสียสละมาก
0: ใช
1: ่ที่ยอมทิ้งความฝันของตัวเองที่อยากเป็นนักเศรษฐกิจแล้วก็มาตั้งลูกแต่มากเหนือกว่านั้นคือคุณแม่คุณแม่นี่น่าจะเก็บหมดทุกรายละเอียดทั้งพ่อและลูกคุณมังเหียนอยู่ที่บ้าน
0: แล้วพอ
1: แซวแซวไปถึงพอผู้บังคับบัญชาที่บ้าน
0: ครับเอาอย่างนี้แล้วกันผมเลยความรู้สึกว่าการที่เรา มีโอกาสตรงนี้เข้ามานะครับในฐานะศิลปินเนี่ยแล้วในระดับที่เรากำลังก้าวขึ้นสู
1: ่
0: แต่ครับเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกเลย
1: ก่อนอื่นก่อนที่เราจะพูดเรื่องนี
0: ้
1: ไม่ได้พูดเฉพาะน้องเนเน่เนาะเราพูดในเรื่องของภาพรวมนะคะเพราะว่างานศิลปิน
0: มันก็คือง
1: านมันคือธุรกิจส่วนหนึ่งที
0: ่
1: เราต้องมาคุยเกี่ยวกับเรื่องว่ามันมีประเด็นอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องที่งานกฎหมายต้องเข้าไปดูแลเพราะโดยส่วนมากถ้าเป็นศิลปินระดับโลกหรือในเมืองไทยก็แล้วแต่ก็จะมี entertainment lawyer นะแต่ละท้องที่ใช่ค่ะซึ่งตรงส่วนเนี้ยมันก็เลยทำให้น้องเมธกับพี่ทนายเดือนเนี่ยมองว่าอ่ะพี่ยังไงมันก็ฮอตนะเราขอเกาะกระแสในการคุยเรื่องนี้หน่อยละกันนะคะก็อันเนี้ย
0: ครับ
1: อันดับแรกก่อนเลยก่อนที่เราจะก้าวไปถึงว่าเรื่องเนี้ยจะเป็นเรื่องของภาคเอกชนเนาะมันโดยส่วนมากมันจะเริ่มต้นมาจากจุดของสัญญาแต่ก่อนที่เราจะเริ่มต้นจุดของสัญญานะคะลูกเป็นศิลปินบุคลากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนศิลปิน
0: ครับ
1: มีกี่เซกชันอะลูก มันน่าจะเยอะนะ
0: คือนั่นแหละครับก็วันนี้ก็เลยต้องมาถามพี่ทนายเดือนแหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเราในฐานะศิลปิน
1: อ
0: ะเราก็มีหน้าที่ให้ความบันเทิง
1: คือ
0: แต่ว่างานมันไม่ได้มีแค่การนะครับการให้ความบันเทิงก็คืองานอย่างหนึ่งของเราซึ่งเป็นความสามารถส่วนตัวที่เราจะต้องให้กับผู้ชมผู้ฟังเนาะโอเคแต่ว่าประเด็นอะว่ากว่าที่มันจะมีการแสดงหรืออะไรก็ตามออกสู่สายตาพี่น้องแฟนเพลงประชาชนอะมันจะต้องมีคนกี่ฝ่ายกันดังนั้นเนี่ยผมในฐานะของนักแสดงเองหรือว่าในศิลปินเองเนี่ยเราแค่ฉันแค่เตรียมแสดงฉันก็โอเคละอะไรเนี่ยคือมันจะต้องมีกี่ฝ่ายยังไงครับ
1: จริงๆแล้วโดยหลักทั่วไปเนี่ยการที่ว่าเราเป็น entertainment lawyer นะเราต้องเข้าใจก่อนว่า องค์ประกอบของศิลปินเนี่ย มีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะคะก็โดยทั่วไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าถ้าเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ระหว่างประเทศอะไรเงี้ยใช่ค่ะถ้าเวลาพอเนาะเอนเตอร์เทนเมนต์ระหว่างประเทศมันมีอะไรเข้ามาเป็นนัยยะสำคัญอีกนะคะถ้าเกิดว่าเป็นทั่
0: วไป
1: ก็โดยส่วนมากก็จะมีเขาเรียกอะไรนะ management และ strategy ใช่ไหมคะมันก็จะเป็นเรื่องของการจัดการแล้วก็กฎการวางกลยุทธ์นะคะต้องมีบุคคลคนหนึ่งที่จะต้องขับเคลื่อนเรื่องการจัดการแล้วก็วางแผนกลยุทธ์อันนี้คือหัวเรือนะ
0: อ
1: ันนี้คือเป็นหัวเรือนะสองอีกตัวหนึ่งก็สำคัญมากนะ
0: ค
1: ือคนที่เข้ามาช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานคือคนที่เป็น creative แล้วก็ production ถูกไหมคะ
0: คอ
1: ันเนี้ยมันต้องมีอันนี้คือสิ่งที่พี่ดันมองไปเนาะส่วนที่สามก็จะเป็นเรื่องของการจัดหาและการดูแลงานละ
0: อันนี้
1: คืออยู่หน้างานแล้วนะ
0: หมายความว่าแสดงเก่งร้องเก่งแต่ห้ามอยู่แต่ในครัว
1: อยู่แต่ในครัวไม่ได้ค่ะลูก
0: ต้องออกละ
1: เราจะหาครัวอย่างเดียวไม่ได
0: ้นะจะจะห้ามอยู่แต่ในครัวละ
1: ไม่ได้ค่ะไม่ได้ใช่ไหมคนนี้จะเป็นคนสำคัญมากนะคะในการที่จะหารายได้เข้ามาในการควบคุมตรงส่วนนี้ก็คือส่วนของบุ๊กกิ้งแล้วก็โลจิสติกในการดูแลงานนะคะก็คือตัวแทนในการจัดหางานการจัดการทัวร
0: ์
1: นะคะส่วนที่4ก็จะเป็นส่วนของการตลาดและประชาสัมพันธ์ซึ่งอันนี้จะเป็นพวกมาร์เก็ตติ้งกับ PR อ่า
0: คร
1: ับ ส่วนที่5ก็จะเป็นส่วนของการจัดการสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียแมเนเจอร์
0: ถูกไหมคะอย่างนี้สำคัญนะครับ
1: ใช่
0: คนไม่ค่อยดูทีวี
1: คนไม่ค่อยดูทีวีใช้โซเชียลกันมาก
0: ทีวีการเป็นของตั้งประดับเฉยๆ
1: ใช่ค่ะส่วนที่6เนี่ยมันดูเหมือนจะไม่สำคัญแต่มันสำคัญสำหรับระยะยาวแล้วก็สิทธิ์ที่ต้องป้องกันนั่นหมายถึงว่าเป็นเรื่องของลิขสิทธิ
0: ์
1: แต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของคือเรื่องของลิขสิทธิ์และเรื่องของการนำพารายได้การกระจายก็คือเกี่ยวกับเราจะไปออกคอนเสิร์ตที่ไหนขายตัวที่ไหนก็ต้องมีคนดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี
0: ้
1: นะคะอันนี้ก็ค
0: ือ
1: ที่มาของรายได
0: ้
1: นะคะที่มาของรายได้คือเขาเรียกอะไรfuture rich management ตรงส่วนนี้ซึ่งโดยส่วนมากค่ายเพลงแคลอรี่ต่างๆจะเป็นฝ่ายที่ต้องมาควบคุมดูแลแล้วถามว่าทั้งหมดเนี่ย มีความสำคัญต่อศิลปินทั้งหมดพี่เดินถามว่าง่ายไหมที่จะร่างสัญญาร่างสัญญาดูแลศิลปินสักคนหนึ่งแล้วคิดว่ามันจะมีสัญญาตัวเดียวไหม
0: จริงๆถ้ามันมีหลายส่วนนี้เกี่ยวข้องมันก็จริงๆมันก็ต้องมันก็ต้องมีหลายสัญญาแล้วมันก็อาจจะต้องมีความซับซ้อนและยิ่งระดับที่แบบว่าเราไม่ได้อยู่ในบ้านเราละมันต้องไประดับไกลขึ้นอย่างเงี้ยครับ
1: คือจะบอกลูกว่าโครงสร้างของลีเกอร์เกี่ยวกับเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยมันต้องมีสัญญาหลักก่
0: อ
1: นที่เขาบอกว่าเวลาปั้นศิลปินตั้งแต่ยังน้อยอ่ะจะรีบเซ็นสัญญากันก่อนแล้วศิลปินจะไม่สามารถขยับขยื่นอะไรได้เลย
0: ใช่ๆให้ได้ยินแบบนั้น
1: แต่โดยส่วนมากทางการค้าการทำงานธุรกิจอะไรต่างๆเราต้องไปร่วมกันมันขยับขยื่นไม่ได
0: ้
1: มันก็ไปไม่ได
0: ้
1: ถูกไหมคะลูก
0: เข้าใจครับใช
1: ่ทีนี้การทำการค้าร่วมกันการทำธุรกิจร่วมกันการที่จะมาจอยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ช่วยกันกับเคลื่อนคนละภาคส่วนถูกไหมแต่ว่าเราอย่ามองการทำสัญญาพวกนี้เราอย่ามองแค่ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได
0: ้
1: มันต้องมองทั้งสองฝ่ายอย่าไปร่างสัญญาจนมัดตัวเขามากเกินไปอย่างเช่นเราเป็นศิลปินแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าความสำคัญอยู่ที่ตัวฉัน
0: ครับผมใช่
1: จนลืมไปว่าผู้จัดก็สำคัญนะ
0: ครับ
1: จนลืมไปว่าคนแผนกครีเอเตอร์ก็สำคัญนะ
0: ใช
1: ่อันนี้มีความสำคัญหมดทุกภาคส่วนทีนี้ถ้าพี่เดินเป็น entertainment lawyer พี่เดินจะมา มองว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นจะสัญญาฉบับแรกในฐานะผู้จัดวันนั้นนี่เพิ่งเห็นแล้วก็แบบว่ามันต้องรีบมาทันทีต้องเซ็นเลยมันรอให้ทนายดูอยู่ไม่ได้
0: ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว
1: มันไม่ได
0: ้หมายความว่ามีเกณฑ์ว่าจะมีคนมาดูเยอะละจะกำลังจะมีชื่อเสียงละใน
1: ฉันยังไงฉันต้องเซ็นไว้ก่อน
0: จับเซ็นก่อน
1: จะเป็นสัญญาฉบับหลัก
0: แต่ว่าเป็นสัญญาฉบับหลัก
1: ถูกต้องค่ะจะเป็นสัญญาฉบับหลักสัญญาฉบับหลักเนี่ยอาจจะครบทุกภาคส่วนหรืออาจจะตึงเกินไปแข็งเกินไปหรือว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่เพราะในขณะเวลานั้นมันจำเป็นต้องทำ
0: เข้าใจครับ
1: ถ้าไม่ทำดังเป็นพลุขึ้นมาแล้วที่ฉันปั้นฉันก็เสียเงินฟรีสิ
0: ไม่ยอมเซ็นใช่ไหม
1: ฉันก็แล้วฉันจะปั้นเพื่ออะไรนี่คือวงการธุรกิจนะเราต้องมองถึงประโยชน์ซึ่งกันและกันก็รีบให้เซ็นก่
0: อ
1: นส่วนตัวศิลปินเองมีความรู้สึกว่านั่นคืออนาคตฉันนะฉันจะได้ไปเจอฉายแล้วฉันนี่คือความฝันของฉันนะฉันต้องได้ไปก็ลืมทุกอย่างเพราะเขาบอกว่ามันรับสุดยอดนะ
0: มันรับสุดยอดคือไม่มีไม่เปิดเผยข้อมูลไม่ได้
1: เปิดเผยไม่ได้เราเปิดอะไรไม่ได้ก่
0: อ
1: นแม้แต่สัญญาก็บางทีไม่รู้จะคุยกับใครคุยกับใครไม่ได้ก่อนอ่ะ
0: ใช่
1: ก็จำเป็นต้องเซ็นไปไม่ว่าจะเป็นศิลปินเด็กหรือศิลปินผู้ใหญ่โดยส่วนมากผูกมัดด้วยเงื่อนเวลาคนเราจะพลาดหรือไม่พลาดเงื่อนเวลาในเรื่องของโลจิกเป็นเรื่องสำคัญนะในการใช้ชีวิตนะไม่ใช่บอกว่าแล้วเธอฉันไปทำไมเธอรู้อยู่แล้วคุณคะอย่าโลกสวยในความเป็นจริงอ่ะเอาง่ายๆแค่คุณไปเซ็นสัญญาว่าไอ้สัญญาอะไรนะ financial กู้ยืมเงินธนาคารคุณยังมีเวลาไหมในการอ่านเนี่ยต่อเมื่อเขาจะให้อยู่แล้วว่าไม่เซ็นคุณก็ไม่ได้
0: จริงถามว่าจริงๆมีเวลาอ่านไหมจริงๆเขาก็ไม่ได้ส่งให้เราอ่านหรอก
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตัวมันก็เล็กมากอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นก็ใจจดใจจ่อแล้วฉันกำลังจะอนุมัติแล้วเว้ยอะไรเงี้ยก็เซ็น
1: ใช่นี่คือสภาวะบังคับจากเงื่อนเวลาซึ่งตรงส่วนนี้ถามว่าแฟร์ไห
0: ม
1: ก็มันมีเจตนาเดียวกันน่ะวัตถุประสงค์เดียวกันน่ะถูกไหม
0: ครับ
1: จากเจตนาและวัตถุประสงค์เดียวกันละแต่ในเรื่องของเงื่อนไขอะไรต่างๆข้อกำหนดต่างๆเนี่ยเรายังต้องดูอีกมากสัญญาฉบับแรกคลอดละ
0: คลอดมาก่อน
1: คลอดละทีนี้พอเห็นปุ๊บน้องไม่น่าจะแค่เมืองไทยนะน้องต้องคือเธอเนี่ยต้องก้าวไประดับโลกฉันว่าไม่ใช่แค่เมืองไทยอยู่ไปอยู่มา
0: เธอนี่มันได้ใช่ไหมหน้าตาผิวพัน
1: เส
0: ีย
1: ง
0: ทุกอย่างเลยสะกดคนเลย
1: ใช่สะกดคนดูแบบว่าเขาเป็นตาเดียวกันนู่นนี่นั่นปันนั้นปันนี้ปันนู้นเลยแล้วแบบว่ามันได้
0: เผื่อชวนใช่
1: ไหมชวนเลยแล้ว
0: เรางั้นก็เลยมันก็ต้องเลเวลหนึ่งละ
1: อีกเลเวลหนึ่งนั่นหมายถึงว่าถ้า สัญญาเอนเตอร์เทนเมนต์ที่จะโกอินเตอร์เนี่ย มันมีเรื่องอะไรที่ต่างกันส่วนเรื่องการปฏิบัติงานส่วนมากจะคล้ายๆกัน
0: ครับ
1: มันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของข้อกำหนด
0: ครับ
1: เรื่องนี้มันจะต้องเป็นเรื่องของความสามารถตัวบุคคลกับการปฏิบัติงาน
0: ครับกฎหมายอาจจะต่างกันด้วยไหมคร
1: ับ กฎหมายต่างกันค่ะกฎหมายต่างกันในแต่ละท้องถิ่นกฎหมายโดยส่วนมากจะต่างกันแต่เราจะมาดูอะไรคะต่อเมื่อว่าถ้าเกิดว่ามีข้อพิพาทขึ้นมาสมมุติยกตัวอย่างแล้วเราจะยึดหลักที่ไหนมันจะมีกฎหมายตัวหนึ่งเรียกว่ากฎหมายขัดกันซึ่งเราจะใช้กับนานาประเทศที่มีข้อโต้แย้งเคยได้ยินไหมลูก
0: เคยได้ยินคร
1: ับ นักกฎหมายต้องเคยได้ยินทุกคน
0: นะคะ
1: กฎหมายขัดกันกฎหมายขัดกันตัวนี้สมมุติศิลปินเนี่ยเราจะไปมองอะไรความสามารถของศิลปินก่อนเลยถ้าอะไรที่เกี่ยวกับความสามารถของเฉพาะบุคคลจะต้องยึดหลักสัญชาติของประเทศนั้น
0: ครับ
1: ยกตัวอย่างเอาใครดีโกอินเตอร์เราไม่ยกตัวอย่างน้องใครดีที่โกอินเตอร์ไปน้องน้องอะไรนะที่เกาหลีอ่ะ
0: น
1: ้
0: องล
1: ิ
0: ซ
1: ่
0: า
1: น้องลิซ่าใช่น้องลิซ่าตอนนั้นน้องลิซ่าเขาก็ยังเด็กนะที่เขาไปเกาหลีอ่ะใช่ไหมถามว่าน้องลิซ่าเนี่ยแล้วใครเป็นคนทำสัญญาน้องยังเด็กอ่ะตอนนั้นน้องไปน้อง15ยังอ่ะ
0: ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเอาไปตั้งแต่เด็กๆ
1: ใช่น้อง15หรือยังใครเป็นคนทำสัญญาก็ต้องทำผ่านผู้แทนส่วนมากต่างชาติเขาจะเรียกการ์เดียนไหม
0: ต่างชาติใช้การ์เดียนครับ
1: เขาจะใช้การ์เดียนแต่ทีนี้เนี่ยภาษาไทยเราจะเรียกว่าผู้แทนโดยชอบธรรมภาษากฎหมายเนาะก็คือผู้ปกครองนั่นแหละแต่ผู้ปกครองนี่คือภาษากฎหมายเราจะใช้คำว่าผู้แทนโดยชอบธรร
0: ม
1: ผู้แทนโดยชอบธรรมก็คือคุณพ่อคุณแม่เป็นคนเซ็นให
0: ้
1: แล้วทีเนี้ยสมมุติว่าพี่ก็ไม่รู้นะกฎหมายเกาหลียังไม่ได้ศึกษามาว่าบรรลุนิติภาวะปีไหน
0: ใช่
1: มันรู้นิติภาวะกี่ปีสมมุติว่ามันรู้นิติภาวะของเขา18ปีสมมุตินะ
0: ใช่
1: 18ปีแล้วตอนนั้นน้องไปตั้งแต่ยังไม่15นะแล้วเซ็นสัญญากันไว้ฉบับแรก3ปี3ปีแล้วสมมุติว่าน้อง14แล้วกัน14 15 16 3ปีก็คือตอน16ปีน้องยังไม่ครบยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยตามกฎหมายไทยแต่กฎหมายเกาหลีก็ยังไม่บรรลุนิติภาวะทีนี้ในการต่อเนี่ยก็ยังต้องเป็นผู้ปกครอง
0: ต
1: ้องเซ็นอยู่ดีต้องเซ็นอยู่ดีต้องอะไรอยู่ดีแต่พอน้องจะต่ออีกครั้งที่3เนี่ย
0: เซ็นเองนะ
1: 16แล้ว17 18 19
0: 19โอเค
1: น้องเซ็นเองได้แล้วกฎหมายเกาหลีบอกว่าน้องเซ็นเองได้อันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าพี่ไม่ได้ไปศึกษากฎหมายเกาหลีมาแต่ยกตัวอย่างสมมุติเฉยๆนะคะเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจว่ากฎหมายเกาหลีใช่18ปีนะ
0: ใช่ๆคร
1: ับสหรัฐก็เหมือนกันใช่ไหมสหรัฐ
0: แต่ละ
1: น
0: ั้
1: น
0: เคสเรา
1: เอาเคสเราเนาะเพราะว่าตรงส่วนเนี้ยคือถ้าเกิดว่ายังไม่ครบ18ปีใช้กฎหมายที่ไหนกฎหมายเมืองไทยลูกกฎหมายในประเทศไทยสัญญานั้นทำที่ไหนสัญญาทำในเมืองไทยแต่บังคับใช้
0: ก็เขากำหนดให้ใช้บังคับใช้กฎหมายต่างประเทศ
1: ให้ใช้กฎหมายเกาหลี
0: ใช่อ
1: ย่างเงี้ยแต่ว่าทำที่ไทย
0: ทำที่ไทย
1: เห็นไหมคะนัยยะมันจะไม่เหมือนกันแล้วการตีความของนักกฎหมายในการจะให้หลักกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยต่างกันละตัวสัญญามันเกิดขึ้นต่างกันละมันจะต้องดูหลายมุมมองมากนะคะดูหลายมุมมองมากถ้าเป็นลักษณะแบบเนี้ยในสัญญาบอกว่าพอน้องครบ18น้องเซ็นเองได้สมมุติว่าน้องเซ็นปั้งเองมีผลอย่างไรคะ
0: ก็ผูกพันครับ
1: ผูกพันกับเกาหลี
0: ก็ผูกพันตาม
1: กฎหมายเกาหลีนะ
0: ตามกฎหมายเกาหลี
1: ใช่ค่ะผูกพันตามสัญญาแต่บังคับได้ไหมสัญญานี
0: ้
1: ผูกพันแน่นอนเซ็นไปแล้วแต่บังคับได้หรือเปล่าถูกไหมถูกไหมบังคับได้ไหม
0: คือการเซ็นเนี่ยอาจจะมีคือเซ็นแล้วมันมีผลทางกฎหมายแหละหลักสัญญาต้องเป็นสัญญาใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แต่ว่าหลักของการมาผูกพันอีกทีนึงก็คือจะผูกพันหรือไม่ผูกพัน
1: ใช่ผูกถ้าเกิดไม่ผูกพันบังคับได้หรือเปล่า
0: ไม่ผูกพันงานจะไม่ขับไปได้นะ
1: มีโอกาสเป็นโมฆะได้ไหม
0: โมฆะเลยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อุ้ยตาย
1: เห็นไหมแค่เรื่องสัญญานะ
0: ใช่ฮะ
1: ฉะนั้นถ้าอินเตอร์รีบติดต่อทนายเมธนะคะอุ้ยขายของพี่เดือนขายของแต่หัวเช้าไม่พูดเล่นค่ะเล่นทนายคนไหนก็ได้ที่มีความสามารถแล้วก็เรามีความเชื่อมั่นในตัวเขาเพราะเรื่องพวกนี้เราศึกษากันได
0: ้
1: นะคะก็โอเคถ้าในกรณีแบบนี้เนาะก็คือน้องเนี่ยอายุสัญญาฉบับที่3น้องอายุ19แล้วตามกฎหมายเกาหลีสมมุติว่าตามกฎหมายเกาหลีคือบรรลุนิติภาวะ18ปีเนาะน้องก็สามารถเซ็นเองได้ละแต่น้องมีสัญชาติไทยน้องมีสัญชาติไทยสัญชาติไทยอ่ะไม่ได
0: ้
1: ต้องบรรลุนิติภาวะ20ปีไม่ได้นะคะพอไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเอาในสัญญามันบอกว่าให้บังคับใช้อนุญาโตตุลาการเกาหลีใช้กฎหมายเกาหลี
0: ใช่อีกไปงั้นอีกต่อ
1: เพราะว่าไม่อะฉันทำสัญญาฉันก็ต้องเขียนไว้มันเสร็จทีเธอ
0: เคยเห็นเขาพูดกันว่าไอ้กรณีที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวศิลปินและคนมีชื่อเสียงเนี่ยนิยมใช้อนุญาโตตุลาการเพราะว่าอยากไม่อยากให้แบบเออกระเลอไม่อยากใครเป็นเรื่องมันเออกระเลือกเพราะมันเรื่องทะเลาะกันมันเป็นเรื่องเออกระเลือกประเด็นแล้วก็ออกไปแล้วก็แบบอ้าวตายแล้วมีข่าว
1: รู้ไหมสำหรับฉันนะ เรื่องทะเลาะกันของศิลปินมันเป็นเรื่องแค่เรื่องโต้แย้งทางความคิดเห็น
0: ครับ
1: แต่ว่าคนทั่วไปมามองว่าทะเลาะกัน
0: เหมือนคนแค่จะจราผลประโยชน์ใช่ไหม
1: ใช่แล้วเอากันแบบว่าเล่นกันแบบว่า
0: ส่วนมากแล้วฝ่ายที่เขาดูแลเรื่องภาพลักษณ์อะไรเงี้ยเขาก็คงไม่อยากให
1: ้
0: มีเรื่องแบบนี้ออกมา
1: ใช่ค่ะ
0: ใช
1: ่ก็ทีนี้เมื่อกี้เราคุยกันว่าใช้กฎหมายประเทศไหนหลักกฎหมายขัดกันนะคะความสามารถเฉพาะบุคคลต้องใช้หลักกฎหมายตามสัญชาติคนนั้นประเทศนั้นที่เขาถือสัญชาติ
0: แล้วถ้าเกิดเขากำหนดไว้อย่างนี้ล่ะว่าให้ใช้ตามกฎหมายเกาหลีเลยโดยไม่ต้องสนหลักกฎหมายขัดกันอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วบังคับได้ไหมล่ะถ้าเธอเป็นศาลน่ะมันใช้กันทั่วโลกอะเธอ
0: ก็
1: บอกแล้วไงบังคับไม่ได้
0: ก็
1: มันอ
0: ยู่ที่ข้อตกลงไงก็เราตกลงกันแล้วไง
1: ก็ตกลงกันแล้วแต่มันบังคับใช้ไม่ได
0: ้
1: ศาลก็ต้องบอกว่าผลเนี่ยมันไม่สามารถผูกพันและบังคับได
0: ้
1: เพราะด้วยอำนาจตามกฎหมายไทยที่จะต้องเคารพตามกฎหมายขัดกันซึ่งใช้เป็นหลักของนานาประเทศ
0: ถ้าอย่างนั้นล่ะอย่างผมในฐานะศิลปินอย่างเงี้ยผมก็ต้องเข้าใจว่าโอเคเราอาจจะมีการเขียนไว้ในสัญญาถึงเราเซ็นจริงแล้วเราก็มีเจตนาอย่างนั้นจริงไม่ว่าเราจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะเพราะว่าบางครั้งอะครับอย่างภาษาสัญญามันไม่ได้เขียนเป็นภาษาไทยสิตามนี้ไหมมันก็อ่านทันบ้างไม่ทันบ้างตัวเล็กหรือไม่ตัวเล็กบ้างอะไรเงี้ย
1: บางทีคน บางคนก็อ่านออกบางคนก็อ่านไม่ออกบางคนก็เขียนแบบว่าโยงไปโยงมาจนฉันนี่มองทาลายหมดแล้วม่วงหมดแล้ว
0: เหนื่อยเหนื่อยศิลปินก็เหนื่อยกันมาดูเล่นมาเหนื่อยมาแล้วเหงื่อซกหมดแล้วจะต้องเซ็นอะไรเนี่ยแล้วก็เซ็นแต่มันมีข้อนี้อยู่มันบอกว่าเนี่ยยอมรับนะว่าต้องใช้ตามกฎหมายเกาหลีนะไม่สนเรื่องกฎหมายขัดกัน
1: ก็บังคับไม่ได้ไงก็อย่างกฎหมายไทยก็บอกแล้วว่าเธอจะมาบอกว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้
0: โอเคอ
1: ันนี้คือหลักสากลเธอจะมาบอกว่าไม่ใช้กฎหมายไม่ใช้กฎหมายหลักกฎหมายขัดกัน
0: ม
1: ันก็ไม่ได้ไม่งั้นความยุติธรรมระหว่างประเทศอยู่ตรงจุดไหนถูกไหมคะ
0: ครับ
1: ทีเนี้ยมันเป็นเพียงแค่เรื่องนี้ที่ต้องเข้าใจแต่ถ้าเกิดพี่เป็นทนายเองพี่ก็ไม่ใช่บอกนั้น
0: บอกอันนี้เป็นทนายนะอันนี้เราเป็นศิลปินเลยต้องบอก
1: ไม่ศิลปินพี่อาจจะไม่บอกด้วยซ้ำนะบอกได้เลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันคือคลิกและเทคนิคของทนายที่จะเก็บไว
0: ้นั่นสิ
1: เพราะเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ของลูกความเรา
0: โอเค
1: ถูกไหม
0: ถูก
1: แต่นี่เป็นการเผยแพร่กฎหมายต้องพูดตามความเป็นจริงตามหลักการ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นก็ศิลปินก็ถ้าหาทนายเดือนด่วน
1: มาหาได้นะคะแต่อย่าพาทัวร์มาเพราะเดี๋ยวเรียกเก็บค่าจอดเลยนะ
0: เซ็นเตอร์ไทยเราไม่มีที่จอด
1: ไม่มีที่จอดรถอยู่แล้วปัจจุบัน
0: โอเค
1: ค่ะอันนี้เราพูดถึงเรื่องกฎหมายกันว่าจะใช้อะไร
0: ตายแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยพอจะออกมาข้างนอกนี่รู้สึกว่ามีอะไรเยอะแยะมากเลยจะกลับเข้าไปร้องในครัวใหม่แต่ไม่ได้ละโอเครู้สึกว่า
1: ไม่ได้ละเธอถอนตัวไม่ได้ละ
0: ใช่
1: เธอเซ็นสัญญาฉบับแรกไปละเธอถอนตัวไม่ได้ละ
0: กลับไม่ได้แล้วด้วย
1: ไม่ได้แล้วจ้ะ
0: ทำยังไงดีตอนนี
1: ้ทำไม่ได้ คือจริงๆแล้วเหมือนที่พี่เดนบอกค่ะว่ามันเป็นเรื่องของทางการค้าเป็นเรื่องของทำธุรกิจด้วยกันเราก็ใช้วิธีการ negotiate แปลว่าผลประโยชน์ร่วมกันถูกไหมคะตัวศิลปินจะเป็นตัวหลักนะคะแล้วก็ตัวผู้จัดผู้สร้างสรรค์เขาก็มีความสำคัญ
0: ครับ
1: ความกับการขับเคลื่อนของแต่ละภาคส่วนแต่ละฝ่ายมันจะต่างกันทีนี้อะไรที่มันดูแล้วว่ามันขัดกันแล้วมันไม่มีประโยชน
0: ์
1: ก็อย่าไปฝืนเลยให้ทำในสิ่งที่ทำได้เพราะถ้าคุณฝืนไปคุณเขียนไปจริงๆนะแต่พอถึงจุดจบอีกฝั่งหนึ่งอาจจะหยิบของคุณมาเป็นการทำร้ายคุณด้วยซ้ำไปเหมือนพี่เดนยกตัวอย่างเมื่อกี้เพราะถ้าพี่เดนเป็นทนายของศิลปินไทยคนนั้นเองอ่ะพี่เดนก็ปล่อยไปเลยพี่ไม่บอกเขาหรอกว่านี่เธอมันขัดกับกฎหลักกฎหมายขัดกันนะมันใช้ไม่ได้นะฉันไม่บอกหรอกเพราะว่าถ้าเกิดวันดีคืนดีแล้วเธอมาทะเลาะกับศิลปินของฉันน่ะฉันก็หยิบยกตัวนี้ไป
0: แม้แต่เจตนาเขาอาจจะรู้เราก็ได้นะแต่ว่าเขาก็เขียนว่าเอ้ยนะ
1: แต่มันทำให้เขาเสียเปรียบ นั่นคือเป็นหลักการที่คุณทำเพื่อที่ว่าคุณอยากให้ได้ตามความรู้สึกของคุณแต่คุณไม่ยึดหลักความถูกต้องไม่ใช่ความถูกต้องในสิ่งที่จะบังคับใช้กัน
0: เขาเรียกว่าเลี่ยงบาลีไหม
1: เลี่ยงบาลี นั่นหมายถึงการบังคับใช้นะคะ
0: นั่นนะ
1: คุณจะเขียนอะไรก็เขียนได้สัญญาแต่บังคับใช้ได้หรือเปล่า
0: Okay. อ
1: ันนี้หลักสำคัญมากในการทำสัญญาเขียนไปตาเขียนไปเลยเขียนไปโลดแต่บังคับใช้ได้หรือเปล่าไม่ว่าเมืองไทยหรือต่างประเทศ
0: ด้วยเหตุนี้จึงเคยเห็นบางสัญญานะครับเขียนว่าการแยกข้อสัญญาเหมือนกับการแยกสภาพบังคับว่าถ้าข้อใดข้อหนึ่งมันตกเป็นโมฆะเสียเปล่าไปตามกฎหมายเราก็ให้ข้ออื่นบังคับได้ใช่ต่อ
1: ถูกต้องค่ะอันนี้เป็นหลักสัญญาโดยทั่วไปแต่สัญญามันก็จะมีเทียรี่ของมันอีกว่าประเทศกลุ่มนั้นใช้สัญญาหลักตัวไหนก็แล้วแต่ในแต่ละภาคส่วนต้องไปอ่านเรื่องสัญญากันต่อกันใหม่นะศิลปินไม่ต้องมานั่งอ่านสัญญาอยู่นะคะ คือไม่ต้องมานั่งศึกษากฎหมายเรื่องสัญญาอยู่ก็ได้ค่ะเราว่าคุณมีหน้าที่ในการสร้างสรรค์ผลงานก็เอางานนี้ให้ทนายทำนะเดี๋ยวทนายจะไม่มีงานทำ
0: โอ้
1: ใช่แล้ววนไปวนมาก็หาข้าวกินนี่เองโอเคค่ะก็ถ้าเป็นนักร้องเหมือนเมื่อกี้เรายกตัวอย่างน้องลิซ่าเนาะในสมัยตอนน้องเด็กๆเนี่ยแต่ตอนนี้น้องเขาเลย20แล้วถูกไหมคะ
0: จำไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าลิซ่าอายุเท่าไหร
1: ่ใช่ใช่ตอนนี้น้องเขาบรรลุนิติภาวะไปแล้วล่ะเขาสามารถทำธุรกรรมนิติกรรมสัญญาอะไรได้ด้วยตัวเองแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ก็สำหรับศิลปินระดับโลกนะคะที่โดยส่วนใหญ่ในเรื่องของภาคปฏิบัติเขาก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องการจะมีผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารระดับสูงอันเนี้ยส่วนมากเขาจะเรียกคอไหม
0: คอใช่ เป็นใหญ่สุดของเขา
1: คือคอมแมเนจเมนต์
0: ใช่
1: คอมแมเนจเมนต์ส่วนมากพอศิลปินดังขึ้นมาเขาก็จะให้ไซน์คอนแทรคให้ไซน์อะกรีเมนต์นั้นเลยเขาจะเรียกว่าอะไรนะแมเนจเมนต์อะกรีเมนต์
0: ใช้คำว่าเดเวลลอปเมนต์
1: management and development agreement
0: artist
1: เออใช่ artist management and development agreement
0: ใช่
1: อันนี้คือเป็นสัญญาของผู้บริหารที่เราเห็นกันที่ลูกส่งมาให้นั่นคือสัญญาผู้บริหารนะคะไม่ใช่สัญญาอื่นๆที่จะต้องมีต่อมา
0: ครับ
1: นี่คือสัญญาผู้

0: ถ้าคุณเป็นศิลปินระดับโลกแล้วเนาะในสภาพทั่วไปเนี่ยคุณจะต้องมีฝ่ายนี้เพื่อที่ว่าถ้าเป็นในเมืองไทยเราก็ทำมาร์เก็ตติ้งทั่วไปถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นต่างประเทศมันจะเพิ่มขึ้นมาก็คือคอนเนคชั่นที่ใหญ่ขึ้นก็คือระดับโลก อย่างเช่นน้องลิซ่าเนี่ยจะไปตรงจุดนั้นจุดนี้จุดโน้นในเวทีที่ใหญ่หรือแม้แต่จะเป็นพรีเซนเตอร
1: ์
0: หรือเขาเรียกอะไรนะเป็นนอกจากพรีเซนเตอร์แล้วก็พวกโชว์ตัวพวกอะไรอย่างเงี้ย
1: การออกงาน
0: ใช่การออกงานต่างๆพวกเนี้ย
1: อีเวนต
0: ์อันนี้จะเป็นงานการขับเคลื่อนในการเดินเข้าไปก่อนไปหาก่อนไปหาคอนเนคชั่นมาก่อนนะคะเห็นไหมคะว่ามันพอมันเป็นงานระดับโลกมันจะยิ่งใหญ่ขึ้น
1: มันมีความซับซ้อนแหละ
0: มันมีความซับซ้อน
1: ใช่ครับ
0: มันมีความซับซ้อนนะแต่ว่าคนก็อยากเป็นคนก็อยากไปแล้วค่าใช้จ่ายมันก็เพิ่มขึ้นด้วยนะ
1: ใช่ถูกต้องครับใช
0: ่อีกส่วนหนึ่งสำหรับศิลปินที
1: ่
0: ไม่ได้เลยในการขับเคลื่อนก็คือเรื่องภาพลักษณ
1: ์อันนี้สำคัญ
0: จะต้องมีฝ่ายที่มาจัดแจงเรื่องภาพลักษณ
1: ์
0: นะคะพวก creative image พวกเนี้ยจะต้องมาจัดแจงให้ศิลปิน
1: เคยเห็นเหมือนกันว่าสัญญาค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากคือ
0: ถูกต้อง
1: ต้องแต่งตัวยังไง
0: ถูกต้องค
1: ่
0: ะ
1: ออกวางตัวยังไงอะไรครับแนวอะไรแบบไหนอะไรเงี้ยครับ
0: เป็นแนวไหนเป็นแนวยังไงอย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างน้องเน่ก็คือแนวร็อก
1: ครับ
0: แนวร็อกก็แต่งตัวยังไงก็ต้องระบุไปในช่วงเวลาไหนต้องแต่งยังไงแล้วสมมุติว่าถ้าเกิดเราไปงานคอนเสิร์ตหรืองานพรีเซนต
1: ์
0: แล้วเขาไม่ให้แต่งตัวอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: เป็นอะไรที่น่าสนเนาะว่าสัญญาเราจะกำหนดไว้อย่างไร
1: ถูก
0: อันนี้คือศิลปินต้องคิด
1: เพราะจริงๆแล้วผมมองว่าในฐานะศิลปินเนี่ยเรานำเสนอตัวตนยังไงตั้งแต่แรกมันก็คือเราตั้งแต่แรกก็สมมติว่าเราร้องร็อกแล้วอยู่ดีๆบอกว่าให้เราไปร้องเพลงไทยเดิม
0: ใช่
1: อย่างเงี้ยมันเนาะใช่ไหมหรือว่าต้องแต่งยังไง
0: ก็จะสังเกตได้ว่าน้องเนเน่กับน้องลิซ่านี่มันคนละสไตล์กัน
1: ใช่ไหมคะครับใช
0: ่ฉะนั้นในเรื่องของภาพลักษณ์ในการควบคุมในการวางแพทเทิร์นเกี่ยวกับเรื่องภาพลักษณ์ของสองคนนี้จะต่างกันละ
1: ครับใช่ใช่
0: ถูกไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้พอเรื่องพวกนี้มันจะต้องเข้ามาในลักษณะของเรื่องรูปทรงรูปผมอะไรต่างๆเซ็ตหมดเลย
1: หมดเลยใช่จริงๆเราดูไม่รู้เนาะแต่เลยว่าเราไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดนั่นคือการสร้างความทรงจำภาพจำ
0: ใช่แล้วอยากร้องเพลงในครัวอีกไหมคะ
1: ยังอยากอยู่มาดูเพลิน
0: ดูเพลินใช่ทีนี้นอกจากฝ่ายที่จะต้องจัดแต่งเราเรื่องภาพลักษณ์เรื่องอิมเมจเรื่องครีเอทีฟอะไรต่างๆแล้วมันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของงานทัวร์และคอนเสิร์ต
1: ครับใช่
0: ใช่ไหมคะส่วนของงานทัวร์และคอนเสิร์ตซึ่งงานทัวร์และคอนเสิร์ตเนี่ยมันก็ต้องควบคุมไปถึงว่าเราต้องใช่มันเยอะ
1: รายละ
0: เอ
1: ีย
0: ดใช่มันเยอะมากในการที่เราจะมองไปในแต่ละภาคส่วนมันถึงเกิดสัญญาฉบับที่1ฉบับที่2ฉบับที่3มา attachment
1: คือจริงๆแล้วว่าเนี่ยเราเห็นนะครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องระดับขนาดนั้นเราดูอย่างแบบวงหมอลำวงลำวงหนึ่งโอ้โหมีตั้งกี่ฝ่าย
0: ใช่ไหมครับใช่
1: ฝ่ายเวทีฝ่ายเสียงฝ่ายนักแสดงมีครูซ้อน
0: อันนั้นสับย่อยไปอีก
1: เยอะไปหมดเลย
0: กว่าจะได้มาเนี่ย
1: ใช่เพราะมันต้องใช้คนเยอะมากเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าเราพูดว่าในระดับนานาชาติสากลก็ต้องมีความซับซ้อนขึ้นไปอีก
0: ต้องมีเพิ่มขึ้นอีกค
1: ่
0: ะทีนี้ก็ต้องมาในเรื่องของพอมันเรื่องของทัวร์คอนเสิร์ตละถูกไหมคะเพราะว่าคนที่ควบคุมดูแลเรื่องของทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ยมันต้องมีการติวด้วยเทสเสียงด้วยอะไรต่างๆก่อนที่จะขึ้นท่าตรงท่าเต้น เพราะว่าแต่ละคอนเสิร์ตมันก็ต่างกันด้วยโลเคชั่นด้วยพื้นที่ยิ่งถ้าเกิดเป็นระดับโลกเนี่ยประเทศนั้นทำได้ประเทศนี้ทำไม่ได้ประเทศนี้ต้องจำกัดโอ้เยอะนะในการเซตเทิลเนี่ยแต่มันเยอะมากที่ต้องให้มันแมทชิ่งแล้วก็ภาพลักษณ์ออกมาดีมันต้องมาหลายส่วนแล้วก็เรื่องการจองตั๋วอย่างเงี้ยก็ต้องติดต่อเอเจนต์นู่นนี่นั่นโบรกเกอร์ในการขายตั๋วคอนเสิร์ตว่าแผนเยอะ
1: ว่
0: าแผนเยอะแต่เรื่องพวกนี้ทั้งหมดมันต้องอยู่ในปลายปากกาของทนายหมด
1: ครับ
0: ต้องให้เข้าใจในเรื่องของสาระสำคัญพวกนี้หมดเลยแล้วก็บางคนบอกว่าพี่แล้วหนูเขียนไว้กว้างๆได้ไหม ได้ค่ะ
1: จริงๆเขียนได้เนาะถ้ากว้างแต่ว่าเวลาตีความต่อ
0: รู้ไหมว่าการเขียนกว้างๆมันขึ้นอยู่ situation ในเวลานั้นนะโอกาสที่สามารถจะทำได้หรือไม่ได้พอ ราะว่าบางครั้งการ

0: ที่คุณเขียนกว้างเพราะคุณยังไม่รู้รายละเอียดก็เลยต้องเขียนเปิดไปก่อน
1: ใช่ครับ
0: แต่ทีนี้เนี่ยพอเราเขียนโดยที่เรายังไม่รู้รายละเอียดเนี่ยเราก็ต้องเว้นแก็บไว้ให้ตัวเอง
1: ครับ
0: เพื่อที่ว่าเราจะมาปรับปรุงแก้ไขกันได
1: ้ครับผม
0: อันนี้ค่ะแต่สัญญาถึงแม้เราไม่เว้นแก็บไปให้มันก็ขึ้นอยู่กับ negotiation และการตกลงกันทั้งสองฝ่ายมันทำได้อยู่แล้ว
1: เจรจากันไ
0: หมใช่ค่ะอันนี้คือความเป็นศาสตร์และศิลป์ที่พี่เดินหลงไหลเนาะคือตัวสัญญาตัวเอกสารวันก่อนไปกินเลี้ยงงานไหนเราไม่รู้ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าสไตล์ของพี่เดินในการทำงานเนี่ยอย่าส่งเอกสารให้แกสุ่มสี่สุ่มห้า
1: ต้องคัดก่อน
0: ใช่แกจะเข้มมาเรื่องเอกสารก่อนว่าเอกสารเป๊ะไหม
1: ใช่เอกสารได้ไหม
0: ถ้าไม่เป๊ะเนี่ยเอาลูกสาวด้วยนี
1: ่
0: ถ้าไม่เป๊ะเนี่ยอย่าเอาไปให้แม่นะ
1: คัดก่อน
0: ใช่
1: ใช่ครับใช
0: ่แม่ตะเพิดนะก็ตรงส่วนเนี้ยค่ะมันเป็นส่วนสำคัญเป็นส่วนสำคัญแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือส่วนของ PR และการตลาดอันเนี้ย PR การตลาดเนี่ยมันต้องให้รู้ว่าเราจะใช้สื่อแบบไหนสื่ออย่างไรเพื่อสร้างพื้นที่ของสื่อ
1: ครับ
0: ถูกไหมคะเราจะสร้างอันนี้เป็นการตลาดเป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะเดี๋ยวนี้เขาจะใช้ดิจิตอลมาร์เก็ตหมดแล้วแต่โดยส่วนมากมันก็คือมาร์เก็ตแต่มันจะแยกเซกชันออกมาก็เป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเพราะว่าการบริโภคของคนปัจจุบันเนี้ยดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันจะเข้าถึงเร็ว
1: ใช่ครับ
0: เข้าถึงเร็วทุกเซกชันทุกกลุ่มคน
1: ถูกครับ
0: มันก็เลยใช้ดิจิตอลมาร์เก็ต
1: เพราะว่าอย่างทีวี
0: ใช่ค่ะ
1: ช่องหลักๆ ก็มีดิจิตอลหมด
0: ใช่ผลตอบรับเร็วเรื่องดิจิตอลมาร์เก็ตเนี่ยก็มันจะต้องมีกลยุทธ์เหมือนกันนะไม่ใช่อยู่ฉันอยากจะลงโพสต์นี้ลงได้ไม่ได้นะคะมันต้องมีฝ่ายคัดกรอง
1: ครับเป็นสัญญาคุมไว้อยู่เหมือนก
0: ัน ใช่ค่ะต้องมีฝ่ายคัดกรองว่าอะไรโพสต์ได้อะไรโพสต์ไม่ได้ตอนเนี้ยที่เขาเขียนคุมเอาไว้ยังไม่เข้มงวดเพราะเนื่องจากว่า
1: ผมว่าสิ่งหนึ่ง2ประเด็นที่ผมเห็นในส่วนที่เขาต้องมีการคุมเข้มก็คือเรื่องของความเห็นทางการเมือง หรืออะไรที่จะเป็นการชี้นำสาธารณชนเพราะเราต้องยอมรับอย่างว่าพอเราเป็นคนมีชื่อเสียงหรือเป็นอินฟลูเอนเซอร์มันก็มีอิทธิพล
0: ต่อภาพลักษณ์
1: ต่อความรักและความคิดด้วย
0: ต่อภาพลักษณ์เพราะว่าตรงส่วนเนี้ยพี่เดนถึงบอกว่ากฎหมายขัดขันมันจะเข้ามาในเรื่องของความสามารถและสถานะของบุคคลมันต้องใช้ของชาตินั้นสถานะและบุคคลความสามารถสถานะและบุคคลอย่างเช่นใครก็แล้วแต่ที่ไปโกอินเตอร์ทำไมเราถึงแสดงเอกลักษณ์ของเรามาเพราะเอกลักษณ์ตัวนี้มันเป็นตัวเสริมทำให้คุณมีเสน่ห์เพิ่มขึ้นว่าคุณมาจากไหนเพราะโลกสังคมเราเขาจะไม่ยอมรับคนที่ไม่ยอมรับตัวเองว่าคุณเป็นใครถ
1: ู
0: กไหมคะทีนี้นอกจากฝ่าย PR และการตลาดแล้ว
1: ครับ
0: อันนี้ก็ส่วนสำคัญนะดูเหมือนจะไม่สำคัญนะ
1: แต่สำคัญครับน่าจะเป็นฐานสำคัญเลยแหละเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นแม่ค้าไม่มีลูกค้าก็อยู่ไม่ได้
0: ไม่ต้องควบคุมลูกค้าได้ด้วย
1: อันนี้คือเป็นศิลปินใช่ไหมครับก็ต้องมีแฟนคลับ
0: มันต้องมีแฟนคลับมันต้องมี
1: นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วแฟนคลับแต่ละคนก็มีคนละนิสัยใจคอที่ไม่เหมือนกันนะ
0: มันต้องมีฝ่ายควบคุมแฟนคลับด้วยนะ ไม่ใช่ควบคุมเป็นฝ่ายดู
1: แล
0: ว่าต้องดูแลแสดงออกอย่างไรกับแฟนคลับเพราะว่าคือถ้าสมมติว่าคุณสไตล์คุณลักษณะนี้แล้วอยู่ขึ้นมาคุณแบบไปอีกสไตล์นึงแหววขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่างคุณเป็นร็อกแล้วอยู่ขึ้นมาคุณจะไปแบบว่าใช้สีชมพูแววขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยน่ะ
1: มีการคุมตี
0: เป็นลาลาเบลอย่างเงี้ยน่ะต้องคุมนะแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดดราม่าแต่บางประเด็นมันก็เคยเกิดดราม่าคือสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดดราม่าจะได้ทำการตลาดก็มี
1: ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้ฮะเพราะว่ามันก็หนึ่งหมายความว่าถ้ามันเป็นกระแสใช่ไหมครับมันก็จะมีคนเข้ามา engage
0: แล้วทีนี้พอเรามีแฟนคลับแล้วมันก็ต้องมีของที่ระลึกสิ
1: อันนี้ก็เป็นผลพลอยได้ต่อมาอีก
0: ใช่ของที่ระลึกเราจะทำอะไรในแนวไหนสไตล์อย่างไรมันต้องมีการควบ
1: จริงๆผมว่าไอ้ประเด็นเนี้ยผมเคยนะก็เมื่อก่อนเนี้ยตอนเราเด็กๆก็มีศิลปินที่เราชอบใช่ไหมฮะแล้วเมื่อก่อนมันก็เป็นคัสเซ็ตเราก็ไปซื้อคัสเซ็ตมาเก็บไปซื้อเสื้อไปซื้อของกระจุกกระจิกอะไรที่แบบแม้กระทั่งมีโปสเตอร์ก็มีนะเมื่อสมัยก่อนโปสเตอร์ติดฝาบ้านใหญ่ๆอ่ะก็เราก็ต้องไปซื้อเหมือนกัน
0: น้องรู้ไหมว่าสิ่งที่พี่เดนเป็นห่วงมากที่สุดศิลปินคืออะไร
1: ครับ
0: สุขภาพจิต ของศิลปิน
1: ใช
0: ่เวลาเขาเกิดปัญหาเวลาเขาเกิดภาวะต่างๆคนจะมองไม่เห็นซึ่งถ้าลูกพี่เดือนเป็นศิลปินเนาะพี่เดือนให้ความสำคัญเรื่องนี
1: ้ครับ
0: ว่าสักวันหนึ่งมันต้องเจอ
1: ดังนั้นถ้าเป็นถ้าเรื่องนี้สำคัญจริงๆเราก็คงต้องมีส่วนพูดไว้ในส
0: ั
1: ญญาด้วยใช่ไหมครับ
0: เพราะว่าคือผลงานมันจะขับเคลื่อนได้ไหมถ้าไม่มีศิลปินฉะนั้นต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของภาวะทางจิตใจ
1: ครับเพราะว่าจริงๆเราต้องเข้าใจนะว่าคนเราเมื่อมีชื่อเสียงคนทุกคนก็อยากให้เขามาให้ความบันเทิงแต่งานมันจะเยอะมากเลยมันเหมือนละลานหนังสือสอบแล้วอ่านพอวันนึงเราไม่อยากอ่านเลยมันก็เหมือนแบบร้องมาเยอะเกินวันนี้เสียงไม่มีก็ยังต้องร้องอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่ามันจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าไม่มีแรงบันดาลใจ
0: น้องเมธสังเกตไหมคะว่า เวลาเขาเขียนสัญญาเนี่ยมีตัวหนึ่งที่เขาไม่ค่อยมองคือเรื่องความอิสระของศิลปินความอิสระของศิลปินนี่คือตัวที่ว่า
1: สำคัญนะครับ
0: สำคัญสิคะสำคัญมากคุณต้องรู้ว่าเวลาไหนที่ศิลปินโดยเฉพาะศิลปินที่เขายังเยาว์วัยอยู
1: ่
0: ความอิสระของเขานั่นคือเขาต้องได้เขาต้องเข้าเรียนหนังสือนะ
1: อันนี้ผมเอามาเปรียบเทียบกับอันนี้นะ
0: ใช่
1: คือเวลาที่แบบว่ามีพระเกจิองค์ไหนดังญาติโยมก็ไปเข้าไปขอกราบตลอดทุกวันจริงๆบางวันเราเห็นว่าท่านไม่มีเวลาส่วนตัวเลยนะอ
0: ัน
1: นี้ก็เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าแบบเอ้ยวันนี้ต้องไปนั่นวันนั้นต้องไปนี
0: ่ไม่ได้นะพอรับฉันรับงานมาแล้วงานนี้เป็นงานใหญ่มากแล้วก็มูลค่าสูงมากเธอต้องไปแต่ในขณะเวลานั้นน่ะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของน้องในเรื่องของการก้าวในเรื่องของวัยในเรื่องของการเรียน
1: ยังวัยเด็กก็ต้องเรียนเนาะ
0: ใช่
1: ครับใช
0: ่เรื่องเนี้ยต้องเว้นแคปไว้ให้น้องนะ
1: แต่ผมเห็นนะครับว่าเขาเขียนว่าศิลปินจะปฏิเสธกิจกรรมหรือว่างานใดๆก็ตามที่ผู้ปั้นเนี่ยหรือผู้จัดการของตัวมันคนจัดให้เนี่ยไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นซึ่งผมมองว่าณจุดนี้ก็อาจจะ
0: ก็บอกแล้วไงสัญญาเขียนยังไงก็เขียนได้แต่บังคับได้ไหมล่ะ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้สัญญาบางข้ออย่างข้อนี้เราต้องคุยไม่คุยไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของสถานะที่น้องต้องเป็นอยู
1: ่ครับใช่
0: ต้องคุยไม่ได้ค่ะเรื่องเนี้ยไม่อยากชี้แหลงว่าเวลามันจะหมด
1: สามนาทีโอเคจริงๆแล้วในภาพรวมอะสำหรับคนที่เป็นศิลปินนะครับฟังพี่นายเดือนแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออมันค่อนข้างกว้างแล้วก็มีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะเลย
0: มันจะบอกว่าจริงๆแล้วมันมีอีกมากมายนะคะเพราะว่าอย่างเช่นเรื่องของการวางกลยุทธ์การธุรกิจพอเรามีเงินขึ้นมาใช่ไหมคะเราก็ต้องวางแผนเกี่ยวเรื่องการเงินเรื่องภาษีก่อนยิ่งระหว่างประเทศอีกมันยิ่งเยอะมากแล้วก็การต่อรองเจรจาการปกป้องสิทธิ
1: ์
0: การใช้ลิขสิทธิ์การบริหารทีมการจัดการงานโอ้ยอีกเยอะแยะมากมายหลายตลบนี่เรายังไม่ได้ขึ้นเรื่องขอบเขตอำนาจหน้าที่ระยะเวลาการทำโอ้ยแต่ว่าเวลามันหมดแล้ว
1: ในหอมปากหอมคอครับประเด็นนะคือหมายความว่าเราสามารถถ้าวันหนึ่งจากร้องเพลงในครัวเราออกมาร้องหน้าเวทีเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะสร้างในความบันเทิงไม่ได้เพราะเดี๋ยวเราจะบันเทิงเองนะครับเพราะในส่วนหลายๆเรื่อง
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสัญญามันก็ต้องมีวันสิ้นสุด
1: เข้าใจ
0: ก็ต้องกำหนดวันสิ้นสุดสัญญาเอาไว
1: ้ใช่ครับ
0: นะคะ
1: โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทาง 96.75 นะครับท่านผอ.แพนแล้วก็ท่านเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคที่คอยดูแลเรามาตลอด2คนนะครับแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาเจอกันใหม่เราจะไปหาเรื่องอะไรมาคุยให้ท่านฟังอีกในช่วงของแล้วก็ใครก็ตามที่สนใจอยากจะมาแลกเปลี่ยนความรู้หรือว่านะครับถ่ายทอดเรื่องของการทำธุรกิจอะไรเงี้ยก็มีหลายๆคนที่เราเล็งอยู่
0: เร
1: ื่
0: องการทำธ
1: ุ
0: รก
1: ิ
0: จการค้าอะไรของท่านนะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: เตรียมไว้นะคะใครที่เคยคุยกันไว
1: ้อ
0: ะ
1: พี่ธนาจุลสิทธิ์นะกำลังจะโทรติดต่อนะครับสำหรับวันนี้ก
0: ็
1: ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะน้องเมฆ
1: สวัสดีพี่เดือนครับ
2: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
3: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 9

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนจากวิกฤตราคาพลังงานประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ร่วมลุ้นการประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกช่วงบ่ายวันนี้กลุ่มกบฏฮูตีประกาศตอบโต้หลังซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายในเยเมนการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026เดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุภิศราเพียวสามพรานผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์ปลากระทิงไฟตามพระราชสวนี
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: เป็นนิสาวันดีว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติทั้งดินน้ำและป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตปัจจัย4ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเมื่อทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายย่อมส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทรงเห็นว่าแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ทั่วประเทศที่เคยมีสัตว์น้ำจืดโดยเฉพาะปลาอยู่อย่างหลากหลายสายพันธุ์และเป็นแหล่งอาหารโปรตีนชั้นดีสร้างรายได้สร้างอาชีพของราษฎรนับวันจะลดลงและหายากจึงมีพระราชสวนีให้ฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธุ์ปลาไทยที่หายากไว้ไม่ให้สูญพันธุ์กรมประมงจึงได้เริ่มดำเนินโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและพันธุ์สัตว์น้ำจืดของไทยมาตั้งแต่ปี2533หนึ่งในนั้นคือการอนุรักษ์ปลากระทิงไฟซึ่งเป็นปลาน้ำจืดที่อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ทั้งยังได้รับความนิยมจากผู้เลี้ยงปลาสวยงามทั่วโลกและเป็นหนึ่งในจำนวนปลาน้ำจืดไทยที่ใกล้สูญพันธุ์ขณะที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีได้รวบรวมพันธุ์ปลากระทิงไฟจากแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่มาดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อขยายพันธุ์และปล่อยลงสู่ธรรมชาติรวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงเป็นอาชีพพร้อมส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามในเชิงพาณิชย์โดยได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันปลากระทิงไฟจำนวน900ตัวและปลาไทยอีก9ชนิดรวม 590,000 ตัวเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำในพื้นที่ต่างๆถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีได้ดำเนินการขยายพันธุ์ปลากระทิงไฟอย่างต่อเนื่องจนสามารถผลิตลูกปลาที่มีความแข็งแรงและมีอัตรารอดสูงได้ประมาณ 3,000 ตัวในปี2564นอกจากนี้ยังได้นำลูกปลากระทิงไฟที่ได้จากการเพาะพันธุ์ชุดแรกปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่เขื่อนกระเสียวร่วมกับราษฎรในชุมชนรอบเขื่อนเพื่อคืนความหลากหลายและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศสนองพระราชสวนีตลอดจนสร้างการรับรู้และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไปเพ็ญศิลป์สงเนียงรายงาน
0: ประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
3: บรรยากาศการเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดช่วงเช้าวันนี้ประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดต่างพร้อมใจเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยนางสาวสอนสิริเมฆฉายจากจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมครอบครัวกล่าวว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาโดยตลอดพระองค์ทรงพระปิชาสามารถและประกอบพระกรณียกิจเพื่อส่วนรวมทั้งงานมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยาก ที่ทรงช่วยผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆแสดงให้เห็นถึงพระเมตตาที่มีต่อประสบกรณิกร
4: คือตั้งแต่ทราบข่าวว่าพระองค์ท่านป่วยไปชวนใช่ไหมคะก็ติดตามข่าวท่านโดยตลอดค่ะจนถึงวันที่ท่านสวรรคตเราก็น้อมรำลึกถึงท่านอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะว่าท่านมีพระอัจฉริยะความสามารถหลายๆด้านเจอพระองค์ท่านครั้งสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เฝ้ารับเสด็จตอนที่ท่านนั่งรถพระที่นั่งเสด็จผ่านแล้วก็นั่งอยู่ที่ฟุตบาทพาน้องชายไปรับปริญญานั้นคือภาพสุดท้ายที่เจอพระองค์ท่านค่ะ
3: ขณะที่นางสาวปวีณาใจเกษมผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอบจ.แพร่นำคณะคุณครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน40คนเข้ากราบสักการะพระบรมศพและพระศพเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เรียนรู้การปฏิบัติตนเมื่อเข้าพระบรมมหาราชวังและปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผ่านประสบการณ์ตรงหลังเสร็จกิจกรรมโรงเรียนมอบหมายให้นักเรียนจะทำคลิปวิดีโอบอกเล่าความประทับใจด้วย
5: เด็กๆตั้งใจมากราบพระบรมศพของพระพันปีหลวงแล้วก็พระองค์พาของเรานะคะก่อนมาคุณครูก็มีการอบรมมีการบรีฟว่าทำไมเราถึงต้องมากราบพระองค์ท่านพระองค์ท่านทำคุณงามความดีให้กับแผ่นดินไทยนะคะแล้วก็สิ่งที่เราสามารถที่จะตอบพระองค์ได้ก็คือการแสดงความจงรักภักดีเด็กๆก็จะได้เรียนรู้วิธีการเดินเข้ามาแบบ walk in เลยเราไม่ได้ทำเรื่องมาก่อนนะคะเผื่อว่าครั้งหน้าเขาจะได้พาคุณพ่อคุณแม่มากราบได้ด้วยนะคะ
3: ทั้งนี้ประชาชนสามารถเดินทางมาถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 20:00 น.นิตยาคุณสิมรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนจากวิกฤตราคาพลังงานพร้อมเดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
6: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบรรยายพิเศษในหัวข้อศักยภาพเศรษฐกิจไทยและมาตรการของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญความเสี่ยงจากวิกฤตราคาพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพต้นทุนการผลิตและกำลังซื้อของประชาชนจากการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเกือบร้อยละ10ของ GDP และหากไม่มีมาตรการรองรับอาจนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อสูงควบคู่กับเศรษฐกิจชะลอตัวเนื่องจากครัวเรือนมีรายได้เติบโตไม่ทันค่าครองชีพขณะที่ภาคธุรกิจต้องเผชิญต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแต่ยอดขายกลับชะลอลงด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงได้ดำเนินมาตรการภายใต้พระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อรับมือผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าวโดยในระยะสั้นมุ่งบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยขณะที่ระยะยาวจะเดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศเนื่องจากหากไม่เร่งดำเนินมาตรการประเทศไทยอาจเผชิญภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤต
7: เพราะว่าเรานำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเกือบ 10% ของ GDP เราผลิตไม่ได้น้ำมันกับก๊าซเรามีผลิตแค่นิดเดียวไม่ถึง 1% แน่นอนอันที่1มาช่วยคนมาดูค่าของชีพอันที่2คือมาช่วยพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเป็นแม่ค้าในตลาดดัชนี SME มันดีขึ้นตัวเลขที่ล่าสุดความเชื่อมั่นดีแต่ไม่พอมันต้องทรานซิชันต้องเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนผ่านคืออะไรเรายังใช้การสัมชาติอย่างนี้ผลิตไฟถ้าเปลี่ยนผ่านตั้งแต่ตอนยูเครนนะตอนการสัมชาติแทนตอนนี้ป่านนี้เราไม่ต้องเหนื่อยถ้าเราไม่ทำวันนี้เราก็นำเข้าไปเรื่อยๆดุลบัญชีและสภาพกระเป๋ามันฟ้องแล้วว่าต้องจ่ายแพงขึ้นแล้วถ้าไม่แก้แบบนี้มันจะเจอวิกฤตซ้อนวิกฤต
6: นายเอกนิติธรรมประภาสย้ำอีกครั้งว่าการดำเนินมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานเสริมกำลังซื้อของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวบุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมพลัดวงเงิน 2,000 ล้านบาทมุ่งส่งเสริมการออมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลง่ายขึ้นเริ่มจำหน่ายวันที่31กรกฎาคมนี้
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ากระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรออม plus ระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง31สิงหาคมนี้หรือจนกว่าวงเงินจะหมดเพื่อส่งเสริมการออมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลได้ง่ายและสะดวกโดยผู้สนใจสามารถซื้อผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังผ่าน wallet สบม.เริ่มต้นเพียง100บาทหรือจองซื้อผ่านธนาคารบริษัทหลักทรัพย์และแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเริ่มต้น 1,000 บาท
8: ในวันที่31กรกฎาคมนี้ล่ะค่ะทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาจะเปิดขายพันธบัตรออม plus ซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าเราไม่ต้องรวยมีเงินเป็นแสนเป็นล้านถึงจะเข้าถึงการซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้พันธบัตรออม plus จะจำหน่ายเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงง่ายและสะดวกคือไปซื้อบนแอปพลิเคชันเป่าตังได้อันนี้ซื้อทีละขั้นต่ำ100บาทค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆหรืออีกช่องทางหนึ่งนะคะจะไปจองที่ธนาคารบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งอันนี้ที่เขาลงทุนในหุ้นกันเนี่ยนะคะถ้าจะช่องทางนี้ก็เริ่มต้นซื้อที่ 1,000 บาทค่ะ
6: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าพันธบัตรออม plusเป็นทางเลือกในการออมที่มีความมั่นคงเนื่องจากเป็นพันธบัตรรัฐบาลโดยรุ่นอายุ3ปีให้ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.8 ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีให้ดอกเบี้ยร้อยละ 2.8 ต่อปีทั้งนี้วงเงินจำหน่ายรวมอยู่ที่ 2,000 ล้านบาทสำหรับประชาชนที่สนใจลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลขอให้ศึกษารายละเอียดและวางแผนการลงทุนให้เหมาะสมเนื่องจากหากจำหน่ายครบวงเงินแล้วจะปิดการจำหน่ายทันทีชวิศาประทุมมารายงาน
0: นอกจากนี้รัฐบาลเร่งสั่งการทบทวนเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมเปิดให้ผู้ไม่ได้รับสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์และตั้งวันสต็อปเซอร์วิสณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้กำหนดจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ไว้ล่วงหน้าหรือมีเป้าหมายลดจำนวนผู้ถือบัตรแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่ยากไร้และเดือดร้อนที่สุดพร้อมคัดกรองผู้ที่มีฐานะไม่เข้าเกณฑ์ออกจากระบบเพื่อให้การใช้งบประมาณด้านสวัสดิการเป็นไปอย่างเหมาะสมอย่างไรก็ตามหากผลการคัดกรองพบว่าหลักเกณฑ์บางประการมีความเข้มงวดจนทำให้ผู้เดือดร้อนจริงไม่ได้รับสิทธิ์นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนเงื่อนไขดังกล่าวรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์สามารถยื่นคำขอทบทวนหรืออุทธรณ์ได้โดยย้ำว่าการดำเนินการจะต้องไม่สร้างภาระแก่ประชาชนและต้องคำนึงถึงผู้ที่มีความจำเป็นได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงนอกจากนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนและยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ควบคู่กับการให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจผู้เดือดร้อนขณะที่ประเด็นคุณสมบัติบางส่วนเช่นการครอบครองรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือการเป็นกรรมการนิติบุคคลอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมผู้ที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภาคใต้จำนวนมากรอร่วมลุ้นการประกาศผลการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยในช่วงบ่ายวันนี้
9: บรรยากาศที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชตลอดช่วงเช้าวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาร่วมกิจกรรมลุ้นผลการประกาศการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีที่ได้รับการบรรจุอยู่ในวาระพิจารณาในวันนี้เวลา 13 นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆเตรียมกิจกรรมเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่แหล่งที่9ของประเทศไทยและแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งที่6 ดยมีนายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ที่ปรึกษานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีภายในบริเวณวัดได้มีการจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อร่วมภาคภูมิใจร่วมส่งแรงใจวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมรดกของเราก้าวสู่เวทีโลกมีการติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่พร้อมจัดเตรียมที่นั่งให้ประชาชนได้รับชมการถ่ายทอดสดลุ้นผลการประกาศในระหว่างที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมที่สาธารณรัฐเกาหลีพร้อมทั้งจัดวงโยธวาทิตของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครศรีธรรมราชมาบรรเลงบทเพลงเฉลิมฉลองสำหรับการจัดกิจกรรมจะมีต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและเจริญจิตตภาวนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมประกอบด้วยการรำโนราบูชาพระธาตุ 1,000 คนพร้อมด้วยการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำอย่างยิ่งใหญ่มาลีชโยรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
0: มาต่อกันที่สถานการณ์ภาคใต้ค่ะผู้บัญชาการทหารบกกำชับทุกหน่วยเร่งติดตามผู้ก่อเหตุลอบยิงและขว้างไป๋บอมโจมตีจุดตรวจบูเกสามีจังหวัดนราธิวาสพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
10: พันเอกเอกวริศชอบทูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้ประชุมร่วมกับผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานหลังเหตุคนร้ายลอบยิงและขว้างไป๋บอมโจมตีจุดตรวจบูเกสามีอำเภอระแงะโดยผู้บัญชาการทหารบกกำชับทุกหน่วยด้านความมั่นคงเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาสพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและทบทวนบทเรียนจากการปฏิบัติงานเพื่ออุดช่องว่างและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยของประชาชนพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยดำเนินการทบทวนหลังการปฏิบัติหรือ after action review เพื่อนำบทเรียนมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องทั้งด้านยุทธวิธีการบังคับบัญชาการประสานงานและการสนับสนุนเพื่อให้มีความพร้อมรับมือทุกสถานการณ์พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นและสันติสุขให้กับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพปภิชานันท์เทพรักษ์ สวท.นราธิวาสรายงาน
9: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือประธานาธิบดีเมียนมาสัปดาห์หน้าย้ำใช้ความสัมพันธ์ฉันมิตรผลักดันความร่วมมือแก้ปัญหาชายแดนยาเสพติดและอาชญากรรมออนไลน์เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ
11: นางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีเมียนมาในสัปดาห์หน้าว่าคือเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความร่วมมือระหว่างสองประเทศโดยรัฐบาลไทยยืนยันจุดยืนในการดำเนินนโยบายต่างประเทศบนพื้นฐานความเป็นมิตรและความจริงใจกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งในการหารือจะครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งการสร้างเสถียรภาพตามแนวชายแดนการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และยาเสพติดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษข้ามพรมแดนรวมถึงการลดการเผาในภาคเกษตรซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยไทยพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเกษตรแก่เมียนมาทั้งนี้รัฐบาลเชื่อว่าหากเมียนมามีความสงบและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชายแดน
8: ประธานาธิบดีมาเยือนไทยเนี่ยก็จะได้คุยในทุกๆเรื่องที่เขาอยากให้เราช่วยเหลืออย่างเช่นเรื่องของด้านความรู้ทางด้านการเกษตรที่จะไปพัฒนากระบวนการเกษตรเขาให้ลดการเผาแล้วมันจะนำไปสู่การลดปัญหา PM 2.5 รวมถึงเรื่องอาชญากรรมต่างๆเนี่ยเอามาคุยกันช่วยเหลือร่วมมือกันเพราะเราเป็นประเทศเพื่อนบ้านอีกอย่างนึงก็คือเราเองเนี่ยก็อยากที่จะดึงพม่าเข้ามามีบทบาทในอาเซียนแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าการที่เราเป็นเพื่อนคุยกันรู้เรื่องกับคนข้างบ้านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเราประเทศไทยที่อยู่ติดกับเพื่อนบ้านเมื่อเขามีปัญหาแล้วมันมากระทบเราเราก็ต้องคุยกันแล้วก็อะไรที่ช่วยได้ก็พร้อมที่จะช่วยค่ะ
11: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าไทยพร้อมร่วมมือกับเมียนมาและสนับสนุนการมีบทบาทในกรอบอาเซียนอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคร่วมกันวาสนาตระเกตรายงาน
0: ส่วนความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชารัฐบาลย้ำให้ความสำคัญและเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บครบถ้วนตามหลักเกณฑ์นางสาวรัชดาธนาติเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์สถานีบริการน้ำมันปตท.สาขาบ้านผืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษถูกจรวด BM-21 ตกใส่จากการกระทำของกัมพูชาเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568นายกรัฐมนตรีได้ติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและกำชับทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วครอบคลุมและเป็นธรรมโดยผู้เสียชีวิต7รายและผู้บาดเจ็บ12รายได้รับเงินช่วยเหลือครบถ้วนแล้วรวมกว่า62ล้านบาทจากหลายหน่วยงานของภาครัฐส่วนความเสียหายของสถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยและบริษัทต้นสังกัดจนสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้แล้วขณะที่การขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทุกกรณีพร้อมตรวจสอบและพิจารณาทุกคำร้องอย่างรอบคอบโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรรับฟังปัญหาด้านการเกษตรพร้อมมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพ
12: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อติดตามรับฟังความคิดเห็นและรับทราบปัญหาด้านการเกษตรจากพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรจำนวน3อำเภอได้แก่อำเภอขานุวรัชบุรีอำเภอปางศิลาทองและอำเภอคลองขลุงโดยภาพรวมเกษตรกรได้สะท้อนปัญหาด้านต้นทุนปัจจัยในการผลิตปัญหาเรื่องน้ำทำการเกษตรการสร้างประตูระบายน้ำเพื่อจัดสรรน้ำใช้ในการเกษตรโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับทราบข้อมูลพร้อมจะประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆในการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่นอกจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้พบปะรับฟังผลการดำเนินงานของสมาชิกสหกรณ์ชาวไร่อ้อยกลุ่มเกษตรกรกล้วยไข่ GI พร้อมให้กำลังใจเกษตรกรในการประกอบอาชีพและได้มีการมอบปัจจัยในการผลิตทางการเกษตรตลอดจนเดินทางลงพื้นที่จริงในการวางแผนจัดระบบการส่งน้ำด้านการเกษตรที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองวังหินอำเภอคลองขลุงเพื่อเป็นการวางแผนในการก่อสร้างประตูระบายน้ำในการบริหารจัดการน้ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อีกด้วยดิเรกยคชรัตน์สวทกำแพงเพชรรายงาน
0: มาต่อกันที่สภาพอากาศค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง61จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง30กรกฎาคม2569นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงในระยะนี้พบว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่30กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยมีพื้นที่ที่คาดว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงรวม61จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ปภ.จึงได้ประสานแจ้งจังหวัดเสี่ยงรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเ ข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงขณะที่กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่9จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี
13: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่9จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากน่านระนองพังงาภูเก็ตกระบี่กาญจนบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือสปป.ลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรรวมทั้งยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องสะสมหลายวันและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้ติยาพันยังเทียนรายงาน
0: อำเภอพญาเมงรายเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันหลังฝนตกหนักต่อเนื่องสั่งทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดพร้อมอพยพกลุ่มเปราะบางหากเกิดเหตุ
14: เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของอำเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายส่งผลให้พื้นที่หมู่ที่11ตำบลแม่เปามีปริมาณน้ำฝนสะสมในรอบ12ชั่วโมงวัดได้110มิลลิเมตรจากการติดตามสถานการณ์พบว่าคลองแม่เปาหมู่ที่5มีระดับน้ำอยู่ที่1เมตรจากระดับขอบตลิ่งสูง3เมตรขณะที่น้ำแม่ตากมีระดับน้ำอยู่ที่ 3.35 เมตรจากระดับขอบตลิ่งสูง5เมตรส่วนพื้นที่ตำบลไม้ยาได้เกิดฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังในพื้นที่หมู่ที่10หมู่ที่14และหมู่ที่18ทางนี้อำเภอพญาเมงรายได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากเกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมฉับพลันให้เร่งดำเนินการอพยพผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงโดยทันทีเพื่อลดผลกระทบและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นวสินทร์ คภิรวงศ์ สวทช.เชียงรายรายงาน
0: ขณะที่จังหวัดตรังเตรียมพร้อมพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า180ของความจุเก็บกักรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำตรัง
15: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำจากฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำตรังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวหลายจุดเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากพร้อมเตรียมการพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า180ของความจุเก็บกักเพื่อการบริหารความเสี่ยงในช่วงฤดูน้ำหลากสำหรับพื้นที่ทายน้ำให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดทั้งนี้จังหวัดตรังได้เตรียมการรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำในช่วงฤดูฝนนี้อีกทั้งเตรียมพร้อมระบบระบายน้ำล่วงหน้าเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเศรษฐกิจและเขตเมืองเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่เศรษฐกิจให้ได้มากที่สุดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมืออาคารชลศาสตร์ระบบระบายน้ำโทรมาตรและบุคลากรประจำพื้นที่เสี่ยงให้สามารถรองรับสถานการณ์ในช่วงน้ำหลากและดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ได้รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องด้วยยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้สั่งการให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมศูนย์พักพิงเครื่องจักรกลบุคลากรและระบบสื่อสารให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงรองรับสถานการณ์น้ำ
16: นายบุญช่วยหอมจำเจนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบประชุมทางไกลเพื่อรับมอบนโยบายการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยปี2569โดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมพร้อมเน้นย้ำเป้าหมายสำคัญประชาชนทุกคนต้องปลอดภัยและต้องไม่มีผู้เสียชีวิตด้านจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมช่วงปลายปีพฤศจิกายนถึงธันวาคมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้สั่งการให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเตรียมศูนย์พักพิงเครื่องจักรกลบุคลากรและระบบสื่อสารให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงพร้อมกำชับให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและเน้นระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านช่องทางเซลล์บอร์ดแคสต์หอกระจายข่าวเสียงตามสายและเครือข่ายอาสาสมัครให้เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมหลากและดินถล่มเพื่อให้พร้อมอพยพและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นวีรพัฒน์เพชรสูตรสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าว AFP รายงานว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศตอบโต้ซาอุดีอาระเบียในวันนี้พร้อมกล่าวหาว่ากองทัพซาอุดีอาระเบียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนในเมืองโฮเดดาและเกาะกามารานของเยเมนจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายขณะที่ซาอุดีอาระเบียยืนยันว่าปฏิบัติการดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่ฐานที่มั่นทางทหารของกลุ่มฮูตีเพื่อสกัดกั้นการคุกคามเรือพาณิชย์ในทะเลแดงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียและอ้างว่าได้โจมตีเรือของซาอุดีอาระเบีย2ลำแล้วในสัปดาห์นี้ซึ่งซาอุดีอาระเบียยืนยันว่าเรือสัญชาติซาอุดีอาระเบียลำหนึ่งถูกโจมตีในทะเลแดงแต่ได้รับความเสียหายเล็กน้อยท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐกำลังเผชิญการระบาดของโรคหัดที่รุนแรงที่สุดในรอบ35ปีโดยตั้งแต่ช่วงต้นปี2569พบผู้ป่วยยืนยันแล้ว 2,318 รายซึ่งมากกว่าตลอดทั้งปี2568ที่มีผู้ป่วย 2,289 รายโดยโรคหัดเป็นโรคติดต่อที่แพร่กระจายได้ง่ายทำให้มีอาการไข้ไอน้ำมูกไหลและมีผื่นขึ้นตามร่างกายอีกทั้งอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเช่นปอดอักเสบสมองอักเสบและอาจทำให้เสียชีวิตได้นางเมลิซาโนแลนศาสตราจารย์ด้านระบาดวิทยาของมหาวิทยาลัยเซาท์แคโรไลนาระบุว่าการระบาดของโรคหัดระลอกนี้เกิดจากการที่ผู้ปกครองจำนวนหนึ่งไม่พาบุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีนเนื่องจากกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงของวัคซีนรวมทั้งไม่ไว้วางใจหน่วยงานสาธารณสุขและหลงเชื่อข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับวัคซีนจนส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยโรคหัดในสหรัฐอาจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ประชุมประเทศสมาชิกศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC มีมติเสียงข้างมากให้ปลดนายคาริมคานอัยการสูงสุดของศาลอาญาระหว่างประเทศออกจากตำแหน่งจากกรณีการประพฤติมิชอบและละเมิดหน้าที่อย่างร้ายแรงหลังถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศผู้ช่วยหญิงรายหนึ่งซึ่งนายคานปฏิเสธข้อกล่าวหามาโดยตลอดพร้อมยืนยันว่าจะใช้ทุกช่องทางทางกฎหมายเพื่อคัดค้านการตัดสินดังกล่าวมติดังกล่าวมีขึ้นในช่วงที่ศาลอาญาระหว่างประเทศกำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากรัฐบาลสหรัฐที่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหลังออกหมายจับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลจากคดีสงครามในฉนวนกาซาขณะที่ที่ประชุมประเทศสมาชิก ICC จะต้องดำเนินการเลือกอัยการสูงสุดคนใหม่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคอสตาริกาจับกลุ่ม นายอเลฮานโดรอาเรียสมอนเฮหรือเอลดิอาโบผู้ต้องหาค้ายาเสพติดที่ทางการต้องการตัวมากที่สุดของประเทศระหว่างปฏิบัติการในจังหวัดเอเรเดียทางตะวันออกเฉียงเหนือของคอสตาริกาโดยปฏิบัติการครั้งนี้ส่งผลให้นายโรนี่รีโอสหนึ่งในหัวหน้าเครือข่ายอาชญากรรมเสียชีวิตและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ8นายทั้งนี้นายมอนเฮหลบหนีการจับกุมนานกว่า10ปีโดยสหรัฐเคยประกาศมอบเงินรางวัล 500,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับข้อมูลที่สามารถนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหารายนี้ขณะที่ปัญหาการค้ายาเสพติดในคอสตาริกาทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแม้ประเทศแห่งนี้เคยได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในภูมิภาคอเมริกากลางก็ตามต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
17: แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกพ่ายให้กับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกเจ้าถิ่น2-1เกม21-15 12-21 และ13-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายขณะที่ประเภทหญิงคู่นันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดแพ้ให้กับหลิวเชงซูกับตันหนิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีนไป0-2เกม9-21และ8-21จบเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศส่วนประเภทคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกเฉือนชนะยูตะวัตนาเบะกับมายะทากุชิคู่มืออันดับ26ของโลกจากญี่ปุ่นไป2-1เกม21-11 19-21และ21-19ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับเกาซินวากับเฉินฟางฮุยคู่มืออันดับ6ของโลกจากจีนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรายการกรมพละศึกษาเดลีนิวคัพ2026ที่สนามสุพัชลาไซในรอบชิงชนะเลิศโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยแชมป์เก่าไป2-0คว้าแชมป์พร้อมถ้วยพระราชทานไปครองได้สำเร็จและนับเป็นครั้งแรกในรอบ18ปีหลังคว้าแชมป์ครั้งล่าสุดเมื่อปี2551ศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ ISPS Honda Women's Scottish Open ที่ประเทศสกอตแลนด์หลังจบการแข่งขันรอบ2ทั้งโปรเมียวปาจรีอนันต์นฤการและโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจต่างเก็บบอร์ดสกอร์เท่ากันที่4อันเดอร์พาร์ขยับขึ้นมารั้งอันดับ4ร่วมได้สำเร็จขณะที่ตำแหน่งผู้นำเดี่ยวยังคงเป็นของเจนนี่ชินโปรสาวจากเกาหลีใต้ที่วงสวิงร้อนแรงทำสกอร์รวมไปถึง11อันเดอร์พาร์การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีวันสุดท้ายประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์กับอนันต์ทีพงศ์สิริเลิศเอาชนะปรัฐกรภาชีรัตน์กับโอลิเวอร์เวนเซนเบิร์กฮาวซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์ได้2เซตรวด6-1และ6-4ส่งผลให้พิชพงษ์กับอนันต์ทีคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จด้านประเภทหญิงคู่กฤษณารอดประเสริฐนักหวดไทยกับอลิสคาโดซีจากออสเตรเลียเอาชนะวิมุตติยาพงหนูกับอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติไป2เซตรวดเช่นกันด้วยสกอร์6-3และ6-2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 250รายการปรากโอเพ่นที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กรอบก่อนรองชนะเลิศลาลานาทาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ82ของโลกต้านความแข็งแกร่งของดาเรียสนีกูมือวางอันดับ8ของรายการและมืออันดับ54ของโลกจากยูเครนไม่ไหวพ่ายไป0-2เซต0-6และ3-6จบเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายนางสาวอภิญญามีสามเสนผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับนายศิโรจน์มียศผู้อำนวยการสำนักการกีฬากรมพละศึกษานางสาวชูพิชชุติธรรมผู้อำนวยการโครงการแข่งขันสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยร่วมเป็นประธานเปิดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลยูธบาสเกตบอลแชมเปี้ยนชิพหรือ IYBC 2026ที่สนามบาสเกตบอลโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมีนบุรีนางสาวอภิญญามีสามเสนผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่า IYBC 2026เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะกีฬาเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมโลกและสร้างมิตรภาพข้ามพรมแดนพร้อมชื่นชมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันให้การแข่งขันได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
18: ค่ะรายการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาตินี้นะคะถือว่าครบทุกมิตินะคะมิติของการที่นักกีฬาได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะมิติของเสริมการท่องเที่ยวมิติส่งเสริมในเรื่องของมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะถือแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนะคะและก็ถือว่าครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะคะพระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันถึง2รุ่น4ถ้วยนะคะและครั้งนี้ถือว่าเป็นรายการแข่งขันที่มีนักกีฬาสนใจเข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นกว่าปีที่แล้วค่ะ
17: ขณะที่นางสาวชูพิชชุติธรรมผู้อำนวยการโครงการแข่งขัน IYBC กล่าวว่า IYBC จัดแข่งขันต่อเนื่องเป็นปีที่4โดยในปีนี้มีทีมเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันรวม89ทีมจาก12ประเทศซึ่งสะท้อนให้เห็นการเติบโตของรายการและความเชื่อมั่นจากวงการบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติที่มีต่อประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติทั้งนี้การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ IYBC 2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาเทวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง28กรกฎาคม2569ที่โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมีนบุรีและโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาแผนกสวิทย์กรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดการประกวดไลน์แดนซ์ประจำปี2569ภายใต้โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยในปีนี้จัดคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันจาก4ภาคได้แก่โซนภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีทั้งหมด75ทีมเข้าร่วมก่อนหาตัวแทนภาคละ5ทีมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศมาแข่งขันที่สนามกีฬานิมิบุตรกรุงเทพมหานครเพื่อเฟ้นหาทีมแชมป์จากแต่ละภาคพร้อมครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเงินรางวัลรวม 240,000 บาทพักกีวอนผู้ฝึกสอนทีมนักตบลูกยางหนุ่มไทยติวเข้มนักกีฬาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศศึกวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026เลส2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียหลังก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยตบชนะเวียดนามไป 3-2 เซตโดยอมรเทพคนหารกัปตันทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยว่านัดที่ผ่านมาทีมเวียดนามแก้เกมได้ค่อนข้างดีทำให้ทีมไทยเล่นได้ยากขึ้นแต่ด้วยความมั่นใจของทีมชาติไทยและทักษะของทุกคนในทีมช่วยทำให้รักษาแต้มไว้ได้ส่วนการพบกับกัมพูชาก็พร้อมแก้มือด้วยและต้องการชนะเพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศให้ได้แต่ก็จะไม่ประมาทและทำเต็มที่ในทุกๆแมตช
19: ์ไทยเป็นที่2ฝั่งโน้นเราก็อยากจะชนะเพื่อเข้าชิงครับเพราะเป้าหมายของเราคือเข้าชิงแล้วก็อยากจะได้แชมป์ด้วยเหมือนกันครับแต่ในการที่เราจะเข้าชิงได้เราต้องผ่านไปแต่ละช็อตแต่ละช็อตแต่ละแมตช์แต่ละแมตช์ครับเพราะถ้าเราประมาทคู่แข่งไปเดี๋ยวเราจะมีประสบการณ์เหมือนสนามแรกครับผมเราโฟกัสแต่ละแต้มดีกว่าครับถ้าเราจะคิดว่าเราชนะเขาเนี่ยเราแพ้ไปแล้ว 50% ครับคิดว่ามั่นใจครับเพราะมันค่อนข้างที่จะดีขึ้นเรื่อยๆในการแก้ไขแต่ละช็อตของเราที่ข้อบกพร่องต่างๆคนปากเขาก็ค่อยๆแก้เรื่อยๆครับผม
17: ทั้งนี้ทีมชาติไทยจะลงสนามกับกัมพูชาในรอบรองชนะเลิศศึกวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026เลข2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 15:30 น.ถ่ายทอดสดทาง JMM 25ผานิช

0: หนูทอทหารรอเรือการันเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าจันทระแปลว่าผู้ส่องแสงทองคำผู้ส่องแสงเป็นสีประดุจทองคำผู้สุขสำราญผู้รื่นเริงผู้บันเทิงใจในภาษาไทยจันเป็นชื่อดาวบริวารของโลกให้แสงสว่างนวลเย็นตาในยามค่ำคืนเรียกว่าพระจันทร์หรือดวงจันทร์ถ้าเป็นชื่อดาวบริวารของดาวเคราะห์อื่นเรียกว่าดวงจันทร์ไม่เรียกพระจันทร์เช่นดาวพฤหัสบดีมีดวงจันทร์4ดวงเป็นบริวารนอกจากนี้จันทร์ยังเป็นชื่อวันซึ่งเป็นวันเริ่มต้นการทำงานของสัปดาห์เรียกว่าวันจันทร
1: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
2: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงโนอื่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในวันที่26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2

0: 2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:10 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:25 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง88เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพานประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกลุ่มศิษย์เก่าศิลปะศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักศิลป์และหอศิลป์วังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานมหกรรมศิลปะศึกษาช่างศิลปะ2569เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานครต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทุจริตรับสินบนสู่ความผิดทางกฎหมายที่ต้องรับท่านผู้ฟังครับการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเกิดขึ้นในรูปแบบใดก็ตามมักสร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติและสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนแม้ว่าการกระทำผิดดังกล่าวจะมีโทษทางอาญาและผู้กระทำความผิดจะต้องถูกดำเนินคดีในทุกฐานความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่การกระทำความผิดดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐก็ยังคงปรากฏให้เห็นในสังคมครับการทุจริตประพฤติมิชอบที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐจะมีพฤติกรรมและวิธีการที่หลากหลายขึ้นอยู่กับภารกิจของงานนั้นๆ แม้ว่าจะมีระเบียบและข้อกฎหมายมาบังคับใช้หรือการเอาจริงเอาจังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ตามโดยรูปแบบการทุจริตที่มักพบเห็นอยู่บ่อยครั้งจากการดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดคือการเรียกรับสินบนนั่นเองครับข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐระบุถึงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีความผิดดังกล่าวอาทิมีพฤติกรรมเรียกรับเงินสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อแลกกับการปฏิบัติหรือเงื่อนไขเรียกรับผลประโยชน์บางประการจะมีความผิดในฐานร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับเงินเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการตามหน้าที่และร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทำการหรือ

0: วัฒนะตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลที่ mail@pacc.go.th เดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเองณศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงานปปท.ชั้น2อาคารซอฟต์แวร์พาร์คถนนแจ้งวัฒนะตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120หรือที่สายด่วน1206ครับจบบทความประจำวันเรื่องทุจริตรับสินบนสู่ความผิดทางกฎหมายที่ต้องรับเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์ นันตสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้รอบให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมอ่าน

0: ุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์沙尊府旅遊及體育辦公室誠邀您參加寧惹文化分情節 Baranagan Festival，共同感受安达曼海沿岸六府珍贵魅力又独特的年惹文化。精彩文化包括年惹小姐选美、年惹儿童大赛、现场烹饪传统年惹美食展示、潮剧表演、伊斯兰安阿西德演唱，以及沙敦府首次登场的光影艺术动影社表演Motion Mapping Light Art Lake Rashmet Your Mood和 No One Else 免票演唱会，还可搭乘观光电车游览老城区，品尝安达曼六府特色美食，选购各地优质产品。7月24日至26日诚邀您莅临沙敦府五里湾一路老城区，共赴年惹文化分情节，一起感受独特又有魅力的年惹文化吧。
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 200 กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที

0: ใครทักมาอีกเนี่ย
1: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
0: ้เฮ้ย
1: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
2: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
0: ขับขี่มีสติ
1: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
7: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
6: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
7: การสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
6: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย
7: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ไก่ไก่มูเอาอย่าซ่าม้าไก่กามู
1: ดีไหมได้หนกุ้ง
0: จับจับนกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่โซ่ได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกุ้งล่าหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นตัดเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
6: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
5: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
6: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
5: ใช้แล้วจ้าพี
6: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันค่ะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะคุณผู้ฟังกับวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะหลายๆคนก็คงจะลุ้นกันนะคะสำหรับเรื่องของการขึ้นทะเบียนมรดกโลกนะคะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งมีการถ่ายทอดสดกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็มาร่วมลุ้นพร้อมๆกันก็แล้วกันนะคะสำหรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกนะคะสำหรับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะคุณผู้ฟังซึ่งสำหรับเรื่องนี้นะคะประเทศไทยของเราเนี่ยก็คือลุ้นกันนะคะเรียกได้ว่าลุ้นกันจนตัวโก่งกันแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะซึ่งเอาใจช่วยกันด้วยก็แล้วกันนะคะยังไงก็ถ้าเกิดว่ามีการประกาศผลออกมานะคะเราก็จะได้มีการเฉลิมฉลองพร้อมๆกันนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็กำลังมีการถ่ายทอดกันอยู่นะคะถ่ายทอดสดกันอยู่นะคะซึ่งตอนนี้ที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะก็ประมาณ15นาฬิกาค่ะแล้วก็ที่ประเทศไทยของเรานะคะ13นาฬิกาก็คือช่วงเวลานี้นะคะทางกรมศิลปากรค่ะก็เชิญชวนคนไทยนะคะร่วมติดตามเรียกได้ว่านาทีประวัติศาสตร์นะคะเรื่องของการประกาศผลวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกอย่างเป็นทางการนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องนี้นะคะนายพนมบุตรจันทรโชติค่ะอธิบดีกรมศิลปากรนะคะท่านก็บอกว่าทางกรมศิลปากรเนี่ยก็ได้ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเตรียมความพร้อมที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจะได้รับการพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ค่ะที่นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีค่ะซึ่งก็มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมทุกภาคส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่นะคะทั้งเรื่องของการตักบาตรพระสงฆ์พิธีสวดมนต์การรวมพลังรำโนราบูชาพระธาตุนะคะแล้วก็การแสดงแสงสีเสียงหน้าพระวิหารหลวงด้วยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็มีการติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่นะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ชมการถ่ายทอดสดลุ้นผลการประกาศผลกันอย่างใกล้ชิดแล้วนะคะคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องที่เราลุ้นกันมานะคะซึ่งก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะเราก็จะได้ร่วมเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่นะคะสำหรับวัดพระธาตุนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะคุณผู้ฟังคะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรามาเจอกันค่ะวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็มีสวทตะกัวป่าของเราเนาะเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะซึ่งก็ผ่าน4จังหวัดทางฝั่งอันดามันนะคะก็มีจังหวัดระนองค่ะซึ่งสามารถติดตามรับฟังได้ที่สวทระนองนะคะจังหวัดภูเก็ตก็สามารถติดตามรับฟังได้ที่สวทภูเก็ตค่ะจังหวัดกระบี่นะคะสามารถติดตามรับฟังได้ที่สวทกระบี่ค่ะจังหวัดพังงานะคะก็ติดตามรับฟังได้ที่สวทพังงาแล้วก็สวทตะกั่วป่านะคะพอพูดถึงพื้นที่จังหวัดกระบี่นะคะสำหรับ ที่จังหวัดกระบี่ในวันนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะนายพลพีสุวรรณชวีค่ะได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมสตรีไทยยุคใหม่เสียงที่เปลี่ยนโลกรากฐานที่ยั่งยืนนะคะที่ห้องประชุมกิ่งจันทร์อาคารจันทร์อินชั้น3โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งก็มีอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสและความหลากหลายทางสังคมวุฒิสภานะคะรวมถึงนายกิติธรกุลค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระบี่เขต1นายธิรเดชตั้งมั่นก่อกิจค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระบี่เขต2ค่ะรวมถึงนายกิตติชัยเอ่งช่วนนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระบี่เขต3ค่ะแล้วก็มีนางสาวสสิธรกิติธรกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการนะคะร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมในงานก็ประกอบไปด้วยการแสดงโชว์ให้การต้อนรับรัฐมนตรีพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรในพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะอีกทั้งยังมีบูธกิจกรรมร้านอาหารโอท็อปในพื้นที่จังหวัดกระบี่หลายๆบูธกิจกรรมด้วยนะคะซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความคึกคักแล้วก็อบอุ่นนะคะอันนี้รายงานข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่นะคะคุณผู้ฟังคะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะคะนี้มี breaking news นะคะส่งเข้ามานะคะจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งก็มีรายงานข่าวเข้ามานะคะก็บอกว่าการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48นะคะซึ่งจะมีการพิจารณาเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ถือว่าเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมภายใต้เกณฑ์คุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลนะคะในวันนี้นะคะที่ศูนย์การประชุมนิทรรศการนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนะคะซึ่งการประชุมนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีระดับโลกค่ะซึ่งมีการพิจารณาเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมภายใต้เกณฑ์คุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากล นะคะซึ่งสะท้อนคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปกรรมสถาปัตยกรรมและความศรัทธาที่สืบทอดต่อเนื่องมายาวนานกว่าพันปีนะคะซึ่งการเดินทางครั้งนี้ไม่เพียงเป็นภารกิจสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ก็ยังเป็นภารกิจของประเทศไทยในการผลักดันแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาตินะคะหากได้รับการขึ้นทะเบียนก็จะนับว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของชาติและก็ความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็คนไทยทั้งประเทศนะคะซึ่งตอนนี้ก็กำลังนับถอยหลังกันนะคะซึ่งก็หลังจากที่ประชุมเคาะนะคะถ้าเกิดว่ามี breaking news นะคะส่งเข้ามาตอนนี้เดี๋ยวจะรายงานให้ทราบในช่วงถัดไปก็แล้วกันค่ะอยากฟังเพลงนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้นะคะที่0764-21055ค่ะซึ่งวันนี้ก็มีดิฉันจันทราสุขนุชนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วก็มีน้องส้มนะคะคุณชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรค่ะควบคุมเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live นะคะรับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านกันด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนค่ะ
1: กันรับมือได้ในช่วงหน้าฝนมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากกว่าปกติเนื่องจากถนนเปียกลื่นและทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ดีจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขอแนะวิธีขับรถอย่างปลอดภัยในช่วงหน้าฝนดังนี้ครับไม่ขับรถเร็วใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับสภาพถนนและระยะในการมองเห็นเส้นทางใช้ระดับที่ปัดน้ำฝนให้เหมาะสมกับความแรงและปริมาณฝนไม่เบรกกระทันหันเพราะจะทำให้รถเสียการทรงตัวไม่เปลี่ยน

ค่ะคุณผู้ฟังคะก็สามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้นะคะ0764210055ค่ะก็ยังคงอยู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะซึ่งก็ออกอากาศในพื้นที่4จังหวัดทางฝั่งอันดามันค่ะมีจังหวัดระนองจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่แล้วก็จังหวัดพังงานะคะก็สามารถติดตามรับฟังได้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีสถานีวิทยุรีเล็กเรดิโอค่ะที่ตำบลพรมโลกอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะร่วมรับสัญญาณให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันด้วยนะคะแล้วก็มีสถานีวิทยุท้ายเมืองเรดิโอค่ะรับสัญญาณจากสวท.ตะกั่วป่าเราเช่นเดียวกันนะคะกับคุณผู้ฟังคะตอนนี้เราก็ร่วมลุ้นกันต่อไปนะคะสำหรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของวัดพระธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะกับคุณผู้ฟังคะมาทบทวนไทม์ไลน์เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันสักนิดหนึ่งนะคะหลังจากที่ทั้งรายเก่าแล้วก็รายใหม่นะคะมีการประกาศชื่อกันไปแล้วเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะสำหรับใครที่ผ่านเกณฑ์ทั้ง3ข้อนะคะคิดถูกทั้ง3ข้อก็คือสามารถใช้สิทธิ์ได้เลยค่ะตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะคะแต่สำหรับใครที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์นะคะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอย่างเช่นเป็นนักศึกษาสกร.เป็นนักศึกษาทั่วๆไปนะคะหรือว่าเป็นผู้ที่มีรถยนต์หลายคันนะซึ่งสำหรับเรื่องของรถยนต์เนี่ยทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขาก็พยายามช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันอยู่นะคะสำหรับตอนนี้ใครที่เหมือนกับว่ามีรถแล้วก็ขายไปหรือว่ารถนั้นเก่ามากแล้วอันนี้ก็สามารถไปติดต่อรายละเอียดกันนะคะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือว่าสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศนะคะเพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านี้มาประกอบในการยื่นอุทธรณ์นะคะในการขอรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งสำหรับการยื่นอุทธรณ์เนี่ยทางระบบเนี่ยได้เปิดให้ยื่นอุทธรณ์นะคะตั้งแต่วันที่17จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569นี้ค่ะคุณผู้ฟังสำหรับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังเนี่ยมีการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่27กรกฎาคมนี้ค่ะเรื่องของการปรับปรุงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ขยายเวลาทบทวนสิทธิ์นะคะซึ่งสำหรับเรื่องนี้เนาะการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลเนี่ยมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่นะคะในการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้มีรายได้น้อยค่ะเพื่อให้สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือแล้วก็สวัสดิการขั้นพื้นฐานจากรัฐได้อย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมนะคะซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาทางกระทรวงการคลังเนี่ยได้มีการประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็พบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์จำนวนหนึ่งจากผู้ลงทะเบียนเข้าระบบคัดกรองทั้งหมดมากกว่า18ล้านรายนะคะซึ่งก็มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนหนึ่งด้วยนะคะซึ่งภายหลังการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569เนี่ยได้มีเสียงสะท้อนของประชาชนผู้เดือดร้อนที่ไม่ผ่านการคัดกรองและก็มีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐนะคะเช่นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อมูลค้างในทะเบียนหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตัวเองซึ่งหลักเกณฑ์ปัจจุบัน
ยังไม่สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงค่ะจากปัญหาความเดือดร้อนและก็ข้อจำกัดของเกณฑ์การคัดกรองซึ่งสำหรับเรื่องนี้รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเนาะเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเรื่องของการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งคัดกรองคนจนจริงให้ได้รับสิทธิ์ตรงเป้าและนำงบประมาณช่วยเหลือถึงผู้เดือดร้อนให้มากที่สุดค่ะหลังข้อมูลไม่ได้ปรับปรุงกว่า 4-5 ปีอันนี้ส่งผลให้สามารถนำผู้ตกสำรวจและผู้มีความเดือดร้อนจริงเข้าสู่ระบบเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งรัฐบาลเนี่ยพร้อมที่จะรับฟังทุกข้อเสนอแนะรวมถึงข้อร้องเรียนจากประชาชนด้วยนะคะเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์อย่างรอบคอบนะคะโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตรงจุดแล้วก็ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นนะคะผ่านการตรวจสอบคัดกรองข้อมูลเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านกระบวนการอุทธรณ์อย่างที่บอกนะคะเพื่อให้การพิจารณาสิทธิ์เนี่ยเป็นไปอย่างเป็นธรรมแล้วก็นำไปสู่การปรับปรุงหลักเกณฑ์และกลไกการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะและเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา23กรกฎาคมนะคะนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้มีการเปิดเผยสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมโดยมีดร.เอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานซึ่งที่ประชุมเนี่ยได้รับทราบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการขอทบทวนสิทธิ์และการขอแก้ไขข้อมูลในการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจากหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเช่นกรมการขนส่งทางบกกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมส่งเสริมการเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.นั่นเองค่ะโดยที่ประชุมเนี่ยได้มีข้อสรุปเช่นเห็นควรขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันให้ได้รับต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายน2569ค่ะโดยผู้มีบัตรในปัจจุบันไม่ต้องดำเนินการใดเพิ่มเติมและให้ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกกลุ่มเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะในระหว่างช่วงของการทบทวนสิทธิ์ของโครงการปี2569นะคะแล้วก็ข้อที่2เห็นควรขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์เป็นถึงวันที่31สิงหาคมค่ะซึ่งเดิมเนี่ยคือวันที่31กรกฎาคมก็คือสิ้นเดือนนี้ผ่านทาง4ช่องทางหลักก็คือเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5แห่งไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็ขยายเวลาในการติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลนะคะเพื่อแก้ไขข้อมูลไปจนถึงวันที่20กันยายน2569เดิมเนี่ยวันที่16สิงหาคมค่ะแล้วก็ข้อที่3ก็คือเพื่อให้การจัดสวัสดิการของภาครัฐเนี่ยมีความแม่นยำครอบคลุมและสอดคล้องกับสภาวะของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะรวมทั้งไม่เป็นภาระกับประชาชนในการยื่นทบทวนสิทธิ์เนาะจึงเห็นควรกำหนดแนวทางการทบทวนข้อมูลในการตรวจสอบของเกณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรณีเกณฑ์กรรมสิทธิ์ในการถือครองรถอันนี้ให้มีการปรับปรุงข้อมูลสำหรับผู้ถือครองรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีหรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน15ปีที่มีมูลค่าต่ำ
และกรณีผู้ถือครองรถจักรยานยนต์ที่ยังอยู่ระหว่างการผ่อนชำระและยังมีภาระทางการเงินรวมถึงกรณีมีการจำหน่ายรถยนต์รถจักรยานยนต์ให้กับคนอื่นแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งต่อนายทะเบียนนะคะรวมถึงกรณีถูกสวมสิทธิ์ในการสวมสิทธิ์รถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ค่ะการจากการแอบอ้างชื่อเพื่อใช้ในการจดทะเบียนรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็กรณีเกณฑ์สถานะนักเรียนหรือนักศึกษาให้ปรับปรุงข้อมูลของการศึกษานอกระบบและไม่อยู่ในระบบการศึกษาภาคบังคับค่ะแล้วก็ยังมีกรณีเกณฑ์ผู้ถือหุ้นและกรรมการในบริษัทของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้ปรับปรุงข้อมูลกรณีเป็นวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมค่ะแล้วก็ยังมีกรณีเกณฑ์บัญชีตราสารหนี้และหลักทรัพย์ให้ปรับปรุงข้อมูลของการมีบัญชีตราสารหนี้และหลักทรัพย์โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวของบัญชีนะคะทั้งนี้ก็จะมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมประเด็นต่างๆให้ครบถ้วนแล้วก็นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในวันที่27กรกฎาคมก็คือวันจันทร์นี้นะคะนอกจากนี้ค่ะหน่วยงานภาครัฐเนี่ยได้เร่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะใครที่ติดในเรื่องของการมีทรัพย์สินเป็นรถยนต์อันนี้ก็สามารถติดต่อที่กรมการขนส่งทางบกนะคะสำหรับใครที่ติดเรื่องไหนนะอย่างเช่นเรื่องของนี่เรื่องของการทำการค้าอันนี้ก็ติดต่อที่กระทรวงในส่วนในหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์นะคะใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะก็อย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งนิ่งนอนใจเนาะให้ยื่นอุทธรณ์กันไปนะคะซึ่งสำหรับวิธีการอุทธรณ์เนี่ยก็คือไม่ยากนะคะใครที่เปิดรายชื่อดูในเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะมีปุ่มสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินนะคะก็กดเข้าไปแล้วก็กดยื่นอุทธรณ์ได้เลยนะคะสำหรับเรื่องโครงการยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะซึ่งตอนแรกเนี่ยก็คือจะหมดเขต31กรกฎาคมนี้แต่ว่าเดี๋ยวรออัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่หนึ่งก็แล้วกันนะคะฟังเพลงกันสักสองเพลงค่ะขอบคุณที่โทรแนะนำงานเพลงเข้าสู่ในช่วงของรายการนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ

0: ช่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงา
1: ค่ะเที่ยวกินเช็คอินพังงาเนาะก็เชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวมากินมาเช็คอินในพื้นที่จังหวัดพังงาของเรากันค่ะเพราะว่าจังหวัดพังงาของเรานะคะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะคะหลากหลายด้วยค่ะช่วงนี้นะคะช่วงฤดูมรสุมช่วงหน้าฝนนะคะก็มีท่องเที่ยวเชิงกีฬานะคะก็คือมาเที่ยวในพื้นที่เขาหลักแล้วก็เล่นเซิร์ฟนะคะซึ่งทางเขาหลักเซิร์ฟทาวน์นะคะก็มีการจัดกิจกรรมwomen serve camp กันอยู่นะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็ได้เริ่มมาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกิจกรรม women serve camp นะคะก็คุณสาวสาวคุณผู้หญิงนะคะที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะก็อันดับแรกนะคะเริ่มต้นด้วยการทำกิจกรรมนะคะที่มาลิคาเฟ่คอฟฟี่เฮาส์นะคะมาลิคอฟฟี่เฮาส์นะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็อยู่ที่เขาหลักนั่นเองนะคะเป็นการทำเวิร์กช็อปในเวิร์กช็อปแรกในทริปนะคะก็คือทำมัทฉะนะคะก็เป็นกิจกรรมเล็กๆนะคะที่Women Surf Camp นะคะได้ร่วมกิจกรรมกันนะคะแล้วก็พักที่อัปสราบีทฟอนรีสอร์ทและแอนวินล่านะคะหลังจากนั้นนะคะก็จวงค่ำนะคะก็มีดินเนอร์นะคะซึ่งก็เป็นมื้อเย็นนะคะที่เขาหลักนะคะซึ่งก็ภายในโรงแรมนั่นแหละค่ะอัปสราบีทฟอนรีสอร์ทแอนด์วิลล่านะคะที่ห้องอาหารคาคินอสนะคะก็มีน้องเรมีนะคะเป็นพิธีกรนะคะอันนี้ก็ดูในเขาหลักเซิร์ฟทาวน์นะคะในเพจเขาหลักเซิร์ฟทาวน์ค่ะและช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็เป็นการวิ่งรับลมทะเลก่อนเตรียมตัวเข้าสู่ในเรื่องของคลาสเรียนเซิร์ฟนะคะของ Women Surf Camp นะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็กำลังฝึกการเรียนการสอนกันอยู่นะคะสำหรับใครที่มีความกังวลนะว่าเราเนี่ยไม่เคยเล่นกีฬาเซิร์ฟมาก่อนเลยนะคะกลัวอยู่นะคะอันนี้ดิฉันคอนเฟิร์มได้นะคะแค่เรามีใจนะคะก็สามารถที่จะไปเรียนรู้ที่เขาหลักเซิร์ฟทาวกันได้แล้วนะคะสำหรับการ เล่นเซิร์ฟนะคะไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟบอร์ดนะคะหรือว่าเซิร์ฟสเก็ตพวกนี้นะคะกีฬาทุกประเภทที่เกี่ยวกับเซิร์ฟนะคะเขาจะมีการสอนกันแบบตัวต่อตัวนะคะในคลาสเรียนค่ะซึ่งการสอนทุกขั้นตอนเนี่ยก็คือมีความปลอดภัยแน่นอนนะคะเพราะว่าจังหวัดพังงาของเรานะเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเรามีการเน้นเรื่องของความปลอดภัยนะคะซึ่งสำหรับเรื่องนี้ค่ะนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาก็คือนายเลิศศักดิ์ปนกลิ่นนะคะก็พร้อมด้วยคณะกรรมการแล้วก็คณะผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะก็ได้มีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่าการทำ MOU นะเพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัยและการแพทย์ฉุกเฉินรองรับนักท่องเที่ยวค่ะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวจังหวัดพังงานะคะเมื่อสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาและโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตสาขาเขาหลักนะมีความร่วมมือเกิดขึ้นโดยมีเป้าหมายร่วมกันนะคะว่าทุกชีวิตมีความสำคัญทุกวินาทีมีค่าแล้วก็ทุกพื้นที่ท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะ จังหวัดพังงานะคะก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลหมู่เกาะที่อยู่ห่างจากชายฝั่งไม่ว่าจะเป็นเกาะซิมิลันเกาะสุรินแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลอื่นๆนะคะซึ่งการเดินทางเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานหากเกิดอุบัติเหตุนะคะหรือว่าเจ็บป่วยฉุกเฉินการเข้าถึงการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและถูกต้องก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาชีวิตค่ะซึ่งภายใต้ความร่วมมือนี้นะคะทั้ง2หน่วยงานก็จะมีการร่วมกันพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวค่ะผ่านการฝึกอบรมด้านการปฐมพยาบาลการช่วยฟื้นคืนชีพการใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตเบื้องต้นการประเมินสถานการณ์ฉุกเฉินตลอดจนการประสานงานและการส่งต่อผู้ป่วยอย่างเป็นระบบเนาะเพื่อให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะซึ่งการท่องเที่ยวที่ดีนะคะไม่ใช่วัดเพียงความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวแต่ต้องวัดจากความพร้อมในการดูแลแล้วก็การปกป้องทุกชีวิตที่เดินทางมาเยือนจังหวัดพังงาของเราด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ยินดีต้อนรับสู่การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะซึ่งเรามีการเน้นเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วค่ะก็อยากเชิญชวนทุกท่านมาท่องเที่ยวนะคะซึ่งตอนนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นฤดูกาลกรีนซีซั่นแต่จังหวัดพังงาของเราเนี่ยก็มีกิจกรรมให้ร่วมเยอะแยะมากมายนะตัวอย่างเมื่อกี้ก็เป็น Women Surf Camp นะคะสำหรับผู้หญิงนะคะที่มาเที่ยวคนเดียวมาเรียนเล่นเซิร์ฟอะไรต่างๆนะคะเรื่องของการกีฬาค่ะคุณผู้ฟังน่าเสียดายค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะสำหรับรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะก็เจอกับดีเจน้ำเปล่านะคะในช่วงคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้ดิฉันกับน้องส้มลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: นีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะชาวระแงะจังหวัดนราธิวาสกว่า200คนร่วมจัดพิธีละหมาดฮายัตขอสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ชาวระแงะจังหวัดนราธิวาสกว่า200คนร่วมจัดพิธีละหมาดฮายัตขอสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่หลังเกิดเหตุความไม่สงบจุดตรวจบูเกซามี
8: ชาวอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสกว่า200คนพร้อมผู้นำศาสนาสนราชการและเจ้าหน้าที่ความมั่นคงร่วมจัดพิธีละหมาดฮายัตบริเวณวงเวียนลองกองเทศบาลตำบลตันยงมาศเพื่อขอพรให้ความสงบสุขกลับคืนสู่พื้นที่และร่วมกันแสดงพลังปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบพิธีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเกิดเหตุคนร้ายยิงและคว้างระเบิดไป๊บอมใส่จุดตรวจปูเกซามีเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายและมีประชาชนรวมถึงเด็กวัย10ขวบได้รับบาดเจ็บซึ่งนับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของพื้นที่ด้านเจ้าหน้าที่ความมั่นคงได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยปรับจุดตรวจเป็นแบบเคลื่อนที่เพื่อความยืดหยุ่นพร้อมตรึงกำลังจุดสำคัญคุ้มครองประชาชนขณะที่ฝ่ายสืบสวนกำลังเร่งตรวจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ปลอกกระสุนและยานพาหนะที่ใช้ก่อเหตุเพื่อเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้โดยเร็ววีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ขณะที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35สกัดรถจักรยานยนต์ไร้ป้ายทะเบียนยึดยาบ้า600เม็ด
9: เจ้าหน้าที่ทหารพรานกองร้อยทหารพรานที่3503หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ปฏิบัติหน้าที่ณจุดตรวจเพื่อความมั่นคงอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากตรวจพบรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจึงให้สัญญาณหยุดเพื่อตรวจสอบพบผู้ขับขี่1รายคือนายเอนามสมมุติผลการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน605เม็ดซุกซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าสะพายเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่35ได้ดำเนินการลาดตระเวนสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนตลอด24ชั่วโมงดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: สำนักงานบริหารจัดการกฎระเบียบตลาดแห่งรัฐของจีนสั่งปรับเงินจากแพลตฟอร์มบริการท่องเที่ยวออนไลน์รายใหญ่กว่า 5,000 ล้านหยวนฐานดำเนินการผูกขาดตลาดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า สำนักงานบริหารจัดการกฎระเบียบตลาดแห่งรัฐของจีนสั่งปรับและยึดเงินรวมมูลค่ากว่า 5,000 ล้านหยวนหรือเกือบ 26,000 ล้านบาทจากบริษัท trip.com group แพลตฟอร์มบริการท่องเที่ยวออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของประเทศหลังพบว่าบริษัทดังกล่าวละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดทางตลาดด้วยการทำข้อตกลงบังคับให้ผู้ประกอบการโรงแรมบางแห่งใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัทเพียงรายเดียวและยุติการใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัทคู่แข่งด้านบริษัท trip.com group แถลงการยอมรับผลการตรวจสอบพร้อมระบุว่าจะใช้บทลงโทษในครั้งนี้เป็นโอกาสในการปรับปรุงการให้บริการและจะยุติการแข่งขันทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
10: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
12: พรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
13: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
14: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
13: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
14: ้เฮ้ย
13: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
15: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
14: ขับขี่มีสติ
13: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: รัฐบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึงไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไรอาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
17: รักน้ำรักป่า รักษาแผ่นดินร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ฟื้นคืนกับรายการส่องธรรมชาติอันดามันดำเนินรายการโดยมูลนิธิอนุรักษ์

0: ขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

ัดระบัดใบสู่ใจที่แสงแดดเย้าเบาลงปรงนาทีลำธารนี้ที่เราต่างเข้าใจ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงการคลังชี้แจงการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ตรงกลุ่มเป้าหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงการคลังชี้แจงการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อยกระดับฐานข้อมูลและช่วยเหลือประชาชนให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
6: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงและตรงกลุ่มมากขึ้นหลังไม่ได้ทบทวนหลักเกณฑ์มาเป็นเวลา5ปีโดยการปรับปรุงครั้งนี้เกิดจากข้อจำกัดด้านข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่อาจยังไม่เป็นปัจจุบันทำให้ภาครัฐต้องพัฒนากระบวนการตรวจสอบให้มีความแม่นยำมากขึ้นพร้อมนำข้อมูลไปต่อยอดวางแผนแนวทางช่วยเหลือประชาชนทั้งการพัฒนาทักษะเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาวส่วนข้อกังวลด้านงบประมาณยืนยันว่าไม่ใช่ข้อจำกัดเนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบประมาณดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 60,000-70,000 ล้านบาทต่อปีหรือรวมเกือบ1ล้านล้านบาทในช่วง5ปีที่ผ่านมาซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยเหลือประชาชนที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมคัดกรองผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 120,000 รายใหม่หลังปรับหลักเกณฑ์ยกเว้นกรรมการและผู้ถือหุ้นบางกลุ่มเพื่อลดภาระการอุทธรณ์ของประชาชนนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าภายหลังกระทรวงการคลังปรับหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะนำรายชื่อผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติกว่า 120,000 รายที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลมาคัดกรองใหม่เพื่อแยกผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นออกจากกลุ่มที่ต้องยื่นอุทธรณ์ทั้งนี้จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูลของผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมซึ่งไม่ได้ดำเนินธุรกิจเพื่อแสวงหากำไรเพื่อลดภาระการเดินทางและขั้นตอนของประชาชนพร้อมเร่งแก้ไขข้อมูลการจดทะเบียนที่คลาดเคลื่อนเช่นกรณีเลขประจำตัวประชาชนผิดจำนวน15รายเพื่อให้การตรวจสอบสิทธิ์เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรม อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบยังพบผู้ที่มีชื่อถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลตั้งแต่2แห่งขึ้นไปกว่า 8,000 รายโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะตรวจสอบเชิงลึกเพื่อพิจารณาความเชื่อมโยงและขยายผลหากพบพฤติการเข้าข่ายผิดกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสติดตามสถานการณ์เหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและขว้างไป๊บอมโจมตีจุดตรวจบูเกซามีพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ
6: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางถึงจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์ความมั่นคงและรับฟังการบรรยายสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ณกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ภายหลังเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและขว้างไป๊บอมโจมตีจุดตรวจบูเกซามีตำบลตะหนงมัดอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางไปตรวจจุดเกิดเหตุที่จุดตรวจบูเกซามีเพื่อติดตามข้อเท็จจริงในพื้นที่ก่อนเดินทางไปเยี่ยมอาการเด็กชายฮาวิฟหินะอายุ10ขวบซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและกำลังพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลระแงะปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7: Jom ke Satun. Pejabat Pelancongan dan Sukan Negeri Satun membawakan Menghayati Keindahan Warisan Peranakan atau Cuncum Yolwiti Pearanakan. Saksikan keunikan budaya Peranakan 6 wilayah Andaman, pertandingan Miss, Cilik Peranakan, Opera Cina atau Ngiu Nasyid dan pertunjukan Light Art Motion Mapping yang julung kali diadakan.Nikmati free concert lek, Rajmave your mood, no one else, serta pelbagai hidangan enak menaiki tram. Jangan lepaskan peluang. 24 hingga 26 Julai ini, di Bandar Lama, Jalan Buriwanik, Satun. Jumpa di sana, ya.
8: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
9: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
10: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
11: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
10: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
11: ้เฮ้ย
10: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
12: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
11: ขับขี่มีสติ
10: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
13: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วเร่แบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม่นี
14: ่หายลูกเออบรรเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
13: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
14: เอาแล้วลูกเอ้ยอย่าชะล่าใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะ
2: มีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
15: ไม่อ้วนกว่า

0: ขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ประกาศรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ท่ามกลางความยินดีของคนไทยทั้งประเทศ
6: เมื่อเวลา 15:03 ตามเวลาในประเทศไทยที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีได้มีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายหลังการประกาศผลนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงใจในงามรัฐบาลไทยซึ่งตลอดระยะเวลากว่า10ปีไทยได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักในการผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาในระดับภูมิภาคในช่วงศตวรรษที่8อีกทั้งแหล่งมรดกโลกจะมีส่วนสำคัญในการสร้างรายได้สู่ชุมชนกระตุ้นการท่องเที่ยวในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ลำดับที่9ของไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของไทยขณะที่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้มีการจัดงานฉลองสมโภชมรดกโลกบริเวณลานโพขณะที่วันพรุ่งนี้จะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและเจริญจิตตภาวนาตลอดจนกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมได้แก่การรำโนราบูชาพระธาตุการแสดงโขนพร้อมด้วยการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำอย่างยิ่งใหญ่มาริชโยรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: ขณะที่บรรยากาศการประกาศการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกเป็นไปอย่างคึกคักชาวนครศรีธรรมราชจำนวนมากร่วมบันทึกภาพแห่งประวัติศาสตร์กับการเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้
6: ชาวนครศรีธรรมราชและพุทธศาสนิกชนร่วมแสดงความยินดีภายหลังองค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมนับเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยโดยบรรยากาศภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเต็มไปด้วยประชาชนนักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนที่เดินทางมาร่วมติดตามการประกาศผลอย่างคึกคักทันทีที่ทราบผลการพิจารณาเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีดังกึกก้องขณะที่พระสงฆ์ร่วมเจริญชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ประชาชนจำนวนมากต่างร่วมบันทึกภาพแห่งประวัติศาสตร์พร้อมแสดงความภาคภูมิใจที่โบราณสถานอันทรงคุณค่าซึ่งเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวพุทธและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของภาคใต้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติทั้งนี้การได้รับการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนาอย่างยั่งยืนพร้อมสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชและประเทศในระยะยาวศิรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
7: สำหรับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมีคุณค่าโดดเด่นในฐานะแหล่งสะท้อนความหลากหลายทางศาสนาความเชื่อและจิตวิญญาณที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่อิทธิพลทางศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรสำหรับความคืบหน้าดังกล่าวเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนตลอดระยะเวลากว่า10ปีซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสผ.และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งด้านวิชาการการอนุรักษ์และการบริหารจัดการพื้นที่ตามมาตรฐานสากลปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

0: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติ

0: พร้าวข้างซุปเปอร์ชีฟราไวเด็กๆสนุกกับเส้นทางผจญภัยบนเชือกพร้อมความทรงจำดีๆทั้งครอบครัวสอบถามโทร095-423-8275แล้วมาเจอกันที่ Go Fun
1: สวัสดีภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะเข้าสู่รายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 MHz และก็ทางไลฟ์สดของสวท.ภูเก็ตเรดิโอค่ะคุณผู้ฟังคะก็วันนี้เลยสายฝนชุ่มฉ่ำนะคะบรรยากาศแบบนี้สบายๆเลยค่ะคุณผู้ฟังของน้ำหลายๆท่านเนี่ยกำลังทำอะไรกันอยู่บ้างคะรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ค่ะรายการที่จะทำให้ทุกท่านค่ะเมียมาทันข่าวทันชีวิตแล้วก็เติมความคิดดีๆไปด้วยกันในทุกวันหยุดของทุกท่านนะคะน้ำพัทราทิพย์สกุลชิตค่ะพร้อมแล้วค่ะที่จะมาดูแลคุณผู้ฟังในรายการค่ะรายการของเราค่ะวันนี้วันเสาร์นะคะก็จะพบกันทุกเสาร์และอาทิตย์ค่ะที่ผ่านมาใครที่ทำงานหนักมาทั้งสัปดาห์บ้างแล้วคะวันนี้วันเสาร์ค่ะน้ำอยากให้ทุกท่านเนี่ยใจดีกับตัวเองโดยการอนุญาตให้ตัวเองเนี่ยได้พักผ่อนนะคะก็พักความเครียดพักเรื่องราวต่างๆที่วุ่นวายมาทั้งสัปดาห์เนี่ยมาผ่อนคลายกันไปกับคลื่นวิทยุ FM 96.75 MHz กันดีกว่าค่ะงานบางอย่างเนี่ยยังรอทุกท่านได้นะไม่ต้องรีบก็ได้ค่ะค่อยๆใช้เวลาคิดบางครั้งเนี่ยการที่เราได้มีเวลาให้ตัวเองค่ะได้พักทำสิ่งต่างๆค่ะจะทำให้เราเนี่ยมีไอเดียใหม่ๆแล้วก็สามารถต่อยอดงานได้ดีขึ้นนะคะสำหรับตัวน้ำแล้วน้ำมีความรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วก็วันนี้ค่ะหลังจากที่น้ำรู้สึกว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านของน้ำเนี่ยคงจะเคร่งเครียดแล้วก็ตึงเครียดกันมาทั้งสัปดาห์แล้วใช่ไหมวันนี้ค่ะน้ำอยากจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันก่อนเลยค่ะมีทั้งสถานที่ดีๆนะคะแล้วก็ของอร่อยๆที่จะมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกันค่ะเตรียมกระดาษไว้จดเลยนะหรือว่าเปิดมือถือใครกำลังเล่นมือถือใช่ไหมเปิดโน้ตค่ะจดไว้ได้เลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องช้อปปิ้งกดช้อปปี้ออนไลน์ก่อนนะชุดที่จะไปถ่ายพร็อพอ่ะวันนี้ค่ะน้ำอยากจะพาคุณผู้ฟังของน้ำไปทำความรู้จักกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนราไวบ้านบางคนทีค่ะบ้านราไวก็หลายๆท่านอาจจะรู้จักในนามของหาดราไวใช่ไหมแต่นอกเหนือจากหาดแล้วนะคะชุมชนแห่งนี้ในพื้นที่ราไวเนี่ยเขายังเป็นชุมชนชาวมุสลิมที่มีเสน่ห์ทั้งด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรมและก็งานฝีมือที่ถ่ายทอดจากรุ่นไปสู่อีกหนึ่งรุ่นด้วยค่ะพูดถึงราไวแล้วเนี่ยก็ตอนนี้นะคะอาหารทะเลเนี่ยมีรอเราอยู่แล้วอาหารทะเลสดๆนะคะแล้วก็ทะเลสวยๆก็มีรออยู่แล้วค่ะหนึ่งด้านค่ะก็คือผู้คนภูมิปัญญาแล้วก็เรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในชุมชนหนึ่งในจุดเด่นของบ้านบางคนทีค่ะคุณผู้ฟังคะก็จะเป็นการนำศิลปะและภูมิปัญญาด้านผ้ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าปาเต้ปักนะคะผ้าปาเต้เพ้นลายผ้าถุงสำเร็จเสื้อบ้าบ๋ารวมถึงเสื้อย่าหยาด้วยค่ะแล้วก็แต่ละชิ้นเนี่ยไม่ได้เพียงเป็นแค่เสื้อผ้าสวยๆเท่านั้นนะคะแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงรสนิยมค่ะวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ด้วยค่ะบางลายเนี่ยใช้สีสันสดใสค่ะส่วนบางลายก็ดูเรียบหรูบางชิ้นเนี่ยเหมาะกับการสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้แต่บางชิ้นเนี่ยเหมาะกับงานโอกาสพิเศษในกรณีเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังท่านใดค่ะมีโอกาสได้ไปเที่ยวนะคะก็สามารถเลือกได้เลยว่าแบบไหนที่เหมาะกับท่านหรือจะรับไปทั้งสองแบบเลยก็ได้นะคะสามารถมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็สามารถใช้ออกงานได้ด้วยค่ะใครที่เป็นสายแฟชั่นท้องถิ่นนะคะเตรียมใจไว้ได้เลยค่ะเพราะว่าการที่เราแค่ไปเที่ยวตรงนี้ใช่ไหมเราอาจจะได้ของกลับติดบ้านติดไม้ติดมือกลับไปด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็คือการที่คนในชุมชนเนี่ยได้นำความรู้เดิมนำมาปรับใช้ให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยค่ะงานผ้าเนี่ยจึงไม่ได้มีแค่รูปแบบเดิมเพียงเท่านั้นนะคะแต่ยังมีการออกแบบค่ะให้มีการเพิ่มรายละเอียดต่างๆแล้วก็ปรับรูปทรงแล้วก็นำเสนอให้คนรุ่นใหม่เนี่ยสามารถ ใส่ได้ตามใจวัยรุ่นเลยค่ะก็ผ้าไทยใส่เท่นะคะน้ำหยาบจะเชิญชวนทุกท่านค่ะให้มาอนุรักษ์อัตลักษณ์วิถีประเพณีชีวิตของชาวบ้านของเราเอาไว้นะคะนี่คือหัวใจของการรักษาภูมิปัญญาอย่างนึงค่ะที่ไม่ได้มีเก็บไว้ให้ดูเพียงอย่างเดียวแต่ยังทำให้สามารถออกมาใช้งานได้จริงด้วยเมื่อมีคนซื้อมีคนใส่แล้วก็จะทำให้คนที่เขาสร้างผลงานออกมาเนี่ยมีการที่จะอยากเรียนรู้แล้วก็พัฒนางานต่อไปให้มันดียิ่งขึ้นค่ะแล้วก็สิ่งที่การที่เราเนี่ยได้ไปเที่ยวชุมชนแบบนี้นะคะน้ำคิดว่าเนี่ยมันเป็นการที่ทำให้เราเนี่ยได้มากกว่าภาพถ่ายสวยๆค่ะทำให้เราเนี่ยได้พบกับคนที่เขาทำงานจริงๆได้ฟังเรื่องราวจากเจ้าของภูมิปัญญาค่ะแล้วก็ได้เห็นว่าสินค้า1ชิ้นที่สำเร็จออกมาแล้วเนี่ยต้องอาศัยทั้งเวลาทั้งความละเอียดแล้วก็ความตั้งใจมากแค่ไหนนะคะที่สำคัญค่ะเงินที่เราสนับสนุนไปใช้จ่ายไปซื้อเสื้อผ้าไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นเงินใช้จ่ายที่ยังหมุนเวียนอยู่กับชุมชนค่ะนำไปกระจายรายได้ไปสู่ครอบครัวแล้วก็คนในชุมชนได้โดยตรงเลยเมื่อชุมชนของเราเนี่ยมีรายได้คนรุ่นใหม่ก็จะมีโอกาสที่จะเลือกกลับมาทำงานในบ้านเกิดค่ะผู้สูงวัยก็ได้ถ่ายทอดความรู้และอัตลักษณ์ท้องถิ่นก็จะมีโอกาสที่จะอยู่สืบไปอย่างยั่งยืนด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะน้ำก็เลยอยากชวนค่ะให้คุณผู้ฟังของน้ำเนี่ยลองนะคะเปลี่ยนมาท่องเที่ยวแบบชุมชนนะคะซึ่งในภูเก็ตของเราเนี่ยมีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงชุมชนเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทุกสัปดาห์เนี่ยเรียกว่าน้ำจะพาทุกท่านไปเที่ยวกันก่อนเลยหลังจากที่น้ำเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยคงจะตึงเครียดกันมาจากงานทั้งสัปดาห์แล้วค่ะเราจะต้องไปผ่อนคลายกับสิ่งที่สวยๆงามๆแล้วก็มีความรู้แล้วก็ยังสืบทอดการท่องเที่ยวอัตลักษณ์ต่างๆของจังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยให้อยู่คู่ตลอดไปด้วยค่ะน้ำอยากบางครั้งนะคะน้ำอยากจะบอกว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเราไม่จำเป็นที่ต้องเดินทางไปไกลๆเลยไม่จำเป็นจะต้องไปสถานที่ที่คนไปแบบไปรวมตัวกันเยอะๆอ่ะเราแค่เปิดใจค่ะที่จะเรียนรู้ท่องเที่ยวกับชุมชนใกล้บ้านของเราค่ะเราอาจจะพบเรื่องราวดีๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังคะภูเก็ตของเรานะมีทั้งทะเลวัฒนธรรมอาหารผู้คนและก็ภูมิปัญญาค่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยรวมกันแล้วจึงทำให้จังหวัดภูเก็ตของเรามีเสน่ห์แล้วก็มีความแตกต่างจากที่อื่นค่ะใครที่มีโอกาสได้เดินทางไปในพื้นที่ของราวัยนะคะลองแวะทำความรู้จักกับชุมชนวิสาหกิจชุมชนราวัยบ้านบางคนทีดูค่ะไปดูงานผ้าแล้วก็ใช้เวลาพูดคุยกับคนในพื้นที่ค่ะหลังจากนั้นน้ำเชื่อนะคะว่าหลายๆท่านเนี่ยคงอาจจะหลงรักกับผ้าปาเต้ต่างๆที่เป็นฝีมือของชาวบ้านก็ได้ก็อาจจะได้มีโอกาสค่ะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฝีมือท้องถิ่นค่ะเป็นการช่วยกันสนับสนุนการท่องเที่ยวของเราแล้วก็สร้างรายได้อย่างยั่งยืนค่ะ1ทริปนะคะได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งความรู้แล้วก็อาจได้ชุดใหม่กลับบ้านด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะครบเลยนะคะครบกว่านี้อีกอย่างนึงค่ะต้องพาเพื่อนไปด้วยค่ะไปช่วยถือถุงที่เราช้อปปิ้งกันค่ะคุณผู้ฟังคะก็สำหรับช่วงแรกวันนี้ค่ะจดโน้ตกันไว้แล้วใช่ไหมน้ำพาทุกท่านเนี่ยไปท่องเที่ยวสนับสนุนชุมชนบ้านราวัยบางคนทีค่ะข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวจะทำเป็นรีวิวไว้ให้นะคะช่วงแรกวันนี้ก็สัมผัสอีกมุมนึงของภูเก็ตไปเรียบร้อยแล้วผ่านทั้งวิถีชีวิตแล้วก็งานฝีมือของชาวบ้านค่ะช่วงต่อไปค่ะน้ำจะพาทุกท่านเนี่ยเปลี่ยนเสน่ห์ของชุมชนนะคะไปสู่สีสันของเทศกาลงานใหญ่ที่ประตูเมืองภูเก็ตค่ะพร้อมกับติดตามกิจกรรมปล่อยพันกุ้งกุลาดำ 300,000 ตัวฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลของจังหวัดค่ะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ช่วงหน้าค่ะ
3: ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
4: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM9

0: กลับมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์กับน้ำพัทราทิพย์สกุลชิดคนเก่าคนเดิมเลยนะที่พร้อมจะดูแลคุณผู้ฟังของน้ำไปทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะเราจะมาทันข่าวทันชีวิตแล้วก็เติมความคิดดีๆไปพร้อมๆกันค่ะกับช่วงนี้ค่ะช่วงแรกเนาะน้ำพาทุกท่านเนี่ยไปท่องเที่ยวชุมชนกันมาแล้วใช่ไหมคะช่วงนี้ค่ะน้ำอยากจะพาทุกท่านไปเที่ยวงานที่เต็มไปด้วยสีสันดนตรีศิลปะแล้วก็บรรยากาศแฟนตาซีกันบ้างค่ะซึ่งงานนี้ค่ะภูเก็ต Parkland and Music Fest 2026ค่ะงานเนี่ยได้เปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะงานเปิดที่ประตูเมืองตำบลไม้ขาวค่ะก็เข้าประตูเมืองมาก็จะพบกับงานนี้เลยปีนี้ค่ะมาในธีมของ Sugar Candy Sugar Candy ฟังแล้วก็คงจะเป็นความหวานที่มีความสดใสใช่ไหมคะและถูกต้องค่ะแค่ได้ยินชื่อก็คือทั้งหวานทั้งสดใสแล้วก็น้ำเชื่อเลยค่ะว่าต้องถ่ายรูปสนุกแน่นอนค่ะใครที่เป็นสายถ่ายรูปนะคะเรียกว่าไม่ควรพลาดเลยค่ะพื้นที่ประตูเมืองภูเก็ตค่ะถูกเนรมิตให้กลายเป็นแคนดี้แลนด์ดินแดนแห่งสีสันความสุขและก็จินตนาการภายในงานนะคะก็จะมีการผสมผสานทั้งดนตรีศิลปะวัฒนธรรมและก็ไลฟ์สไตล์ไว้ด้วยกันค่ะงานนี้ค่ะน้ำรู้สึกว่ามันจะเหมาะกับทั้งครอบครัวชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวที่กำลังมองหากิจกรรมสนุกๆในช่วงวันหยุดยาวนะคะซึ่งงานค่ะจะจัดตั้งแต่เมื่อวานนี้24จนถึงวันที่26กรกฎาคม2569ค่ะใครที่ยังไม่มีแพลนนะคะจะไปไหนนะคะสำหรับเย็นวันนี้ค่ะวันพรุ่งนี้นะคะก็ยังสามารถที่จะไปสัมผัสบรรยากาศที่ประตูเมืองภูเก็ตกันได้เลยค่ะงานจัด3วันเนาะวันจันทร์เนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายค่ะใครก็สำหรับงานนี้ค่ะไม่ได้มีเป้าหมายที่จะเพื่อสร้างความสนุกเพียงเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะดึงคนเข้าสู่พื้นที่ไม้ขาวแล้วก็สร้างสีสันใหม่ให้กับการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตด้วยค่ะเทศกาลที่ดีไม่ได้มีแค่ภาพสวยๆค่ะคุณผู้ฟังคะแต่ยังสร้างงานสร้างรายได้เปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการร้านค้าแล้วก็คนในชุมชนเนี่ยได้มีโอกาสที่จะนำเสนอผลงานของตัวเองค่ะใครที่เป็นสายถ่ายภาพค่ะเตรียมโทรศัพท์เคลียร์เมมให้พร้อมเลยนะชาร์จแบตให้เต็มด้วยค่ะรับรองว่าจะได้ภาพสวยๆไปเยอะแยะแน่นอนเลยค่ะตัวน้ำเองก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปนะคะเพราะว่าต้องมาดูแลคุณผู้ฟังที่น่ารักของน้ำเดี๋ยวค่ะถ้ามีโอกาสน้ำอาจจะแวะไปนะคะก็เก็บบรรยากาศมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังในวันพรุ่งนี้อีกก็เป็นได้ค่ะอย่าให้การไปเที่ยวแคนดี้แลนด์เนี่ยทำให้พื้นที่ของคุณเนี่ยมันเต็มนะเพราะพื้นที่ในโทรศัพท์เนี่ยถ่ายรูปมาเยอะเกินเนี่ยเคลียร์ไว้ให้เยอะๆเลยนะคะก็การค่ะย้ำกันอีกครั้งนึงภูเก็ต Parkland Musicเฟสนะคะ2026เนี่ยจะจัดขึ้น3วันด้วยกันนะคะที่บริเวณประตูเมืองภูเก็ตค่ะจากข่าวดินแดนขนมหวานค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่อีกกิจกรรมหนึ่งดีกว่าค่ะที่น้ำคิดว่าเป็นการเติมชีวิตแล้วก็เติมความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลของภูเก็ตค่ะซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเมื่อวันที่24กรกฎาคม2569ค่ะที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10หรือบริเวณปลายแหลมสะพานหินของเรานี่เองค่ะงานนี้ค่ะก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นประธานค่ะในพิธีปล่อยพันกุ้งกุลาดํา 300,000 ตัวค่ะคุณผู้ฟังคะก็ 300,000 ตัวนี้เยอะมากๆเลยนะงานนี้ก็เป็นการปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติมีเป้าหมายสำคัญเลยคือการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำฟื้นฟูระบบนิเวศทะเลชายฝั่งและก็เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนค่ะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติทะเลที่สมบูรณ์ค่ะไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะเรื่องความสวยนะคะคุณผู้ฟังคะแต่ยังเกี่ยวข้องกับอาหารอาชีพชาวประมงค่ะรายได้ของชุมชนแล้วก็ความมั่นคงของผู้คนที่พึ่งพาทะเลในการดำรงชีวิตด้วยค่ะการปล่อยสัตว์น้ำเนี่ยจึงเป็นเหมือนการเติมต้นทุนทางธรรมชาติให้กลับคืนสู่ทะเลค่ะแต่สิ่งที่ทำให้เกิดผลอย่างยั่งยืนนะคะคุณผู้ฟังก็คือการดูแลต่อเนื่องด้วยค่ะลดขยะลงทะเลนะคะไม่จับสัตว์น้ำขนาดเล็กเกินไปไม่ทำลายพื้นที่อนุบาลสัตว์น้ำแล้วก็ช่วยกันใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบค่ะพอการปล่อยวันเมื่อวาน 300,000 ตัวเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ย ต่อให้เราปล่อยจำนวนมากขนาดไหนค่ะมันก็ไม่เพียงพออยู่ดีค่ะคุณผู้ฟังคะกิจกรรมในครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่กิจกรรมที่เฉลิมพระเกียรติค่ะแต่ยังเป็นการเตือนให้คนทุกคนเนี่ยได้ทราบว่าทรัพยากรทางทะเลเนี่ยเป็นสมบัติที่ทุกคนเนี่ยต้องร่วมกันช่วยกันดูแลรักษาค่ะถ้าเราช่วยกันนะคะดูแลรักษาทะเลก็จะยังคงเป็นแหล่งอาหารแหล่งงานแล้วก็หัวใจสำคัญของการท่องเที่ยวภูเก็ตได้ต่อไปค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้เราได้สัมผัสทั้งความสนุกจากเทศกาล Sugar Candy แล้วก็พลังความร่วมมือในการฟื้นฟูท้องทะเลด้วยการปล่อยพันสัตว์พันกุ้งกุลาดำกว่า 300,000 ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ฟังคะน้ำมีข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ได้จริงมากๆไม่ใช่จริงธรรมดาสิทั้งการตรวจสอบกรรมสิทธิ์รถสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะคำเตือนฝนตกหนักและคลื่นลมแรงช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคมนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วย10วิธีง่ายๆที่จะช่วยให้เราเนี่ยสร้างความสุขได้ด้วยตัวเองในทุกวันค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันต่อในช่วงหน้าทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆไปด้วยกันค่ะ
1: ไม่อ้วน

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงที่ผ่านมาค่ะน้องพาคุณผู้ฟังของน้ำไปท่องเที่ยวชุมชนมาแล้วใช่ไหมแล้วก็ต่อกันที่พาไปสัมผัสความสนุกจากเทศกาลชูการ์แคนดี้แล้วก็ไปทราบถึงพลังของความร่วมมือในการฟื้นฟูท้องทะเลในการปล่อยพันกุ้งกุลาดำกว่า 300,000 ตัวค่ะช่วงนี้ค่ะน้ำพัทราทิพย์สกุลชิตยังคงดูแลคุณผู้ฟังของน้ำนะคะตลอดเลยจนถึงนู่นเลย5 โมงเย็นค่ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนขึ้นไปไหนเนาะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนค่ะอยู่ให้เราเนี่ยมาทานข่าวทานชีวิตแล้วก็เติมความคิดดีๆไปด้วยกันในวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะช่วงสุดท้ายของเราค่ะเริ่มต้นด้วยข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ที่กำลังขอทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันค่ะโดยวันนี้เนี่ยน้ำได้นำข่าวจากสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตค่ะเปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากข้อมูลการถือครองรถไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเนี่ยเข้าตรวจสอบแล้วก็แก้ไขข้อมูลได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะตัวอย่างกรณีที่สามารถเข้าตรวจสอบได้นะคะยกตัวอย่างค่ะเช่นขายรถไปแล้วแต่ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ค่ะรถเสื่อมสภาพจนเลิกใช้ค่ะแล้วก็รถถูกไฟแนนซ์ยึดค่ะแล้วก็อีกกรณีนึงค่ะก็จะเป็นถูกนำชื่อไปใช้ซื้อรถทั้งที่ไม่ได้เป็นผู้ครอบครองจริงค่ะโดยเมื่อประชาชนเนี่ยนำเอกสารหลักฐานมาติดต่อเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบค่ะบันทึกข้อเท็จจริงและส่งข้อมูลไปยังกระทรวงการคลังเพื่อประกอบการทบทวนสิทธิค่ะหลักเกณฑ์ที่ควรทราบนะคะคุณผู้ฟังคะก็คือผู้ถือครองรถยนต์อายุเกิน20 ปีค่ะและจากรถจักรยานยนต์อายุเกิน15 ปีค่ะยังมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณานะคะส่วนผู้ถือครองรถจักรยานยนต์ไม่เกิน300 ซีซีจำนวนไม่เกิน2 คันค่ะและยังอยู่ระหว่างผ่อนชำระก็ไม่ถือเป็นเหตุให้ถูกตัดสิทธิ์เช่นกันค่ะการค้างชำระภาษีรถก็ไม่ใช่เงื่อนไขในการตัดสิทธิ์เช่นกันนะคะคุณผู้ฟังคะผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตอาคาร3 ชั้น 2แล้วก็สามารถยื่นอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ถึงวันที่20 กันยายน 2569ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการนะคะแล้วก็ผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะแอปพลิเคชันเป่าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารที่กำหนดค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวนี้สำคัญมากๆน้ำรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ๆตัวคุณผู้ฟังของน้ำเลยเลือกที่จะนำมาฝากกันสำหรับวันเสาร์นี้นะคะอย่าปล่อยผ่านค่ะเพราะบางกรณีเนี่ยเป็นเพียงข้อมูลที่ยังไม่ได้แก้ไขให้ตรงกับความจริงเท่านั้นน้ำก็อยากให้ทุกท่านค่ะได้รักษาสิทธิผลประโยชน์ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะตรวจสอบให้ชัดเนาะเตรียมหลักฐานให้พร้อมแล้วก็ดำเนินการภายในระยะเวลาที่เขากำหนดกันค่ะคุณผู้ฟังคะมาต่อกันที่ข่าวที่2ของเรากันดีกว่าค่ะอย่างที่บอกไปเลยนะคะวันนี้เข้ารายการมาพร้อมกับความชุ่มฉ่ำของสายฝนใช่ไหมคะช่วงนี้ค่ะกรมอุตุวิทยาแจ้งเตือนว่าในช่วงวันที่26 ถึง 30 กรกฎาคม 2569เนี่ยภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางพื้นที่ค่ะประชาชนควรระวังฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนบนค่ะคลื่นจะสูงประมาณ 2-4 เมตรเลยค่ะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรค่ะเรือเล็กนะคะควรออกงดออกจากฝั่งจะบอกว่าเรือเล็กควรออกจากฝั่งอันนี้ไม่ใช่นะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะส่วนเรือขนาดอื่นก็ควรเดินทางด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคุณผู้ฟังคะผู้ที่มีแผนที่จะท่องเที่ยวเดินทางทางทะเลเนาะชาวประมงหรือผู้ประกอบการเรือค่ะรวมถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยนะคะควรติดตามประกาศค่ะจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดแล้วก็ประเมินสภาพอากาศก่อนการเดินทางทุกครั้งค่ะช่วงนี้ฝนตกไม่ใช่เวลาพิสูจน์ว่าเรือเราจะแข็งแรงแค่ไหนนะคะแต่ความปลอดภัยต้องมาก่อนค่ะน้ำอยากให้ทุกท่านเนี่ยเตรียมความพร้อมนะคะไว้เสมอเลยค่ะก็เลยอยากหยิบข่าวนี้มาฝากอีกเช่นกันค่ะส่วน
เรื่องสุดท้ายค่ะที่น้ำนำมาฝากคุณผู้ฟังของน้ำในวันนี้นะคะก็คือสิ่งที่ทุกท่านสามารถทำได้ง่ายๆค่ะ10วิธีสร้างความสุขด้วยตัวเองค่ะหลังจากที่พบเจอกับการทำงานหนักๆมาแล้วนะคะบางครั้งค่ะเราสามารถที่จะมาเติมความสุขได้ด้วยตัวเราเองค่ะเพียงแค่เรานะคะเปลี่ยน mindset ของเรานิดนึงค่ะเรื่องใกล้ๆที่น้ำเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยทำได้ค่ะวันนี้10อย่างที่น้ำนำมาฝากกันมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาฟังกันดีกว่าค่ะข้อแรกเลยเนาะมองโลกในแง่บวกอาจจะเหมือนแบบมองโลกในแง่บวกนางเอกหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะคะเป็นเพียงแค่เราเนี่ยฝึกมองสิ่งรอบตัวในมุมที่ดีค่ะแล้วก็ค่อยๆปรับปล่อยวางเรื่องร้ายในอดีตค่ะแล้วก็ไม่ต้องเอาทุกเรื่องเนี่ยกลับมาคิดวกวนซ้ำอยู่นะคะมันจะทำให้เราเนี่ยช้ำใจเหนื่อยใจค่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่ปล่อยผ่านไปได้ค่ะก็ปล่อยมันเปลี่ยนมุมมองมันพลิกมาเลยค่ะคุณผู้ฟังคะข้อที่2ค่ะขอบคุณสิ่งที่มีค่ะรู้จักขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวเราค่ะตื่นนอนขึ้นมาค่ะ ขออภัยค่ะตื่นนอนขึ้นมาค่ะก็ขอบคุณตัวเองแล้วทำไมวันนี้ดูหน้ากระจกทำไมวันนี้ฉันน่ารักจังเลยขอบคุณตัวเองนะการขอบคุณตัวเองถือเป็นการให้เกียรติตัวเองอย่างนึงค่ะก็ลองทำดูนะคะนึกถึงเรื่องดีๆของเราสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันค่ะแม้มันจะเป็นเรื่องเล็กๆค่ะอาหารอร่อยหนึ่งมื้อก็ขอบคุณเขาได้นะเพราะเขาเนี่ยสามารถทำให้เราเนี่ยยิ้มได้น้ำเชื่อว่าเวลาหลายๆท่านทานอาหารอร่อยๆใช่ไหมก็จะแบบว่าอร่อยยิ้มหัวเราะมีความสุขออกมานั่นก็คือสิ่งเล็กๆใกล้ตัวเราที่สร้างความสุขให้เราค่ะหรือว่าเวลามีใครสักคนหนึ่งเพื่อนหรือเป็นใครก็ตามที่อยู่รอบข้างเราค่ะเขาถามเราว่าเหนื่อยไหมเชื่อค่ะว่าหลายๆท่านคงจะอดยิ้มไม่ได้อาจจะแบบทำฟอร์มไม่ยิ้มแต่ในใจน้ำเชื่อว่าทุกท่านต้องยิ้มแน่นอนขอบคุณเขาค่ะที่ทำให้เรายิ้มได้ค่ะ3ค่ะทำในสิ่งที่ชอบหางานอดิเรกหรือกิจกรรมที่ทำแล้วสนุกผ่อนคลายมันจะทำให้เราเนี่ยได้ช่วยพัฒนาตัวเองไปด้วยเหมือนน้ำใช่ไหมน้ำชอบทำงานก็จะทำงานทำอยู่นั่นแหละรู้สึกว่าโอเคมันเป็นความสุขอย่างนึงที่ทำให้เราเนี่ยได้ใช้เวลากับตัวเองได้มีสติกับตัวเองและก็ได้พัฒนาตัวเองเผลอๆนะการพัฒนาตัวเองของเราเนี่ยยังช่วยรอบข้างของเราให้พัฒนาไปด้วยกันค่ะเหมือนเรามีความสามารถด้านนี้เราก็สามารถที่จะแบ่งปันให้กับคนที่มีความสนใจสิ่งเดียวกันกับเราได้ค่ะข้อที่4ค่ะคือการดูแลสุขภาพกายค่ะกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพราะใจที่สดใสต้องอาศัยร่างกายที่พร้อมด้วยค่ะตัวน้ำค่ะเมื่อวานสื่นไปตรวจสุขภาพมาในใจเนี่ยแอบลุ้นอยู่ว่าผลการตรวจเนี่ยมันจะเป็นยังไงใช่ไหมคะเมื่อวานก็คุณหมอนัดไปฟังผลเมื่อฟังผลแล้วรู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าทุกอย่างของน้ำเป็นปกติแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ดีหมดเลยค่ะไม่มีตรงไหนที่เสี่ยงเลยทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีวินัยเลยทั้งการออกกำลังกายการทานอาหารเป็นคนที่ชอบทานขนมหวานมากแล้วก็ยังไม่ออกกำลังกายอีกด้วยแต่หลังจากที่ฟังผลมาค่ะก็จะทำให้น้ำรู้ว่าโอเคนะตอนนี้ทุกอย่างของน้ำเนี่ยมันยังโอเคน้ำก็จะให้รางวัลเขาโดยการที่รู้จักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาจจะพยายามหาเวลาที่จะไปออกกำลังกายบ้างทานขนมหวานน้อยลงหรือว่าปฏิเสธการที่เพื่อนๆชวนไปทานบุฟเฟ่อะไรประมาณนี้เพื่อนๆอย่าชวนน้ำไปนะช่วงนี้ตั้งใจมากเลยว่าจะพยายามค่ะปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแล้วก็ยังติดปัญหาอีกหนึ่งอย่างก็คือการนอนหลับอันนี้เป็นคนที่ชอบทำงานมากแล้วก็พอเวลาจะนอนแต่ละครั้งไอเดียมันก็จะปิ๊งปิ๊งปิ๊งขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาเลยไม่นอนไม่ค่อยหลับเพราะคิดเรื่องงานเนี่ยจะพยายามปล่อยวางให้ได้เยอะที่สุดค่ะมาถึงข้อถัดไปค่ะก็คือการยิ้มแล้วก็หัวเราะค่ะก็หาอารมณ์ขันให้ตัวเองบ้างเพราะบางปัญหาอาจจะยังไม่หายไปแต่ถ้าใจเราเบาขึ้นเมื่อเรายิ้มได้เนี่ยเราอาจจะคิดวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาได้เช่นกันค่ะวันน้ำเนี่ยยิ้มทุกวันเลยยิ้มให้กับคุณผู้ฟังยิ้มให้กับคนรอบข้างที่อยู่รอบตัวน้ำค่ะแล้วก็หัวเราะนี่ก็หัวเราะความเปิ่นของตัวเองหลายๆครั้งบางครั้งอาจจะเดินสะดุดโต๊ะเก้าอี้นู่นนี่นั่นอันนี้ก็เป็นการสร้าง
เสียงหัวเราะที่มาในแบบความสุขแบบเอ้ยฉันเอาอีกแล้วนะวันนี้ฉันชนอีกแล้วอะไรเนี่ยนะอะไรอย่างเงี้ยคือการปรับ mindset ของเราเหมือนที่น้ำบอกไปในเบื้องต้นแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยที่จะทำให้เราเนี่ยได้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขมากน้อยแค่ไหนค่ะข้อต่อไปค่ะก็คือการอยู่กับปัจจุบันค่ะตั้งใจทำสิ่งตรงหน้าให้ดีที่สุดไม่ต้องกังวลกับอนาคตตลอดเวลาแล้วก็ไม่ยึดติดกับอดีตมากเกินไปค่ะในทุกวันนี้นะคะน้ำเชื่อว่าบางครั้งเนี่ยหลายๆคนรอบตัวเราเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเราทั้งหมดหรอกแต่ถ้าเรารู้จักเป้าหมายของตัวเองอยู่กับปัจจุบันตั้งใจทำในสิ่งที่เป็นเป้าหมายของเราค่ะไม่ว่าวันนี้ใครจะเข้าใจเราหรือไม่เข้าใจเราเพียงแค่เราเข้าใจตัวเราเองค่ะแล้วมุ่งมั่นทำในสิ่งที่เราตั้งใจไว้สักวันหนึ่งค่ะรอบข้างก็จะเข้าใจเราในสิ่งที่เราทำความสำเร็จของเรานะคะก็จะมีคนมาร่วมยินดีแล้วก็วันนั้นก็จะเป็นวันที่เรายิ้มกว้างได้มากๆแน่นอนเลยค่ะข้อที่7ค่ะก็คือการที่รู้จักปฏิเสธค่ะเราไม่จำเป็นที่จะต้องรับทุกเรื่องของทุกคนเข้ามาไว้ในใจของเรานะคะการที่เราหัดปฏิเสธบางอย่างบ้างก็คือการรักษาพลังงานของหัวใจของเราเองค่ะเป็นการที่ใจดีกับตัวเราเองค่ะมานะเหมือนกันเมื่อก่อนก็คือรู้สึกว่าโอเคอันนี้ต้องช่วยคนนี้แก้อันนี้ต้องช่วยคนนี้แก้อันนี้ต้องช่วยคนนี้แก้มันเป็นเรื่องดีค่ะที่เรามีความรู้สึกที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นแต่ก่อนที่จะช่วยเหลือตัวอื่นเราควรที่จะหันกลับมารักตัวเราเองแล้วก็ใจดีกับตัวเราเองก่อนค่ะเบื้องต้นเนี่ยถ้าอันไหนที่เรารับมาแล้วเรารู้สึกว่าไม่ไหวเราไม่สบายใจนะการที่เราปฏิเสธออกไปมันไม่ใช่เรื่องแย่และมันไม่ใช่เรื่องผิดค่ะเราทุกคนสามารถที่จะปฏิเสธได้เราทุกคนสามารถที่จะมาใจดีกับตัวเองแล้วก็ทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าโอเคนะมันเป็นความสุขของเราแล้วเราไม่ได้อึดอัดที่เราจะช่วยในขอบเขตที่เราทำได้นะคะข้อที่8ค่ะจัดบ้านให้น่าอยู่อันนี้อาจจะฟังเหมือนแบบจัดบ้านให้น่าอยู่จะทำให้มีความสุขได้ยังไงคะห้องที่สะอาดและเป็นระเบียบค่ะจะช่วยทำให้เราเนี่ยรู้สึกโล่งขึ้นเริ่มจากมุมเล็กๆก่อนก็ได้ถ้าแบบว่ารู้สึกว่าวันนี้ฉันเหนื่อยมากๆแล้วนะฉันไม่สามารถที่จะขยายอาณาเขตอะไรเพิ่มเติมได้แล้วเริ่มจากเล็กๆเลยโต๊ะทำงานของเราจัดให้มันเป็นระเบียบค่ะเช็ดให้สะอาดไม่มีฝุ่นเนาะค่อยๆทำเดี๋ยวสักวันนึงค่ะมันก็จะสะอาดทั้งห้องเองแล้วเชื่อว่าณวันนั้นที่ห้องของคุณผู้ฟังของน้ำบ้านของคุณผู้ฟังน้ำเนี่ยสะอาดทั้งบ้านเราจะแบบรู้สึกโอเคให้ดีนะจุดเตาอโรมาด้วยนี่เป็นคนที่แบบว่ากลับไปใช่ไหมคะเป็นคนติดโทรศัพท์เนื่องจากชอบทำงานก็คือจะเล่นโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาเลยแต่การพักผ่อนอีกอย่างนึงของน้ำนะคะก็คือการที่ทำความสะอาดบ้านปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้ค่ะนี่คือกลับถึงบ้านปุ๊บอันดับแรกเลยวางของเก็บให้เป็นระเบียบแล้วก็

0: พูดกับตัวเองด้วยความใจดีเหมือนที่เราคุยกับคนอื่นค่ะความสุขไม่จำเป็นต้องรอให้เป็นเรื่องใหญ่ๆถูกลอตเตอรี่300ล้านหรือว่าอะไรเลยอย่างที่บอกความสุขอยู่รอบตัวเราค่ะเนี่ยแค่มีน้ำเย็นๆ1แก้วเนี่ยเดี๋ยวนึงมันก็มีความสุขละคอแห้งเติมน้ำเข้าไปไงก็เลยมีความสุขความสุขค่ะบางครั้งแค่นอนเต็มอิ่มนะดื่มกาแฟแก้วโปรดได้หัวเราะกับเพื่อนหรือมีเวลาได้อยู่กับตัวเองอย่างสงบมันก็ทำให้เราเนี่ยควบคุมการใช้ชีวิตของเราได้ดีขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะเราสามารถเลือกดูแลหัวใจของเราเองได้เสมอค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวที่น้ำนำมาฝากคุณผู้ฟังของน้ำในวันนี้ค่ะทั้งการท่องเที่ยวชุมชนเทศกาลแห่งสีสันภูเก็ตปาร์คแลนด์ในทีมแคนดี้อะไรแล้วนะ เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวนะแคนดี้อะไรก่อนแคนดี้อ๋อชูการ์แคนดี้เป็นไงล่ะลืมเลยความสดใสที่ประตูเมืองภูเก็ตค่ะแล้วก็การดูแลท้องทะเลด้วยการที่หลายๆหน่วยงานค่ะปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ 300,000 ตัวแล้วก็อยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยมีส่วนร่วมในการดูแลท้องทะเลด้วยค่ะสิทธิของประชาชนกับกรมการขนส่งค่ะสามารถไปเช็คสิทธิ์กันได้เนาะที่ขนส่งภูเก็ตนะแล้วก็การเตรียมรับมือสภาพอากาศและสุดท้ายก็คือเรื่องของวิธีสร้างความสุขให้ตัวเองค่ะต้องขอขอบคุณค่ะทุกท่านเลยที่อยู่กับรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์รายการที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ทันข่าวทันชีวิตแล้วก็เติมความคิดดีๆค่ะกลับไปให้ตัวเองในทุกช่วงของวันหยุดค่ะน้ำพัทราทิพย์สกุลชิดแล้วก็ทีมงานสวทภูเก็ตขอลาไปก่อนค่ะน้ำขอให้วันเสาร์นี้นะคะเต็มไปด้วยรอยยิ้มขอทุกท่านที่กำลังเดินทางอยู่ค่ะเดินทางปลอดภัยและที่สำคัญค่ะอยากให้ทุกท่านพักผ่อนให้เพียงพอทางง่วงก็พักนะคะอย่าฝืนจนกาแฟแก้วที่3เนี่ยเริ่มรู้จักชื่อเราแล้วเนาะก็ทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงคุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอมมูลค่าความเสียหายกว่า3ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอมยึดของกลางกว่า 200,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า3ล้านบาท
7: นายอาวุธวงศ์สวัสดิ์รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ป.อ.ส.บุกทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคปลอมเครื่องหมายการค้าในจังหวัดสระบุรีจับกลุ่มผู้ต้องหา4รายและยึดของกลางรวม 216,970 ชิ้นประกอบด้วยเครื่องดื่มโกโก้กาแฟน้ำยาปรับผ้านุ่มรวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเช่นน้ำตาลครีมเทียมนมผงผงโกโก้และอุปกรณ์เครื่องจักรการผลิตขนาดใหญ่รวมมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า3ล้านบาทนอกจากนี้เครือข่ายดังกล่าวยังลักลอบผลิตสินค้าจากวัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐานก่อนบรรจุในบรรจุภัณฑ์ปลอมและกระจายจำหน่ายทั่วประเทศสร้างความเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าและเสี่ยงอันตรายต่อผู้บริโภคมีโทษจำคุกสูงสุด4ปีปรับไม่เกิน 400,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเดินหน้าบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวดพร้อมแนะนำประชาชนเลือกซื้อสินค้าจากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ขอบคุณรัฐบาลยุติโครงการแลนด์บริดจ์พร้อมสนับสนุนการพัฒนาโครงข่ายรางและท่าเรือแทนคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์ต่อภาคใต้และมีความเสี่ยงน้อย
8: นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ขอบคุณรัฐบาลที่ยุติโครงการแลนด์บริดจ์และปรับแนวทางเป็นการพัฒนาโครงข่ายรถไฟเชื่อมท่าเรือระนองและระบบขนส่งทางรางหรือโครงการ Missing Link โดยเห็นว่าเป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจพร้อมสนับสนุนแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ภาคใต้ที่มุ่งพัฒนาโครงข่ายถนนรางและท่าเรืออย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกของภาคใต้ และเชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านและตลาดโลกพร้อมกันนี้ยังเสนอให้รัฐบาลเร่งจัดลำดับความสำคัญของโครงการคมนาคมโดยต่อยอดโครงการรถไฟรางคู่และเส้นทางเชื่อมฝั่งอ่าวไทยอันดามันที่มีการศึกษามาแล้วพร้อมเห็นว่าการพัฒนาระบบรางและท่าเรือมีความเสี่ยงต่ำกว่าโครงการแลนด์บริดจ์เพราะมีผู้ใช้บริการรองรับและคุ้มค่ากว่าในระยะยาวรวมทั้งเสนอให้พิจารณาเส้นทางเชื่อมฝั่งอันดามันกับมาเลเซียเช่นสงขลาปีนังซึ่งใช้งบประมาณน้อยกว่าและมีผลกระทบต่อพื้นที่น้อยกว่าโดยย้ำว่าควรใช้ผลการศึกษาที่มีอยู่ประกอบการตัดสินใจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเศรษฐกิจของภาคใต้ชวิสาประทุมมารายงาน
1: จังหวัดขอนแก่นเตรียมความพร้อมรองรับการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี2569โดยศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่นมีสนามสอบรวม6แห่งรองรับผู้มีสิทธิ์สอบจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวนทั้งสิ้น 13,620 คน
9: นายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยภาพรวมการเตรียมความพร้อมว่าสนามสอบทั้ง6แห่งมีความพร้อมรองรับผู้เข้าสอบรวมถึงการจัดเตรียมพื้นที่จอดรถและการอำนวยความสะดวกในแต่ละจุดโดยภาพรวมไม่มีประเด็นที่ต้องเป็นกังวลและทุกสนามมีความพร้อม 100% เพื่อรองรับผู้เข้าสอบรวมทั้งสิ้น 13,620 คนส่วนของทางจังหวัดขอนแก่นได้เตรียมเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นเพื่อเข้าสังเกตการดำเนินการจัดสอบตามแนวทางที่ส่วนกลางกำหนดซึ่งจากการตรวจสอบและประเมินภาพรวมทั้งด้านสถานที่บุคลากรการรองรับผู้เข้าสอบการจอดรถและระบบการจัดการภายในสนามสนอบทุกแห่งมีความพร้อมไม่มีสิ่งใดที่ต้องเป็นกังวลพร้อมรองรับการสอบตามกำหนดอย่างเต็มประสิทธิภาพชุติประภาศรีบุญสมสวทขอนแก่นรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: Phuket isn't just a destination, it's where your energy comes alive. Run along sunrise coastlines, ride waves, and challenge your limits from land to sea. Every moment moves you. Compete, connect, and celebrate an active lifestyle. Recharge your body, refresh your mind, and rediscover your passion. This is more than sport. This is Phuket. Phuket Sport City and Sport Tourism. Move beyond your limits.
12: In the rhythm of the sea, the spirits of Thailand come alive. Phuket reflects the chimes of Thai culture, gentle, grateful, and warm. A place where traditions are honored and diversities and blends live, lifestyle, and story woven together in harmony. From local ways of life to a world that meets here as one.Phuket is where differences become beauty and Thai charm shines through every connection.
11: Phuket isn't just a place to visit. It's where care means comfort, world-class health care, delivered with warmth you can feel. From wellness retreats to advanced medical treatments, every step is designed around you.Heal your body, restore your mind, and travel with peace of mind. Trusted care, international standards, in a destination you love. This is more than healthcare. This is Phuket. Phuket Medical Hub Care Beyond Boundaries.

0: าข้างซุปเปอร์ชีพราไวเด็กๆสนุกกับเส้นทางผจญภัยบนเชือกพร้อมความทรงจำดีๆทั้งครอบครัวสอบถามโทร0954238275แล้วมาเจอกันที่ Go Fun
1: Other way thing to do attraction activities and interesting news for tourists and expat in Phuket. Good afternoon to our listener. Happy weekend on Phuket Radio Thailand FM 96.75 MHz. Welcome to Phuket Variety Program.

ันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: คตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะกับดิฉันแสงระวีสมนทานและคุณเลลักโทษค่ะคุณพรสิริคำวังค่ะสวัสดีค่ะคุณพรสิริ
4: สวัสดีค่ะคุณแสงระวี
3: จะเปลี่ยนคนซะแล้ว
4: ผู้ฟังค่ะเดี๋ยวที่หน้าน่าจะเปลี่ยน
3: ค่ะก็มาจะเจอกันจริงๆสัปดาห์นี้ก็มีข่าวที่น่าสนใจเยอะนะแต่ว่าข่าวที่เพิ่งจะเกิดขึ้นในโลกโซเชียลก็ร้อนนะกลุ่มวัยรุ่นอิตาลีใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
3: ที่ไปทำกิริยาไม่ดีกับคนไทยบนรถไฟฟ้าหรือ เรื่องของที่ข่าวดีจริงๆก็คือที่วัดพระมหาธาตุเนาะได้ขึ้นเป็นมรดกโลกอันนี้ก็น่าสนใจแต่ว่าข่าวที่ไม่ดีก็มีเหมือนกันนะในภาคใต้
4: ใช่ค่ะ
3: ที่ทหารพรานเสียชีวิตไปถึง5นายนะที่มีกลุ่มผู้ก่อการร้ายนะก็ยังกันเดี๋ยวได้ติดตามกันมาดูข่าวดีกันก่อนเลยนะเรื่องของข่าวดีที่เรียกว่าคนไทยทุกคนเลยทีเดียวก็ปลื้มเลยทีเดียวนะคะ
4: ค่ะ
3: ที่วัดพระมหาธาตุนั้นได้ถูกขึ้นเป็นมรดกโลกเรียบร้อยแล้วนะคะคือเขามีการประชุมเรียกว่าเป็นคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48แล้วล่ะ
4: ค่ะ
3: นะซึ่งการประชุมนี้เนี่ยรู้สึกว่าในส่วนของรัฐมนตรีของเรานะเดินทางไปร่วมประชุมด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณสุชาติชมกลิ่นซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมถึงคุณสบิดาไทเศษนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ถือว่าเป็นรัฐมนตรี2ท่านค่ะที่เดินทางเรียกว่าเป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมประชุมในครั้งนี
4: ้
3: นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราได้เฮเพราะว่าในส่วนของคณะกรรมการมรดกโลกครั้งสมัยสามัญครั้งที่48นี่ค่ะ
4: ค่ะ
3: ได้มีการประกาศมีมติรับรองการประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะซึ่งเพิ่งจะประกาศเมื่อตอนบ่ายโมงที่ผ่านมานี่เองในประเทศไทยเวลาในประเทศไทยนะคะ
4: ค่ะ
3: ก็เลยทำให้เนี่ยมรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทยของเราเนี่ยอันนี้เนี่ยครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่6
4: ใช่ค่ะเป็นแห่งที่6
3: แห่งที่6ใช่ค่ะเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของไทย
4: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นคือในส่วนของประเทศไทยเราเองนะมีมรดกโลกเนี่ยรวมแล้วเนี่ย9แห่งนะคุณพรสิริ
4: ค่ะ
3: นะคืออย่างที่บอกคือวัดพระมหาธาตุเนี่ยยังถือเป็นมรดกโลกแห่งแรกในพื้นที่ภาคใต้ของไทยด้วยนะคะนี่ค่ะคุณสุชาติซึ่งเดินทางไปด้วยนี่ก็ได้แสดงความขอบคุณนะต่อคณะกรรมการเลยทีเดียวนั้นในฐานะที่เป็นผู้แทนในประเทศไทยแล้วก็เป็นไปในนามของรัฐบาลไทยด้วยนะคะบอกว่าที่ผ่านมาประเทศไทยเองก็ได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักเรียกว่านานนับ10กว่าปีเลยเดียวเป็น10ปีเลยทีเดียว
4: 13ปีนะคะจากข้อมูลตั้งแต่ยุคของรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเลยนะคะที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้นก็คือก่อนที่จะประกาศเป็นมรดกโลกนี่ก็คือเขาจะเอาไปจะทยอยขึ้นไปเป็นบัญชีเบื้องต้นก่อนนะคะจนสุดท้ายท้ายที่สุดนี่แหละก็มีการประกาศออกมารองรับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งที่6รอคอยกันมายาวนานถึง13ปีเลยทีเดียวเพราะว่าขึ้นไปตั้งแต่ปี56แต่ว่าก็มีการปรับโน่นปรับนี่เพื่อให้เข้าเกณฑ์กับทางกรรมการเข้านะคะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันก็มาเกิดโควิดทำให้กระบวนการทุกอย่างมันเบรกไว
3: ้
4: ก็เลยเนี่ยแหละเพิ่งมาประกาศโดยมรดกทางวัฒนธรรมนะคะของประเทศไทยเนี่ย เคยได้รับครั้งแรกนี่ก็คือเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารตั้งแต่ปี2534นะคะถัดมาก็ปี34เหมือนกัน
3: ค
4: ือนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
3: อ
4: ันนี้ไม่ปฏิเสธแน่นอนนะคะทั้งสุโขทัยและอยุธย
3: า
4: และถัดมาก็ปี35เป็นแหล่งโบราณโบราณคดีบ้านเชียงนะคะแล้วก็สีเทพสีเทพนี่ก็ใกล้ๆก็คือปี2566และล่าสุดก่อนที่จะมาเป็นวัดมหาธาตุก็คืออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทคือได้ทยอยดีใจกันในเกือบทุกๆปีหลังจากบ้านเชียงปี35ถัดมาก็คือปี2566เลยที่สีเทพนะคะแล้ว67ก็ภูพระบาท69ก็เป็นวัดพระมหาธาตุนี่แหละ
3: แล้วก็จริงๆก็ถือว่าเป็นชิ้นแรกในภาคใต้นะที
4: ่
3: ได้มรดกโลกนะคะแล้วก็ปรากฏว่าทางคุณสบิดาไทยเศรษฐ์ซึ่งก็ร่วมคณะไปด้วยเนี่ยก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กไว้เหมือนกันนะบอกว่าก็แสดงความยินดีกับพี่น้องคนไทยทุกคนเลยทีเดียวหน้าที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก
4: ะ
3: นะคะก็นับเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้แล้วก็แหล่งมรดกโลกลำดับที่9ของประเทศไทยซึ่งความภาคภูมิใจจากแผ่นดินนครศรีธรรมราชสู่มรดกอันทรงคุณค่าของมวลมนุษยชาติน ี่คุณสมิดาก็นั่นไว้อ่ะนะคะ
4: ค่ะของภาคใต้นี่ยังมีที่สงขลานะที่ตอนนี้ก็ขึ้นในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นแล้วซึ่งเป็นสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาก็ถูกบรรจุแล้วล่ะเหลือแต่ว่าอาจจะมีการพิจารณากันเมื่อไหร่เท่านั้นเอง
3: แต่ทีนี้ลองฟังความคิดของคนนครศรีกันหน่อยเขาคิดยังไงกันนี
4: ้
3: แน่นอนว่าเขาดีใจอยู่แล้วล่ะ
4: ดีใจแน่นอน
3: นะเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะคนนครศรีหรือคนไทยก็ถามนะคะคุณวราจันมณีซึ่งเป็นที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิประจำคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองนะก็ได้ออกมาโพสต์เหมือนกันโอ้นะก็คือก็ดีใจแต่ว่าคือไม่ได้ดีใจมากนะคุณวราบอกก็แบบอาจจะเฉยๆกับข่าวนี้หน่อยนะครับคือบอกว่าตราบใดที่คนนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่ยังเป็นคืออันนี้จะแนวการเมืองนิดนึงบอกว่ายังเป็นสลิมอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้มีการพัฒนาไปไหนนะเพราะวัดพระธาตุก็ถูกทำเสียหายไปเยอะของเก่าก็โดนขโมยไปมากคือถ้าเกิดเป็นมรดกโลกเดียวแต่ว่ายังมีระบบประถมเต็มเมืองเนี่ย
4: ค่ะ
3: คือมันก็คือไม่สามารถที่จะเดินไปไหนได้นะคะอันนี้อาจจะแบบ
4: แต่ว่า
3: ผิดคอนเซ็ปต์ไปนิดนึง
4: ก็เห็นแย้งนิดนึงน
3: ะ
4: กับเรื่องนี้ก็คือว่าก็เรื่องที่พูดมาเรื่องการเมืองก็เอาล่ะทางภาคใต้ก็แน่นอนว่า มีความรุนแรงแน่นอน
3: ค่ะ
4: นะคะแต่ว่า ในแง่ของนครศรีธรรมราช
3: ค
4: ุณแสงระวีคือแหล่งรายได้ดิฉันว่าส่วนหนึ่งมาจากวัดมหาธาต
3: ุ
4: ไอ้ไข
3: ่
4: หรือว่ามีอะไรอีกอ่ะที่มีพระพิฆเนศไหมล่าสุดที่ปั้นขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าจะทาง
3: องค์ใหญ่เหรอคะ
4: เป็นอะไรสักอย่างนี่จำไม่ได้แน่ชัดแต่ว่าเศรษฐกิจที่หมุนเวียนทำให้มีสายการบินลงสายการบินขึ้นที่นคร
3: เนี่
4: ย มากเลยทีเดียวก็เรียกว่าเศรษฐกิจสายมูที่เป็นส่วนหนึ่งในการในสิ่งที่หล่อเลี้ยงคนนครนะไอ้เรื่องการเมืองก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าเอาละที่พูดมาอย่างนี้ก็เข้าใจท่าทีแต่ว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะกลายเป็นว่าพอมันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมปุ๊บทุกคนก็อาจจะหันมาช่วยกันต้อนรับแขกหรือว่าช่วยกันรักษาของเก่าโบราณของเราไว้เนาะ
3: นั่นเนี่ยแหละก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะอ่ะมาดูข่าวที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วก็เป็นข่าวที่ร้อนในโซเชียลกันเลยทีเดียวนะคะก็กรณีที่มีกลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยปรากฏว่าขึ้นรถไฟฟ้าที่ BTS นะคะแล้วก็มาส่งเสียงดังรบกวนผู้โดยสารคนอื่น
4: ๆ
3: นะคะทีนี้เนี่ยพอผู้สื่อข่าวไม่ใช่ผู้สื่อข่าวผู้โดยสารคนไทยคือเขาก็เข้าไปเตือนอะนะว่าแบบอยู่บนรถไฟฟ้าเนาะก็ไม่ควรจะเสียงดังอะแต่ว่าปรากฏว่าถูกตอบกลับด้วยถ้อยคำที่หยาบคายแล้วก็แสดงท่าทีประมาณแบบคุกคามด้วยเหมือนกันนะในส่วนของคนไทยที่ถูกคุกคามเนี่ยนะคะ
4: ค่ะ
3: ก็เลยแบบมีการโต้กันอะนะคะโดย เรื่องนี้เนี่ยคือมันเป็นอะไรที่แสดงกิริยาหยาบคายด้วยนะมีการชูนงชูนิ้วอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะซึ่งปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยท่านพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติแล้วก็โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้บอกว่าถ้าเกิดว่าผู้เสียหายเห็นว่าการกระทำหรือการแสดงออกของบุคคลที่เป็นนักเรียนอิตาลีเหล่านี้เนี่ยเข้าข่ายดูหมิ่นหรือว่าเหยียดหยามหรือว่าทำอะไรที่มันกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะเข้าแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายไทยได้นะ
4: ค่ะ
3: เนื่องจากว่าเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในประเทศไทยเพราะนั้นไม่ว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณกระทำความผิดในประเทศไทยเนี่ยย่อมต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของไทยแล้วก็ต้องรับโทษเช่นเดียวกันด้วยนะคะซึ่งกรณีของการเขาเรียกว่าอะไรส่งเสียงดังบนรถไฟฟ้า BTS เนี่ยซึ่งบนรถไฟฟ้ามันก็เป็นที่สาธารณะเนาะคนทุกคนก็สามารถที่ขึ้นไปได้
4: ใช่ค่ะ
3: แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณกระทำแบบเข้าข่ายสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือว่าฝ่าฝืนระเบียบของผู้ให้บริการเนี่ย มันก็อาจจะมีความผิดตามกฎหมายหรือว่าข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได
4: ้ค่ะ
3: เพราะว่าอันนี้เขามีคนเอาคลิปวิดีโอบนรถไฟฟ้านี่มาเผยแพร่ไงในโซเชียลเลยทีนี้ก็โอ้โหคือกระหน่ำกันสุดฤทธิ์สุดเดช
4: ค่ะ
3: คือคลิปวิดีโอแล้วก็ภาพที่เผยแพร่ในโซเชียลเนี่ยทางตำรวจบอกว่าถือเป็นพยานแล้วก็หลักฐานสำคัญเลยที่เจ้าหน้าที่นั้นสามารถนำไปใช้ประกอบพิจารณาดำเนินคดีได
4: ้
3: นะคะแต่ว่าหลังจากมันมีการคลิปเปิดเผยแพร่คลิปออกมา
4: ค่ะ
3: มันก็มีคนในโซเชียลนั่นแหละคือตั้งคำถามถึงแบบเอาเด็กพวกนี้คือแล้วเราจะไงเพิกถอนวีซ่าเขาได้ไห
4: ม
3: เขาเป็นนักท่องเที่ยวหรือเป็นนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือประมาณว่าอยากให้แบบกลับประเทศไปเลย
4: อ๋อส่งกลับเลย
3: ใช่ซึ่งท่านพลตรีโทไตรลงก็บอกว่าจริงๆไอ้เรื่องนี้มันเป็นอำนาจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายคนเข้าเมืองนะก็คือตม.นั่นแหละ
4: ค
3: ือถ้าเกิดตรวจสอบแล้วเนี่ยแล้วก็พบว่ามีพฤติการที่เข้าหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเนี่ยก็สามารถพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายได
4: ้
3: นะก็ฝากถึงประชาชนด้วยเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าพบเหตุในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ตั้งสติแล้วก็หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าคำนึงถึงความปลอดภัยก่อนเป็นอันดับแรกซึ่งอันนี้คือถ้าเกิดเห็นจากคลิปนี่ก็น่าสงสารน้องเขาเหมือนกันนะคือแบบ
4: โดนลุมเลย
3: ประมาณโดนลุมเลยนะคะ
4: ว่าเรื่องใหญ่เรื่องโตจนสถานทูตก็ต้องออกมาแถลงการณ์ขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ถือว่าโอ้โหเรียกว่าคนไทยหลังจากมีดราม่าผ่านทางโซเชียลมีเดียแล้วก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะตามเอาทัวร์ไปลง
3: จนคือเรียกว่าไล่ล่าแม่มดเนี่ยที่เขาเรียกว่าไล่ล่าแม่มด
4: ล่าแม่มดกันไปถึงอิตาลีกันเลยทีเดียว
3: ใช่แล้วคือรู้แบบตารางคือเขาจะลงตารางว่าไงว่าไว้ไงว่าเขาจะไปที่ไหนที่ไหนบ้างปรากฏว่ามันมีอยู่อันนึงเขาจะไปที่แหลมบาริไฮที่เกาะล้าน
4: พัทยานี่แหละ
3: ก็โอ้โหคนไปรอกันเต็มอ่ะ
4: โอ้โห
3: นะก็
4: อะไรก็ตามนะแต่อย่าให้มันเกิดความรุนแรงเนาะ
3: ใช่ใช่นั่นแหละก็คือมันก็คือหนักหน่วงเลยทีเดียวนะเห็นบอกว่าถึงขนาดแบบลามไปถึงกลุ่มนักเรียนแลกเปลี่ยนอิตาลี
4: ค่ะ
3: ที่เกิดเหตุที่เกิดขึ้นใช่ไหมแล้วก็มีการมีจดหมายฟ้องไปที่โรงเรียนต้นสังกัดตำรวจพัทยาก็ต้องคุมเข้มเลยทีเดียวนะเพราะว่ามีกำหนดการที่บอกที่ไปที่มาแหลมมาริไฮใช่ไห
4: มอ
3: ันนี้ก็นั่นกันเลยทีเดียวนะคะ
4: ค่ะ
3: อย่างที่บอกว่ามีการสำรวจพิกัดต่างๆเนี่ย
4: อ
3: ันนี้ก็ทางตำรวจก็ต้องเดือดร้อนน่ะต้องไปคอยดูนะที่พัทยาด้วย
4: ะ
3: นะก็ต้องไปรอดูว่าไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่ดีขึ้นน่ะนะคะ
4: ที่ล่าสุดก็เห็นความเคลื่อนไหวทางของคุณแท็กพัทันยูนะพรัญยูนะคะก็มีการคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้แหละก็บอกว่าคนไทยเนี่ยต้อนรับนะต้อนรับนักท่องเที่ยวนิสัยดีทุกคนแบบจริงใจอาหารอร่อยของไทยคือส้มตำส่วนนักท่องเที่ยวนิสัยไม่ดีเรามีเมนูมาแนะนำครับ
3: อันนี้พูดออกอากาศไม่ได้นะแต่อีกคนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นลูกครึ่งล
4: ู
3: กครึ่งอิตาลีเนาะ
4: ค่ะ
3: ก็ออกมาเรียกว่าด่ายับเลยเหมือนกันนะคะคุณสเตฟานทศิษย์ซึ่งเป็นอดีตพระเอกลูกครึ่งไทยอิตาลีก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกับเหตุการณ์นี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ฝากข้อความเตือนใจถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยด้วยโดยคุณสเตฟานเนี่ยบอกว่าแล้ววันนี้ก็มีไอ้พวกเนี่ยแล้วก็แบบ จุดๆนะอิตาลีน
4: ะ
3: ทำซามในรถไฟฟ้าใช่ไหมวันนี้มีคนทักมาเต็มเลยนะคะแล้วก็หูคำหยาบมาเต็มแล้วก็นี้ประมาณว่าก็บอกเลยนะว่าญาติพี่น้องเนี่ย
4: ค่ะ
3: คือตอนนี้นี่คือแบบต่างด่ากันใหญ่เลยทีเดียวนะคือ
4: ออ
3: กอากาศไม่ได้เลยทีเดียวคุณผู้ฟังแล้วก็คุณเซฟานบอกว่าบอกเลยนะว่าใครที่จะมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเมืองไทยเป็นเมืองสวรรค์นะคะตนเองเนี่ยเป็นลูกครึ่งไทยคนไทยใจดีเหมือนสวรรค์เลยนะคะแล้วก็คนเหล่านี้เนี่ยอยู่เมืองไทยคือสวรรค์บนโลกอ่ะคนไทยเป็นหนึ่งเดียวในชาติในเป็นหนึ่งในชาติเดียวในโลกที่แบบพอมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็จะยิ้มแย้ม
4: ค่ะ
3: นะคะแล้วก็แบบเหมือนก็ปล่อยผ่านไปคืออันนี้คือนิสัยของคนไทยที่อาจจะเรียกว่าลืมง่ายอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
4: ค่ะ
3: นะคะนั่นแหละก็มีการเตือนบอกว่าก็ลองคิดดูว่าอย่างเราไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวอเมริกาไปเที่ยวยุโรปเนี่ยเราก็ยังให้เกียรติคนบ้านเขาใช่ไหมเพราะอันนี้มันก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ควรจะให้เกียรติประเทศไทยคนไทยด้วย
4: อันนี้นะมันเป็นมารยาทพื้นฐานในการอยู่ในสังคมเรื่องของเสียงดังโวกเวกโวยวายแต่ก็เข้าใจแหละว่าเหมือนเวลาเราขึ้นลิฟต์บางทีเราก็เจ
3: ออ
4: ยู่กันครบแก๊งเราเข้าไปคนเดียวอย่างเงี้ยคนไทยด้วยกันนี่แหละก็ยังเสียงดังคุยกันข้ามหัวไปมาม
3: ันก็น่า
4: อันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สะท้อนตัวเราด้วยตัวเขาด้วยก็คืออย่างถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราเป็นคนที่เวลาไปไหนแล้วคุยกันเสียงดังหรือเปล่าเนี่ยมันก็เป็นมารยาททางสังคมที่แม้แต่ชาวต่างชาติมาทำแบบเนี้ยเรายังไม่ชอบเลยหรือเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้ถ้าข่าวมันไปสู่นานาชาติเขาก็จะได้รู้สึกว่าเมืองไทยเนี่ยจะไปทำแบบนี้กับเขาไม่ได้นะก็ต้องมีมารยาทเหมือนมันคัดกรองนักท่องเที่ยวในระดับหนึ่งด้วย
3: ใช่ค่ะเนี่ยนะก็ทัวร์ไทยถล่มยับจนเพจสถานทูตนั้นต้องปิดคอมเมนต์เลยทีเดียวนะคะหรือว่าจะเป็นโรงเรียนที่เขาเรียนอยู่หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะก็ต้องปิดกันเลยทีเดียว
4: ค่ะ
3: คือจากคลิปนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีผู้โดยสารหญิงชาวไทยที่เขาที่โดนเรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่ามีคนไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะแล้วก็แสดงความไม่พอใจกลุ่มนักเรียนเหล่านี้แล้วก็ในเพจ Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยเขาไปตรวจสอบดูเนี่ยประจำประเทศไทยเนี่ยนะคะปรากฏว่าได้ปิดเพจไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะคนไปแสดงความเห็นกันเยอะจริงๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคือล่าสุดเมื่อตอนเที่ยงเนี่ยนะทางสถานทูตเขาก็ได้ออกแถลงการแบบขอโทษคนไทยเลยทีเดียวนะแล้วก็ประณามพฤติกรรมของเยาวชนบน BTS นะที่แสดงออกมาเรียกว่าแถลงการ3ภาษาเลยนะมีภาษาอะไรนะมี
4: อิตาลี
3: อังกฤษมีไทยด้วยนั่นแหละ
4: ครบ
3: นั่นแหละก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ประณามอย่างถึงที่สุดต่อพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่เดินทางมาประเทศไทยภายในโครงการทัศนศึกษาของโรงเรียนนะคะ
4: ค่ะ
3: แล้วก็บอกว่าสถานทูตเนี่ยกล่าวขออภัยอย่างสูงต่อประชาชนคนไทยรวมถึงผู้รับความไม่สบายใจหรือกังวลใจจากเหตุการณ์นี
4: ้
3: แล้วก็ยังบอกว่าอ๋อนะนั่นแหละก็บอกว่าตระหนักถึงชื่นชมแล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าของสังคมไทยที่รับไม่ได้กับพฤติกรรมแบบนี้นะคะแล้วก็ย้ำว่าพฤติกรรมของเยาวชนกลุ่มนี้เนี่ยไม่สามารถสอนถึงประชาชนชาวอิตาลีโดยรวมได้คือไม่ควรจะเหมารวมนั่นแหละ
4: เราก็ไม่เหมารวมเพราะว่าเรากับอิตาลีก็น่าจะมีความสัมพันธ์กันมายาวนานจนประเทศไทยก็ฮิตนิยมรับประทานอาหารอิตาลีนะพิซซงพิซซ่าพวกพาสต้าอะไรพวกนี้นะก็แสดงว่ามันสัมพันธ์กันดีมาอยู่แล้ว
3: ใช่นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
4: ค่ะ
0: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
1: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
0: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: กลับมากันอีกช่วงหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวดูในเรื่องใต้แต่ว่าก่อนที่ไปดูเรื่องใต้ดูข่าวประชาสัมพันธ์ของทางรฟม.กันก่อนนะยังคงเรียกว่าแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางนั่นเองนะคะ
4: โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะหรือว่ารฟม.นี่แหละค่ะแนะนำเส้นทางเลี่ยงแนวการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะตามที่รฟม.อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มค่ะช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยบริเวณแนวพื้นที่ก่อสร้างถนนหลานหลวงเพชรบุรีราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าวเนี้ยรฟม.ก็มีการประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางเลี่ยงโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ 1. เส้นทางพิเศษศรีรัตน์ด่านยมราชนะคะกรณีผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเส้นทางก็คือแยกนางเลิ้งเลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลกเลี้ยวซ้ายแยกยมราชขึ้นทางด่วนศรีรัตน์ด่านยมราชแล้วก็ลงพระราม9นะคะเลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรอุทัยเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรีเพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพค่ะเส้นทางที่2ค่ะเส้นทางถนนศรีอยุธยาค่ะกรณีผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพค่ะเส้นทางที่แนะนำก็คือแยกนางเลิ้งเลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลกเลี้ยวซ้ายแยกอุรุพงษ์เข้าถนนพระรามที่6เลี้ยวขวาแยกศรีอยุธยาเข้าถนนศรีอยุธยาวิ่งตรงเข้าถนนจตุรทิศและถนนพระราม9เลี้ยวขวาแยกพระราม9ประดิษฐ์มนูธรรมเพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพค่ะและเส้นทางที่3ค่ะเส้นทางถนนราชดำเนินนอกกรณีผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนราชดำเนินนอกต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะเส้นทางก็คือหน้าพระรามรูปทรงม้านะคะเลี้ยวขวาเข้าถนนศรีอยุธยาเลี้ยวซ้ายแยกวัดเบญจมบพิตรเข้าถนนพระรามที่5เลี้ยวขวาแยกราชวิถีเข้าถนนราชวิถีผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเข้าสู่ถนนดินแดงและถนนพระราม9เลี้ยวขวาแยกพระราม9ประดิษฐ์มนูธรรมเพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพค่ะ
3: แล้วก็เส้นทางที่4เส้นทางถนนบริพัตรนะคะกรณีที่ผู้ใช้เส้นทางเดินทางจากถนนบริพัตรต้องการที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะรฟม.แนะนำให้ใช้เส้นทางโดยเลี้ยวซ้ายตรงห้างหุ้นส่วนจำกัดตั้งยู่ฮวดนะคะแล้วก็เข้าถนนเจริญกรุงแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงแยกหมอมีเข้าถนนมิตรพันธ์นะคะแล้วก็ผ่านวงเวียน22กรกฎาคมเข้าถนนไมตรีจิตแล้วก็ไปยังถนนพระรามที่4เลี้ยวซ้ายแยกกล้วยน้ำไทยเข้าซอยสุขุมวิท42แล้วก็ออกไปยังถนนเอกมัยเพื่อที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะส่วนเส้นที่5คือเส้นทางถนนบำรุงเมืองถนนพระรามที่1นะคะกรณีที่ผู้ใช้เส้นทางเดินทางจากถนนบำรุงเมืองต้องการที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะแนะนำให้ใช้เส้นทางคือโดยวิ่งตรงจากถนนบำรุงเมืองเข้าสู่ถนนพระรามที่1แล้วก็ตรงไปที่ถนนเพลินจิตนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายแยกเพลินจิตเข้าถนนวิทยุ วิ่งต่อไปยังถนนเพชรบุรีเพื่อที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะแล้วก็ทางรฟม.เองนะคะก็ขอความร่วมมือประชาชนนะคะให้วางแผนการเดินทางแล้วก็เผื่อเวลาไว้ด้วยนะคะคือถ้าเกิดว่าไม่จำเป็นเนี่ยก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างหรือสอบถามข้อมูลการเบี่ยงจราจรได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0632176532นะคะเพราะนั้นก็รฟม.ได้ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอความร่วมมือจากผู้ใช้เส้นทางทุกท่านด้วยนะคะ
4: ค่ะ
3: นี่ก็หลีกเลี่ยงการเส้นทางที่มันคงจะติดนั่นแหละนะเรียกหลีกเลี่ยงเส้นทางกันนะคะ
4: ค่ะ
3: แล้วก็ติดตามข่าวกันต่อแต่ก่อนที่จะไปภาคใต้เนี่ย
4: ค่ะ
3: พอดีว่าอันนี้ลืมไปคุณผู้ฟังพอดีเรื่องของกลุ่มนักศึกษาอิตาลีค่ะ
4: ค่ะ
3: เขาเอาตัวแทน4คนเนี่ยมาขอโทษนะมาแสดงความยกมือไหว้แสดงความหรือเหมือนกับว่าสำนึกผิดอะไรประมาณอย่างนั้นเนี่ยนะคะก็ใน Facebook เนี่ยเห็นบอกว่า Facebook ของน่าจะเป็นของนักศึกษาเนี่ยนะคะ Embassy ofItaly in Bangkok เนี่ยเขาได้โพสต์คลิปวิดีโอที่เผยแพร่เห็นเยาวชนชาวอิตาลีจำนวน4คนซึ่งเป็นกลุ่มที่ปรากฏอยู่ในคลิปเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ด้วยบนรถไฟฟ้า BTS นะคะ
4: ค่ะ
3: คือยืนเรียงแถวกันแบบหน้ากระดานเลยทีเดียวแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็คือกล่าวคำทักทายเป็นภาษาไทยว่าสวัสดี โดยเยาวชนทั้ง4คนเนี่ยค่ะได้กล่าวขอโทษต่อประชาชนชาวไทยรวมถึงขอโทษต่อวัฒนธรรมและก็มารยาทของไทยจากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยคือช่วงท้ายของคลิปเนี่ยค่ะตัวแทนเยาวชนเขาได้กล่าวขอให้คนไทยเนี่ยให้อภัยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็แสดงความตั้งใจที่จะเรียนรู้แล้วก็เคารพต่อวัฒนธรรมของไทยมากขึ้นด้วยแต่รู้สึกว่าเอ๊ะดูข่าวไหนๆเห็นเขาบอกว่านักศึกษากลุ่มนี้ก็จะเดินทางกลับประเทศโดยเร็วแล้วล่ะ
4: ทำไมคะมีการกดดันหรือยังไง
3: ก็อาจจะต้องกลับไปอาจจะต้องเสร็จภารกิจก่อนหรือเปล่านะคะ
4: แต่เรื่องของความปลอดภัยก็ต้องดูแลนะ
3: ใช่
4: แสงระวีต่อให้ว่าเขาเป็นฝ่ายที่ผิดแต่เราก็ไม่ควรที่จะมีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้น
3: อันนี้ก็เห็น
4: แต่ว่าในเมื่อเขาสำนึกแล้วเราในฐานะเจ้าบ้านก็อภัยให้
3: เราเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคนไทยอ่ะ
4: ค่ะ
3: ก็คือแบบลืมง่ายโกรธง่ายหายเร็วอะไรอย่างนี้นะ
4: ค่ะ
3: นั่นแหละ
4: อ่ะไปกันต่อที่
3: ค่ะภาคใต้เน
4: า
3: ะ
4: เหตุการณ์ภาคใต
3: ้คืออันนี้เนี่ยคือมันเกิดเหตุการณ์แบบซ้ำกัน2ครั้งติดเหมือนกันครั้งแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบเหมือนจะคาร์บอมที่เข็นรถเข้าไปนะแล้วก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นนะคะส่วนที่2นี่ก็หนักหนากว่าครั้งแรกจริงๆไม่แน่ใจว่าใช้คำว่าหนักหนาหรือเปล่าแต่ว่ามันหนักหนาทั้งสองเหตุการณ์แหละ ก็คือปาแบบคนร้ายนั่นนั่งรถกระบะแบบ 5-6 คนอ่ะแล้วก็ลงจากรถวิ่งมาถือปืนจ่อแบบนายทหารพรานที่อยู่ในพื้นที่นะ5นายเสียชีวิตหมดเลย
4: ค่ะคือการข่าวนี่แทบจะไม่มีรายงานหรือการเฝ้าระวังหรือยังไง
3: นั่นน่ะสิคือเรื่องนี้ทางอดีตบิ๊กข่าวกองเขาก็ออกมาพูดเหมือนกันนะทางคุณนันทิวัฒน์สามารถซึ่งเป็นอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยแล้วก็เป็นอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันโดยก็ได้ระบุบอกว่ามาถูกทางนะคะคือหลังจากเหตุรอบยิงฐานพรานเสียชีวิต5นายเนี่ยปรากฏว่าทางผบ.ฉก.นราเนี่ยนราธิวาสเนี่ยค่ะเขาได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั้งจังหวัดเลยนะคะซึ่งท่านนันทิวัฒน์บอกว่าอันนี้ต้องพูดให้ชัดๆว่ามาถูกทางแล้ว
4: ค
3: ือทำให้ฝ่ายความมั่นคงนั้นมีความฉับไวในการไล่ล่าคืออย่าไปฟังคนที่ออกมาท้วงติงนะคะสังหารทหารใช้อาวุธสงครามขนาดนี้จะให้แบบปราณีกับโจรก่อการร้ายได้อย่างไรนะคือจับเป็นไม่ได้ก็จับตาย
4: อ
3: ย่าเก็บไว้ก่อเหตุอีกมันไม่ใช่เรื่องของการคิดต่างแต่ว่ามันคือการก่อการร้ายเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยคนออกมาพูดจนแบบเหมือนก็ไม่ใช่คำว่าไล่ล่านะ
4: ก็ไม่รู้ว่าจะ จะประคบประงมหรือว่าจะตาต่อฟ้าฟันต่อฟันก็ไม่รู้ว่าจะรุนแรงหรือนุ่มนวลแต่ท้ายที่สุดไม่ว่าจะรุนแรงหรือนุ่มนวลเหตุการณ์ก็ยังคงก่อเกิดขึ้นอยู่เสมอมาสิ่งที่โจรรับรู้ก็ไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรใจเขาไม่ได้มีความเมตตาต่อสิ่งอื่นบนโลกใบนี้แล้ว
3: คือเท่าที่ฟังดูบางคนก็บอกเอ๊ะมันเป็นเรื่องแบบภายในเป็นเรื่องในพื้นที่ที่แบบอาจจะมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าอันนี้คือมันก็ต้องรอการเรียกว่าพิสูจน์ทราบนะภาษาความมั่นคงเขาจะใช้พิสูจน์ทราบ
4: แต่ระยะเวลามันกินเวลากันตั้งแต่คือหลังจากปะทุแต่ปี47ถูกไหมคุณแสงระวีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราก็หรือว่าเราอยู่ในแวดวงของข่าวสารยังไงเราก็คือรับรู้ถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมายาวนานต่อเนื่
3: อง
4: โดยที่ไม่รู้เลยว่าต้นตอจุดเกิดเหตุการจะหาวิธีแก้เนี่ยต้นเหตุมันอยู่ตรงไหนที่จะนำไปสู่การแก้ไขได้อย่างถูกทางจริง
3: ๆนั่นแหละสิ
4: คือเอาว่าโจรนี่ก็เจเนอเรชันใหม่ขึ้นมาบ้างแล้วแหละเพราะว่าเจเนอเรชันเดิมก็จะต้องมีล้มหายใจจากไปเหมือนกันแสดงว่าการส่งต่อตรงเนี้ยรอยต่อการส่งต่อเนี้ยมันยังถูกส่งต่ออย่างต่อเนื่องอยู
3: ่ก็ยังต้อง
4: หรือยังไง
3: นั่นแหละคือไม่รู้ว่ามันจะหาความกระจ่างได้อย่างไรด้วยคือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่แต่จริงๆดูในส่วนรัฐบาลก็จริงจังอยู่นะ
4: ค่ะทุกรัฐบาลพลเรือนรัฐบาลทหาร
3: แต่ว่าหลายคนพูดตรงกันว่าการข่าวมันควรจะต้องแบบนะ
4: หรือการข่าวเรายังไม่เข้าถึงมันต้องไปแฝงตัวคุณแสงระวีเขาก็ต้องระวังเหมือนกัน
3: คุณเห็นไหมเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยทุกครั้งพอเกิดไปแล้วเนี่ยการข่าวเป็นไงรู้ไหมรู้หรือยังอะไรอย่างเงี้ยแจ้งมาหรือเปล่า
4: แต่จะว่าไปนี่ก็ตำหนิเขาไม่ได้นะถ้าจะยกเคสอย่างกรณีมีมือปืนเข้าไปบุกยิงหูโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยถูกไหมแล้วการข่าวมันแต่อาจจะเป็นรายบุคคลหรือไม่ได้เป็นขบวนการหรือเปล่าการทำแต่เชื่อว่าทางโจรเองก็ต้องมีการป้องไอ้จำกัดวงอ่ะในการที่จะสื่อสารกันว่าเราจะก่อเหตุอะไรยังไงอ่ะเนาะ
3: ใช่
4: มันก็ดูหนังเหมือนกันนะไม่ใช่เราดูฝ่ายเดียวนะ
3: ก็ใช่อ่ะสิคือเขารู้เราก็รู้อะไรอย่างเงี้ยหรือเรารู้เขาก็รู้เหมือนก
4: ันรู้เขารู้เราแต่มีแต่เขารู้เราไม่รู้เขาม
3: ันเหมือนเราอยู่ในที่แจ้งเขาอยู่ในที่มืด
4: ถูกต้องค่ะ
3: เขาเลยทำอะไรได้ตลอดนะคะในส่วนของการเมืองคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรร
4: ค
3: ประชาธิปัตย์ได้พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ค่ะบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันทำให้เกิดเจ้าที่เกิดความสูญเสีย
4: ค่ะ
3: คือมันมีความจริงซึ่งจริงๆอันนี้มันก็มีการเตือนกันตั้งแต่เกิดเหตุการณ์รอบยิงส.ส.กมลศักดิ์นะตอนนั้นนะ
4: ค่ะ
3: คุณอภิสิทธิ์ว่าอย่างนั้นนะคะเราบอกว่ามีความพยายามที่จะทำให้ความรุนแรงนั้นกลับกลายมาเป็นเรื่องปกติอีกครั้งคุณอภิสิทธิ์บอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีการตั้งคณะพูดคุยชุดใหม
4: ่ค่ะ
3: แต่ว่าการพูดคุยเนี่ยมันต้องไม่ใช่การยอมรับแล้วก็ปล่อยให้มีการใช้ความรุนแรงกับเจ้าหน้าที
4: ่
3: หรือยอมรับพฤติกรรมดังกล่าวคือต้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด
4: ค่ะ
3: คุณอภิสิทธิ์ยังบอกว่าขอรัฐบาลเนี่ยอยากคิดว่ามีความรุนแรงแล้วจะต้องใช้ความรุนแรงเพียงอย่างเดียวไม่มีการพูดคุยหรือจริงๆถ้าเกิดว่ามีการพูดคุยก็แปลว่าเกิดการปล่อยปละละเลยไม่มีมาตรการด้านความมั่นคง อ๋อหมายความว่าคือพอเกิดเหตุการณ์แล้วก็รัฐบาลบอกเดี๋ยวจะต้องไปพูดคุยคนพิเศษบอกว่าถ้าเกิดพูดคุยก็แสดงว่ามันมองให้เห็นว่าไอ้คุณปล่อยปละละเลยกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วคือมันควรจะต้องหาแบบหาคนผิดหาคนมาลงโทษให้ได้ก่อนอะไรประมาณน
4: ั้
3: นอ
4: ันจับโจรนี่แหละเบื้องต้นมันยังจับโจรไม่ได้หรือจะสุดท้ายก็เหมือนพีชีพอะไรทำนองนี้ไหม
3: ก็ด้วยเหมือนกันเขาเลยบอกว่ามันควรจะต้องทำควบคู่กันไปไอ้เรื่องของการดำเนินคดีก็ต้องหา
4: เดี๋ยวก็
3: ทำให้มันกระจ่าง
4: เดี๋ยวจะมีคนไปหยิบยกตอนคุณพิสิทธิ์เป็นนายกหรอ
3: นี่ไงมีคนย้อนละ แล้วก็คุณพิสิทธิ์ยังมีการพูดถึงการที่รัฐบาลมีการตั้งคณะพูดคุยขึ้นมาเนี่ยแล้วมองว่าเป็นการผลักภาระไปให้กับคณะพูดคุยทำงานเพียงฝ่ายเดียวเลยหรือเปล่าเนี่ยคุณพิสิทธิ์บอกว่าคือทราบมาว่าคณะพูดคุยเนี่ยเขามีความพยายามที่จะทำงานอยู่นะแต่ว่าอีกฝ่ายเนี่ยเขาก็มีความพยายามที่จะส่งสัญญาณหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเราไม่ควรที่จะเกิดคือไม่ควรจะเกิดขึ้นก็คื ก็คือไม่
4: เหมือนโจรอยากได้อะไรทีก็ก่อเหตุทีเราก็ต้องไปตามใจตรงนั้น
3: ถูกๆประมาณอย่างนั้นคือจริงๆทางคุณพิสิทธิ์ต้องการที่แบบต้องใช้มาตรการทางกฎหมายอ่ะในการที่จะแบบ
4: ก็อยากใช้แต่มันจับไม่ได้ทำยังไงอ่ะ
3: ก็เอ๊ะที่ฉันเห็นเอ๊ะใครเหมือนจะเห็นข่าวว่าย้อนไปที่คุณพิสิทธิ์มีการเดี๋ยว
4: ก็ต้องคงจะฝั่งรัฐบาลแต่ว่าเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญวันนี้ก็ไปพร้อมกับเสนาธิการทหารบกนะคะในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์นี่แหละและก็เลยนำคณะเนี่ยไปที่นราธิวาสก็เพื่อที่จะติดตามเหตุการณ์นี้เลยนะคะแล้วก็มีการไปให้กำลังใจทางผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วก็เยี่ยมคนที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะก็มีการไปลงพื้นที่นะเพราะว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนี่ก็บอกว่ายอมรับไม่ได้เลยลูกน้องเสียชีวิตเนี่ยท่านเองก็ไม่ได้อยู่ดีมีสุขหรอกก็คือแบบว่าโอ้เห็นอกเห็นใจนะคะก็มีการไปให้กำลังใจทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที
3: ่
4: ก็อย่างน้อยก็เป็นกำลังใจอ่ะเขาเรียกว่าสร้างขวัญกำลังใจอ่ะเนาะไม่ได้ถูกเหมือนแบบบางทีก็มีการตั้งคำถามว่าเอ้าท่านนายกจะไปไหมพอไปก็บอกโอ้โหต้องมาอารักขาตกลงต้องทำยังไงถึงจะถูกใจทุกคน
3: ใช่อันนี้ก็คิดหนักอยู่เหมือนกันนะคะ
4: ค่ะ
3: ส่วนสสอีกท่านหนึ่งเป็นสสของพรรคประชาชนอยู่ในพื้นที่นั่นแหละคุณรมดอนปัญจ
4: อ
3: นะก็แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้เหมือนกันว่าขอสนับสนุนท่าทีของฝ่ายการเมืองแล้วก็นโยบายในสถานการณ์ปัจจุบันก
4: ็
3: คือสนับสนุนท่าทีแล้วก็จุดยืนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็เลขาธิการสมช.ต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สนับสนุนการพูดคุยสันติภาพแล้วก็ปรามหน่วยงานในระดับปฏิบัติที่มีท่าทีแข็งกร้าวนี่คือบทบาทที่เหมาะสมของฝ่ายการเมืองและนโยบายที่ยืนยันทิศทางการทำงานในภาพใหญ่หรือว่ากำกับแนวทางในระดับยุทธศาสตร์ที่ควรจะเป็นคือคุณรมดอนบอกว่าข่าวที่รับรู้กันในวงกว้างเนี่ยก็คือท่าทีเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการตอบสนองต่อคำพูดของเสนาธิการทหารบกซึ่งดำรงตำแหน่งเลขาธิการกอรมน.โดยตำแหน่งในระหว่างที่ลงพื้นที่หลังจากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงที่ตันหยงมัดแล้วก็สภ.ตันหยงนราธิวาสในก่อนหน้านั้นน่ะนะคะโดยเฉพาะประเด็นที่มุ่งสัญญาณในการไล่ล่าผู้ก่อเหตุทั้งในและต่างประเทศนะคือที่ท่านเสนาธิการทหารบกออกมาพูดตอนนั้นที่บอกว่าเนี่ยมันถึงเวลาที่เราจะเป็นผู้ล่าบ้างแล้วนะเราจะไม่อยู่เฉยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทางสมช.ทางกลาโหมก็บอกว่าอย่าใช้คำว่าไล่ล่าเลยอะไรประมาณอย่างนั้นซึ่งจริงๆประชาชนเห็นด้วยกับทางเสนาธิการทหารบกนะคืออย่างที่บอกมันต้องแบบให้เด็ดขาดซึ่งคุณรมดอนก็ยังบอกว่าเนี่ยคำพูดลักษณะนี้เนี่ยของผู้นำหน่วยมันไม่เคยมีมาก่อนทุกคนเนี่ยคือทำท่าทีแข็งกร้าวของแม่ทัพภาค4โดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาคือที่ออกมาพูดบอกว่าถ้าเป็นผมเนี่ยไม่ปล่อยให้รอดหรอกถ้าผมทำนะก็คือในส่วนที่ยิงสสกมลศักดิ์นั่นแหละ
4: ค่ะ
3: อะไรประมาณอย่างนี้นะคะเนี่ยแหละมันก็เลยยังคงเป็นปัญหาในภาคใต้ที่หลายคนเป็นห่วงกันอยู
4: ่ใช่คงติดตามกันยาวๆเลยเรื่องนี
3: ้นะคะเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อ
1: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
0: พี่คะอนาคต ตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: มาติดตามกันต่อนะก็ดูเรื่อง ฝนฟ้ากันหน่อยตอนนี้ยังคงมีฝนตกอยู่นะคือทุกภาคอ่ะต้องเตือนกันเลยทีเดียวนะทุกภาคยังคงต้องเจอกับฝนฟ้ากันอยู่นะคะแล้วก็วันนี้ในส่วนของสทนช.นะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะก็มีการสั่งให้เฝ้าระวังน้ำทะเลที่จะหนุนสูงใน7จังหวัดภาคกลางวันที่28ถึง1สิงหาคมนี้ด้วย
4: ค่ะ
3: นะโดยสทนช.เนี่ยบอกว่าจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมนั้นมีกำลังแรงขึ้นนะซึ่งจะทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลนั้นมีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยรวมถึงแม่น้ำแม่กลองแล้วก็แม่น้ำท่าจีนในช่วงวันที่28กรกฎาค
4: ม
3: ในเดือนนี้นะถึงวันที่1สิงหาคมเลยทีเดียวนะคะรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำด้วยนะคะบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรแล้วก็เส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์แล้วก็ถนนพระรามที่2อีกแล้วนะคะก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมแล้วก็สมุทรสงคราม
4: ค่ะ
3: ต้องเตือนกันเลยทีเดียวนะคะ
4: โอ้แสดงว่าวันหยุดนี่ยังให้ไปเที่ยวไหนไม่ได้เหรอ
3: ใช่
4: ฝนตกหนักหรือไปก็คงจะต้องดูจุดที่อย่าไปจองรีสอร์ทใกล้แม่น้ำอะไรเนาะ
3: เอาที่แบบห่างๆหน่อยนะคะ
4: ขยับมาที่เรื่องบัตรคนจนที่เขาเรียกว่าเป็นดราม่าข้ามสัปดาห์เลยหลังจากที่มีคนตกเกณฑ์เข้าไปเยอะทั้งคนมีคนเก่าออกไปมีคนใหม่เข้ามาแล้วก็มีคนที่มาต้องมาเขาเรียกอะไรยืนยันความจนของตัวเองจริงๆใช่ไหม คือต้องแบบโอ้โหหาสารพัดอย่างมายืนยันเพื่อให้บอกว่าฉันนี่แหละจนจริง
3: ๆ
4: เพื่อที่จะได้เข้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเรื่องนี้ทางท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการติดตามและรับฟังข้อวิจารณ์ของสังคมเรื่อยมาเกี่ยวกับโครงการนี้นะคะก็คือโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ก็จึงมีการกำชับค่ะกระทรวงการคลังให้เร่งรัดดำเนินโครงการหลังมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านและถูกตัดสิทธิ์กว่า 9.3 ล้านคนนะคะโดยให้กระทรวงการคลังเนี่ยนำข้อกังวลของสังคมรวมทั้งความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาเป็นโจทย์นะคะเพื่อที่จะปรับปรุงทบทวนเงื่อนไขของโครงการให้สอดคล้องความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันแล้วก็นำเข้าหารือในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันจันทร์ที่27กรกฎาคมก็คือขยับการประชุมครม.จากวันอังคารมาเป็นวันจันทร
3: ์
4: เพราะว่าครม.เป็นวันหยุดราชการนะคะโดยคุณรัชดาบอกว่าความตั้งใจของรัฐบาลในการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิ์คนจนตัวจริงได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพสร้างความมั่นคงในชีวิตนะคะโดยมีกลุ่มเป้าหมายโครงการคือผู้มีสิทธิ์ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขของโครงการกลุ่มตกหล่นและกลุ่มเปราะบางตามที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยสำรวจก็มีการขึ้นบัญชีไว
3: ้
4: โดยหลักการสำคัญให้การช่วยเหลือตรงถึงมือผู้ที่ต้องการขณะเดียวกันก็ยึดก การบริหารจัดการงบประมาณแบบคุ้มค่าโดยงบประมาณที่จัดมีที่มีจำกัดเนี่ยต้องถึงมือกลุ่มผู้ที่ต้องการมากที่สุดสำหรับประชาชนที่เดือดร้อนรัฐบาลก็มีแนวทางให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการอื่นๆอยู่แล้วนะคะโดยกระทรวงการคลังเนี่ยก็มีการขยายเวลาการรับสิทธิ์ผู้มีบัตรถึง30กันยายนนี้นะคะจากเดิมเนี่ยจะหมดในแค่เดือนกรกฎาคมก็เลยขยายไปถึง30 กันยายนนะคะระยะเวลาทบทวนสิทธิ์เป็นถึงเวลาที่ถึงวันที่31สิงหาจากเดิมสิ้นสุดที่31กรกฎาคมโดยมีผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการทุกกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนะคะอ่ะก็โอ้โหเสียงมันก็เยอะเหลือเกินนะท่านนายกก็ทนฟังไม่ได้แน่นอน
3: คือจริงๆมันเหมือนกับว่านายกแบบคือก็ตั้งใจที่จะช่วยประชาชนอ่ะต้องการที่จะทำให้มันประชาชนได้
4: ประโยชน์สูงสุดแต่ก็เข้าใจเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีการร้องเรียนเรื่องคนที่ไม่จนจริงสวมสิทธิ์อะไรกันคือต่างนานาเนี่ย
3: คนก็เดี๋ยวนี้ออกมาพูดอ้าวคือที่ผ่านมาแสดงว่าแบบโหช่องโหว่เยอะมากเลย มันทำให้คนที่รวยอยากจนนะไม่ใช่ยากจนแต่อยากจนนำมาได้รับประโยชน์ตรงนี
4: ้เรานี่จนอวดรวยเราเนี่ย
3: นะอ่ะวันนี้คุณเอกนิติ น
4: ิ
3: ติธันประภาสเองรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีการคลังก็พูดในเรื่องนี้เหมือนกันว่าก็พร้อมที่จะคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้คนที่โดนหลอกนะคะก็วันนี้ท่านก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยจริงๆไม่ได้มีการปรับปรุงข้อมูลของผู้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากว่า5ปีแล้ว
4: ค่ะ
3: แล้วก็การอัปเดตข้อมูลครั้งนี้เนี่ยเพราะว่าต้องการที่จะช่วยคนจนจริง
4: ๆ
3: ให้สามารถเข้าสู่ระบบสวัสดิการแล้วก็คัดกรองการคัดกรองครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลสามารถนำคนใหม่เข้ามาได้ถึง 2.3 ล้านคนคือ 2.3 แสนคนแต่ว่าคนที่ เคยมีสิทธิ์แต่ว่าหายไปก็คืออาจจะรวยถือว่าเป็นคนรวยแต่ว่าตอนนี้มันต้องหลุดไปเนี่ยนะคะคือคุณ เอกนิติบอกว่าคนที่เคยมีสิทธิ์หายไปหรือคนที่อาจจะไม่ได้รับสิทธิ์นั้นเนี่ย ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์ในการคัดกรองนะคะ
4: ค่ะ
3: แต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ข้อมูล

0: ว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลนี้ไม่มีการสำรวจใหม่เนี่ยเราก็จะไม่ทราบนะว่าข้อมูลของประเทศเราเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วก็ไม่ได้มีการแก้ไขคือก็จะต้องทำกันไปแบบเนี้ยนะคนอยากจนเนี่ยก็ได้รับบัตรคนจนไปอะไรประมาณอย่างนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการแก้ไขคนถูกหลอกให้จดทะเบียนหรืออื่นๆเนี่ยก็อาจจะมากกว่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ที่ผ่านมาเห็นคนไปแจ้งความเนี่ยเยอะเลยนะกรณีเนี่ยถ้าเกิดว่าพิสูจน์ได้ว่าเราถูกหลอกนะเอาชื่อไปใส่เป็นผู้ถือหุ้นนู่นนี่นั่นเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ก็ถือว่ารัฐบาลนี้ได้ช่วยเหลือแล้วก็สามารถคืนสิทธิ์ให้นะคะส่วนการสำรวจของผู้รับสิทธิ์ครั้งใหม่นี้เนี่ยยังช่วยให้เราเห็นข้อมูลได้ว่าจากคนที่ได้รับสิทธิ์กว่า9ล้านคนเนี่ยมีคนที่อยู่ในวัยทำงานคือ60โทษค่ะ20ถึง60ปีเนี่ย20ถึง60ปีมากกว่า5ล้านคนเลยทีเดียวซึ่งจุดนี้เนี่ยต้องได้รับการแก้ไขนะคะคือคุณเอนที่บอกว่าเราจะให้คนมีเงินไม่ถึง 100,000 บาทต่อปีเนี่ยต่อไปเรื่อยๆคงไม่ได
1: ้ค่ะ
0: นะรัฐบาลเนี่ยจะต้องใช้ข้อมูลส่วนนี้นะออกมาตรการในการจัดหางานหรือว่าเพิ่มทักษะแรงงานให้กับคนเหล่านี้คือเขาจะได้หามีสามารถที่จะหารายได้เพิ่มต่อไปได้
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากการสำรวจแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ลงทะเบียนผู้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ในครั้งนี้แล้วเนี่ยสิทธิ์ก็จะเพิ่มขึ้นหรือว่าอาจจะลดลงอันนี้คือไม่ว่าจะลดลงเพิ่มขึ้นมันไม่ได้เป็นปัญหาในการจัดสรรงบประมาณเลย
1: นะ
0: งบประมาณมีอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องการที่ช่วยคนที่ไม่มีอะไรเลยให้ได้ตรงกลุ่
1: ม
0: ตรงจุดจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าพิจารณาจากงบประมาณปีหนึ่งเนี่ยใช้กว่า 70,000 ล้านบาทเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5ปีอยู่ที่เราใช้ประมาณ 70,000 ล้านบาทอยู่แล้วแต่ว่าปรากฏว่า5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นเงินจำนวนไม่น้อยและนอกจากนี้ในส่วนของคนที่ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการเนี่ยก็เราก็ถือว่าไม่ได้ช่วยอะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่าเราก็มีความช่วยเหลืออื่นๆให้อยู่แล้วนะทั้งเบี้ยผู้สูงอายุคนพิการเลยพวกนี
1: ้คนละครึ่งมาอีก
0: คนละครึ่งไม่ได้แล้วติดต่อไปได้คนละครึ่งไม่มีแล้วนะคือมันจะต้องพลัดแล้วไงไม่ต้อง60 40แล้วถ้าเกิดรัฐบาลต่อไป
1: กลับไปคนละครึ่งไม่ได้แล้ว60ร้องเรียนเลยใช่ไหม
0: ไม่ได้แล้วนะ
1: โอ้โห
0: ในเมื่อพลัดมาแล้วก็ต้องพลัดต่อไป
1: โอ้โหเสียงเข้มเลยนะ เป็นผู้เดือดร้อนขึ้นมาทันทีนะคุณแสงระวีเนี่ย
0: ไม่ได้เลย
1: 70,000 ล้านนี่เท่ากับเม็ดเงินที่ตอนไปเยือนจีนนะใช่ไหมทำไมดิฉันวนอยู่กับตัวเลข70เนี่ย 70,070 อะไรเนี่ย 70,000 ล้านใช่ไหมก็เป็นจำนวนเงินมหาศาลเหมือนกันแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็หวังว่าจะคัดกรองโดยที่ได้ผู้ที่จนจริงๆอ่ะเพราะว่าเดิมเนี่ยมัน14ล้านไหมที่ตอนยุค
0: 13
1: พลเอกประยุทธ์เนี่ยรู้สึกว่า คนจนมีประมาณ14ล้านเพราะกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขาก็ถ้าตกหล่นก็ไม่รู้นะว่าเขาเรียกว่าอะไรฟีดแบ็กแต่ตอนนี้มันยังไม่ใกล้เลือกตั้ง
0: คือ
1: เป็นฐานเสียงนั่นแหละนะคะอ่ะขยับมาที่ความคืบหน้าของเรื่องทุจริต
0: โอเค
1: นะคะก็เห็นทางคุณประกรณ์นินประพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีการไปประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็บอกว่ามีพบผู้เกี่ยวข้องเนี่ยร้อยกว่าคนเลย
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ไม่ใช่คนทุจริตสอบแต่คนน่าจะอยู่ในทุจริตลับนะคะคือมีทั้งภาครัฐเอกชน
0: ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1: ผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ก็ยังไม่บอกว่าได้รับสวยได้รับสินบนนี้ด้วยหรือเปล่าแต่ว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องแน่นอนแหละ มีทั้งรัฐและเอกชนประมาณ100เป็นร้อยนะคะ ก็เตรียมส่งรายงานให้นายก4สิงหาคมนี้ก็คือหลังจากเปิดทำการเนาะเพราะว่าวันก็สัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่หยุดยาวนะคะโดยการประชุมเนี่ยเขาบอกว่ามีการนำข้อมูลต่างๆเข้ามารายงานแล้วก็ได้ข้อสรุปเป็นโครงร่างนะคะแบ่งเป็น4ส่วนก็คือการพิจารณากำหนดอัตราตำแหน่งว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรจำนวนเป็นอย่างไรแต่สุดท้ายนี่มีเหตุผลอะไรจำนวนถึงโป่งกว่าเดิมนะคะส่วนที่2เนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่เจอก็คือกระบวนการก่อนสอบมีจุดบกพร่องอะไรบ้างซึ่งพบจุดบกพร่องหลายประการรวมถึง TORและจะแยกว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างกระบวนการทำสัญญาจัดจ้างกระบวนการสอบมีกระบวนการอย่างไรพบข้อบกพร่องค่อนข้างเยอะทีเดียวไม่สอดคล้องกับที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เนี่ยดำเนินการจัดสอบตามปกตินะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีกระบวนการจะ

0: เก็บเอกสารการจัดข้อสอบเป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือไม่เพราะการจัดสอบของมหาวิทยาลัยเนี่ยควรเป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้จัดสอบเช่นการสอบ Entrance การสอบของมหาวิทยาลัยและข้อสุดท้ายข้อที่4เนี่ยคือการประกาศผลสอบและการบรรจุแต่งตั้งซึ่งพบว่าเดิมเนี่ยขอบรรจุ 8,000 ตำแหน่งแต่ตอนบรรจุเนี่ยบวมออกมาอีก 2,000 นะฮะเป็น 10,000 ตำแหน่งอันนี้เป็นไปได้ยังไงถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่ามีมติอะไรรองรับหรือไม่โดยก็มีข้อเสนอแนะหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นแล้วก็คือผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างได้แก้ไขอย่างไรบ้างเมื่อเกิดปัญหาเพื่อที่จะให้สถานการณ์ยุติโดยเร็วและใครมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างไรส่วนเรื่องของเส้นทางเงินทางปปท.และปปง.รับไปดำเนินการต่อหลังจากนี้คณะทำงานก็จะระดมกันทำงานในวันหยุดไม่หยุดเลยนะเพื่อที่จะปิดเล่มแล้วก็ทำรายงานเสนอนายกในวันที่4สิงหาเพื่อสั่งการต่อไปนั่นแหละค่ะอันนี้ก็นั่นแหละรอเปิดทำการเพราะว่าเขาก็ไม่ได้หยุดกันเลยนะหยุดแต่ว่าวันหยุดยาวก็หยุดทั้งสัปดาห
1: ์
0: ก็เปิดทำการมาก็ข่าวก็คงจะทะลักกันมาเลยทีเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็จริงๆพูดถึงเรื่องของรองนายกประกรณ์เนี่ยก็มีข่าวเรื่องของความคืบหน้าเรื่องของเกษียณที่อยากจะให้คนที่เกษียณเนี่ยได้เกษียณก่อนครบ60อ่ะ
0: ค่ะ
1: นะคะก็คือเรียกว่าอะไรอ่ะ
0: early retire
1: early retire
0: ค่ะ
1: นะก็อาจจะแบบถ้าเกิดว่า early retire ไปแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยมีข้าราชการประมาณ3ล้านคนสมมุตินะ
0: ค่ะ
1: ก็อยากให้เหลือสัก2ล้านคนอะไรอย่างงี
0: ้2ล้านก็แล้วไปจ่ายรายเดือน
1: คือมันมีโอกาสที่จะเพิ่ม
0: งาน
1: ที่จะเพิ่มเงินเดือนให้คนที่ยังอยู่เนี่ยได้อะไร
0: แล้วบำเหน็จบำนาญก็ต้องจ่ายเขาอยู่ดี
1: ก็
0: ถ้าสมมติรับบำนาญมันลดลงหรือเท่าเดิมกับเงินที่เคยได
1: ้บำนาญเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาจะยังมีอยู่หรือเปล่านะ
0: อืออ
1: าจจะแบบอยากให้แบบทีเดียวไปเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเห็นบอกว่าอยาก
0: ถ้าเออร์ลี่ใช่ไหมเงินก้อนไป
1: ใช่เห็นว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นเหมือนกันนะคือจะรับฟังความคิดเห็นประมาณ15วัน
0: ค่ะ
1: คือตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาเมื่อวานมั้งตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันที่5สิงหานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะการเปิดรับฟังความคิดเห็นช่วง3วันแรกเนี่ยคือเห็นบอกว่าได้รับความสนใจมากเลยมีคนเข้าไปรับฟังไปแสดงความเห็นเนี่ยมากกว่า 8,000 คนเลยทีเดียวนะก็เยอะเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวจากนี้ก็จะมีการสรุปข้อเสนอแนะแล้วก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.ให้รับทราบช่วงประมาณกลางเดือนสิงหาคมด้วยกลางเดือนหน้า
0: สิงหานี่หลายเรื่องเลยทีเดียว
1: ใช่
0: ค่ะ
1: คือเป้าหมายของโครงการนี้ก็อย่างที่บอกคือต้องการที่จะปรับปรุงโครงสร้างเพื่อจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ คือถ้าเกิดเราสามารถลดจำนวนลงได้จาก3ล้านคนเหลือ2ล้านคนภายใต้ฐานงบประมาณก้อนเดิมเนี่ยมันก็จะช่วยค่าเฉลี่ยของเงินเดือนและสวัสดิการของข้าราชการที่ยังอยู่เนี่ยยังอยู่ในระบบเนี่ยส่งขึ้นตามไปด้วยนะซึ่งอันนี้เขาก็เลยบอกว่าเออมันก็น่าจะดีแต่ว่ามันจะทำให้งานมีประสิทธิภาพหรือเปล่าวะคุณมา คือถ้าเกิดคือทุกวันนี้เห็นบอกว่าหลายคนมันก็โอ้โหคือก็มันน้อยจนแบบบางคนนี่งานหนักอ
0: ๋อโหลดไปเลยใช่ไหม
1: มันโหลดไปไงนะก็เดี๋ยวรอแล้วฟังความคิดเห็นกันดูเห็นบอกว่าทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.แล้วก็กพ.ร.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนั้นเขากำลังจะพิจารณาเรื่องนี้อยู
0: ่
1: มันต้องใช้หลายมิติเลยทีเดียวเนาะ
0: ค่ะนั่นแหละค่ะวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะเราสองคนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
4: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการมรดกโลกประกาศรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ท่ามกลางความยินดีของคนไทยทั้งประเทศนายกรัฐมนตรีกำชับกระทรวงการคลังนำความเดือดร้อนของประชาชนเป็นโจทย์หลักทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซาอุดีอาระเบียสกัดกั้นขีปนาวุธจากเยเมนที่มุ่งเป้าโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในเมืองยันบูริมชายฝั่งทะเลแดงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ประกาศรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ท่ามกลางความยินดีของคนไทยทั้งประเทศ
2: เมื่อเวลา 15:03 ตามเวลาในประเทศไทยที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีได้มีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายหลังการประกาศผลนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงใจในนามรัฐบาลไทยซึ่งตลอดระยะเวลากว่า10ปีไทยได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักในการผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาในระดับภูมิภาคในช่วงศตวรรษที่8อีกทั้งแหล่งมรดกโลกจะมีส่วนสำคัญในการสร้างรายได้สู่ชุมชนกระตุ้นการท่องเที่ยวในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ลำดับที่9ของไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของไทยขณะที่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้มีการจัดงานฉลองสมโภชมรดกโลกบริเวณลานโพขณะที่วันพรุ่งนี้จะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและเจริญจิตตภาวนาตลอดจนกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมได้แก่การรำโนราบูชาพระธาตุการแสดงโขนพร้อมด้วยการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำอย่างยิ่งใหญ่มาริชโยรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: ขณะที่บรรยากาศที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นไปอย่างคึกคักชาวนครศรีธรรมราชจำนวนมากร่วมบันทึกภาพแห่งประวัติศาสตร์การเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้
3: ชาวนครศรีธรรมราชและพุทธศาสนิกชนร่วมแสดงความยินดีภายหลังองค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมนับเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยโดยบรรยากาศภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเต็มไปด้วยประชาชนนักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนที่เดินทางมาร่วมติดตามการประกาศผลอย่างคึกคักทันทีที่ทราบผลการพิจารณาเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีดังกึกก้องขณะที่พระสงฆ์ร่วมเจริญชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ประชาชนจำนวนมากต่างร่วมบันทึกภาพแห่งประวัติศาสตร์พร้อมแสดงความภาคภูมิใจที่โบราณสถานอันทรงคุณค่าซึ่งเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวพุทธและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของภาคใต้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติทั้งนี้การได้รับการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนาอย่างยั่งยืนพร้อมสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชและประเทศในระยะยาวศิรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: สำหรับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมีคุณค่าโดดเด่นในฐานะแหล่งสะท้อนความเชื่อทางศาสนาและจิตวิญญาณที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่อิทธิพลทางศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียสำหรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกดังกล่าวเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนตลอดระยะเวลากว่า10ปีซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวิชาการการอนุรักษ์และการบริหารจัดการพื้นที่ตามมาตรฐานสากลมาอย่างต่อเนื่อง นายกรัฐมนตรีกำชับกระทรวงการคลังนำความเดือดร้อนของประชาชนเป็นโจทย์หลักทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และนำเข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่27กรกฎาคมนี
4: ้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามและรับฟังข้อวิจารณ์ของสังคมเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ2569กำชับกระทรวงการคลังเร่งรัดดำเนินโครงการหลังมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิ์กว่า9ล้าน3แสนคนโดยให้กระทรวงการคลังนำข้อกังวลของสังคมรวมทั้งความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นโจทย์หลักเพื่อปรับปรุงทบทวนเงื่อนไขโครงการให้สอดคล้องความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและให้นำหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนี้สำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการคือผู้มีสิทธิตามคุณสมบัติและเงื่อนไขโครงการกลุ่มตกหล่นและกลุ่มเปราะบางตามที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพม.สำรวจและขึ้นบัญชีไว้ด้วยหลักการสำคัญให้การช่วยเหลือตรงถึงมือผู้ต้องการขณะเดียวกันยึดการบริหารจัดการงบประมาณแบบคุ้มค่าเรื่องงบประมาณที่จำกัดถึงมือกลุ่มผู้ต้องการมากที่สุดประชาชนที่เดือดร้อนรัฐบาลมีแนวทางให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการอื่นๆอยู่ทั้งนี้กระทรวงการคลังขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้มีบัตรถึง30กันยายนและขยายระยะเวลาการทบทวนเป็นถึงวันที่31สิงหาคมโดยผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกกลุ่มเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังชี้แจงการปรับหลักเกณฑ์คัดกรองผู้รับสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลและช่วยเหลือประชาชนให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
5: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงและตรงกลุ่มมากขึ้นหลังไม่มีการทบทวนหลักเกณฑ์มาเป็นเวลา5ปีโดยการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากปัญหาของหลักเกณฑ์เดิมแต่เกิดจากข้อจำกัดด้านข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่อาจยังไม่เป็นปัจจุบันทำให้ภาครัฐต้องพัฒนากระบวนการตรวจสอบให้มีความแม่นยำมากขึ้นพร้อมนำข้อมูลไปต่อยอดวางแนวทางการช่วยเหลือประชาชนทั้งการพัฒนาทักษะเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาวสำหรับข้อกังวลด้านงบประมาณนายเอกนิติยืนยันว่าไม่ใช่ข้อจำกัดเนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบประมาณดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 60,000 ถึง 70,000 ล้านบาทต่อปีหรือรวมเกือบ1ล้านล้านบาทในช่วง5เดือนที่ผ่านมาซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยเหลือประชาชนที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริง
6: วันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์ปัญหาอยู่ที่ข้อมูลในหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยเนี่ยข้อมูลอาจจะยังไม่ได้อัปเดตวันนี้เนี่ยถามว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราตั้งใจช่วยคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆพอข้อมูลของประเทศไทยไม่ได้อัปเดตแต่วันนี้การที่มีข้อมูลจากการทำบัตรสวัสดิการเราจะช่วยคนให้ได้ทาร์เก็ตมากขึ้นสิ่งต่อไปที่ผมจะทำก็คือจะเอาข้อมูลนี้เนี่ยไปช่วยครับไม่ใช่ให้เขามาเป็นคนจนตลอดไปให้เขามีรายได้นี่คือประโยชน์ของการทำระบบสวัสดิการที่ตรงเป้ามากขึ้นเราจะวางระบบในการช่วยเหลือคนได้ดียิ่งขึ้นเรื่องงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดเราใช้1ปีละ 60,000-70,000 ล้านบาทแต่ว่าสิ่งสำคัญมากกว่าคือเรื่องการช่วยคนให้ตรงเป้าน
5: ายเอกนิติธรรมประภาสยังกล่าวอีกว่าสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นแต่ข้อเท็จจริงถูกนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ทราบเรื่องรัฐบาลพร้อมเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือถูกหลอกใช้จะได้รับการคืนสิทธิ์พร้อมทั้งจะดำเนินการกับผู้ที่นำข้อมูลประชาชนไปใช้โดยมิชอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำในอนาคตปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐบาลเร่งเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนและเตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการหลังสหรัฐปรับอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เช่นเดียวกับประเทศคู่แข่ง
7: นางสาวรลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศปรับอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศไทยตามมาตรา301ว่ารัฐบาลขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนเข้าใจตรงกันว่าอัตราภาษีที่มีผลตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม2569เป็นการปรับจากฐานเดิมร้อยละ10เป็นร้อยละ 12.5 หรือเพิ่มขึ้นสุทธิร้อยละ 2.5 มิใช่ การเรียกเก็บภาษีเพิ่มใหม่ร้อยละ 12.5 ทั้งจำนวนพร้อมย้ำว่าอัตราดังกล่าวอยู่ในระดับเดียวกับประเทศคู่แข่งสำคัญของไทยหลายประเทศจึงไม่กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาอย่างมีนัยสำคัญจากการติดตามข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าสินค้าส่งออกของไทยกว่า 2,120 รายการได้รับการยกเว้นจากมาตรการภาษีดังกล่าวครอบคลุมสินค้าสำคัญหลายประเภทอาทิวงจรรวมอย่างธรรมชาติและแป้งมันสำปะหลังโดยรายการสินค้าที่ได้รับยกเว้นคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าการส่งออกของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามผลกระทบต่อผู้ประกอบการแต่ละรายอาจแตกต่างกันตามพิกัดศุลกากรประเภทสินค้าห่วงโซ่อุปทานและเงื่อนไขการนำเข้าของสหรัฐอเมริกาจึงไม่ควรตีความว่าสินค้าไทยทุกประเภทจะไม่ได้รับผลกระทบรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยในระยะยาวควบคู่กับการประเมินผลกระทบและเตรียมแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละกลุ่มโดยยังไม่กำหนดกรอบเวลาว่าการเจรจาจะได้ข้อสรุปเมื่อใดชวิสาประทุมมารายงาน
1: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนยืนยันให้การส่งเสริมการลงทุนไทยและต่างชาติเท่าเทียมกันพร้อมขับเคลื่อนกลไกช่วยยกระดับผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยปรับตัวรับการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต
8: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ชี้แจงกรณีข้อกังวลของผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ไทยเกี่ยวกับข้อจำกัดในการขอรับการส่งเสริมการลงทุนและความแตกต่างในการให้การส่งเสริมระหว่างผู้ประกอบการไทยกับต่างชาติโดยยืนยันว่า BOI เปิดกว้างให้การส่งเสริมการลงทุนแก่ผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติอย่างเท่าเทียมกันโดยพิจารณาจากคุณภาพและประโยชน์ของโครงการเป็นหลักไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มทุนต่างชาติหรือการตั้งโรงงานใหม่เท่านั้นซึ่งผู้ประกอบการไทยรายเดิมสามารถขอรับการส่งเสริมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตนำเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติมาใช้หรือเปลี่ยนสายการผลิตไปสู่อุตสาหกรรมใหม่เช่นยานยนต์ไฟฟ้าทางนี้ BOI ได้ขับเคลื่อน4กลไกสำคัญเพื่อยกระดับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยประกอบด้วยการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีมาตรการสนับสนุนการร่วมทุนระหว่างบริษัทไทยและต่างชาติที่นิติบุคคลไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 20% มาตรการส่งเสริมการใช้ชิ้นส่วนในประเทศหรือ local content ที่ให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแก่ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้วัตถุดิบในไทย 40-45% และการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อดึงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกโดยเป้าหมายหลักคือการดึงเม็ดเงินลงทุนใหม่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับฐานการผลิตเดิมและประคองผู้ประกอบการไทยให้ก้าวข้ามความท้าทายในช่วงเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีนี้ไปได้โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเข้มธุรกิจนอมินีในจังหวัดกระบี่พบถือครองที่ดินกว่า120ไร่มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท
9: นายภูนพงศ์ไนยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค8ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ตรวจสอบบริษัทกลุ่มเสี่ยงที่เข้าข่ายใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมายซึ่งจากการตรวจสอบพบนิติบุคคลที่เข้าข่ายเป็นนอมินีโดยมีชาวอังกฤษจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตั้งแต่ปี 2543 และมีบุคคลสัญชาติไทยร่วมเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นในช่วงแรกก่อนมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยพบการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นคนไทยออกจากบริษัทและปรับรูปแบบเป็นการถือหุ้นไข้ระหว่าง3บริษัทซึ่งมีกรรมการบริษัทเป็นบุคคลเดียวกันนอกจากนี้ยังพบว่าบริษัทดังกล่าวเข้าถือครองที่ดินประมาณ22แปลงรวมกว่า120ไร่มูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาทและมีการประกาศขายที่ดินอย่างเปิดเผยทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบเชิงลึกเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนโครงสร้างการบริหารและความเชื่อมโยงของผู้ถือหุ้นและกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายพร้อมขยายผลไปยังเครือข่ายธุรกิจที่มีลักษณะเข้าข่ายนอมินีต่อไปนพศรแก้วขำรายงาน
1: ขณะที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจบุกทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอมยึดของกลางกว่า 200,000 ชิ้นนายอาวุธวงศ์สวัสดิ์รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจบุกทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคปลอมเครื่องหมายการค้าในจังหวัดสระบุรีโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหา4รายและยึดของกลางรวม 216,970 ชิ้นอาทิเครื่องดื่มโกโก้กาแฟน้ำยาปรับผ้านุ่มรวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเช่นน้ำตาลครีมเทียมผงนมผงโกโก้และอุปกรณ์เครื่องจักรการผลิตขนาดใหญ่รวมมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า3ล้านบาทนอกจากนี้เครือข่ายดังกล่าวยังลักลอบผลิตสินค้าจากวัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐานก่อนบรรจุในบรรจุภัณฑ์ปลอมและกระจายจำหน่ายทั่วประเทศสร้างความเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าและเสี่ยงอันตรายต่อผู้บริโภคโดยผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด4ปีปรับไม่เกิน 400,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเดินหน้าบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวดพร้อมแนะนำประชาชนเลือกซื้อสินค้าจากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งเสริมทักษะแรงงานไทยรองรับเทคโนโลยีและหุ่นยนต์ลำเลียงสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามความต้องการของตลาด
10: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่าหุ่นยนต์ลำเลียงมีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นในภาคอุตสาหกรรมคลังสินค้าโลจิสติกส์อีคอมเมิร์ซและสถานพยาบาลเพื่อช่วยขนย้ายวัตถุดิบชิ้นงานหรือสินค้าสำเร็จรูปภายในโรงงานและคลังสินค้ามีส่วนช่วยลดต้นทุนแรงงานเพิ่มความปลอดภัยและยกระดับประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมยุค 4.0 จึงจำเป็นต้องพัฒนากำลังคนให้มีทักษะรองรับเทคโนโลยีดังกล่าวกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงมอบหมายให้สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์จังหวัดชลบุรีจัดอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาการสร้างหุ่นยนต์ลำเลียงระยะเวลา30ชั่วโมงระหว่างวันที่1ถึง4สิงหาคมตามนโยบายของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อส่งเสริมการอัพสกิลและรีสกิลให้แรงงานมีทักษะตรงกับความต้องการของตลาดสำหรับการอบรมครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอาทิการออกแบบระบบควบคุมและความปลอดภัยการเขียนโปรแกรมการประกอบระบบไฟฟ้าและโครงสร้างรวมถึงการทดสอบและแก้ไขปัญหาหน้างานเพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถออกแบบและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ลำเลียงในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดตัวอีบุ๊กข้อมูลรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าครบวงจรช่วยผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลก่อนเลือกซื้อลดความเสี่ยงถูกเอาเปรียบนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยว่าสคบ.ได้เปิดตัวอีบุ๊กฉลากรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรโดยรวบรวมข้อมูลรถใหม่และรถมือสองไว้ในแหล่งเดียวเพื่อให้ผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือกซื้อรองรับตลาดอีวีที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและลดความเสี่ยงจากการถูกเอาซึ่งการจัดทำอีบุ๊กครั้งนี้มีขึ้นภายหลังสคบและสภาองค์กรของผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับรถ EV กว่า 1,300 เรื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหารถชำรุดศูนย์บริการปิดตัวและราคาขายต่อปรับลดลงอย่างรวดเร็วโดยอีบุ๊กจะรวบรวมข้อมูลฉลากรถ EV ป้ายแดงมาตรฐานการแสดงข้อมูลสำคัญเช่นแบตเตอรี่ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จราคาเงื่อนไขการรับประกันรวมถึงข้อมูลรถมือสองเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบและตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายขึ้นทั้งนี้รถยนต์และรถ EV เป็นสินค้าควบคุมฉลากตามกฎหมายผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงข้อมูลให้ครบถ้วนหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดอีบุ๊กได้ที่เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วนสคบ.1166
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้โดยย้ำว่าผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคแอปพลิเคชัน PWA Plus Lifeหรือ LINE Official at PWA Thailand หรือที่การประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและรักษาสิทธิ์รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
14: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot ซึ่งกรีซส่งเข้าไปประจำการในซาอุดีอาระเบียตั้งแต่ปี2564สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธวิถีโค้ง2ลูกที่ถูกยิงมาจากเยเมนโดยมุ่งเป้าโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในเมืองยันบูริมชายฝั่งทะเลแดงของซาอุดีอาระเบียเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายก่อนหน้านี้ทางการซาอุดีอาระเบียออกประกาศเตือนภัยในเมืองยันบูและเมืองท่าจีซานซึ่งตั้งอยู่ใกล้ชายแดนเยเมนก่อนจะยกเลิกเตือนภัยดังกล่าวภายหลังสถานการณ์คลี่คลายลงเหตุการณ์ดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมเส้นทางเดินเรือของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงขณะที่ซาอุดีอาระเบียต้องลำเลียงน้ำมันผ่านท่อส่งไปยังชายฝั่งทะเลแดงเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มูซของอิหร่านสำนักงานอัยการกลางของเบลเยียมเปิดเผยในวันนี้ว่าทางการเบลเยียมจับกุมพลเมืองแคนาดาเชื้อสายจีนซึ่งเป็นผู้ฝึกงานในกองบัญชาการสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรในยุโรปขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยกระทำการจารกรรมข้อมูลให้กับประเทศที่3และมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของกองบัญชาการสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรในยุโรปตรวจพบพฤติกรรมผิดปกติก่อนแจ้งให้หน่วยข่าวกรองและความมั่นคงของเบลเยียมดำเนินการตรวจสอบจนนำไปสู่การตรวจค้นที่พักอาศัยและสถานที่ทำงานของผู้ต้องสงสัยรายนี้อย่างไรก็ตามทางการยังไม่เปิดเผยรายละเอียดของคดีดังกล่าวเพิ่มเติมต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย อันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นโนอึนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในวันที่26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:25 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:38 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:01 น
15: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
16: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
15: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้วันที่25กรกฎาคม2569ผมณถนนชูเมืองนะครับขอบคุณทีมงานที่ยองส่งนะครับที่ได้ส่งสัญญาณนะครับเชื่อมโยงสัญญาณให้เราได้พูดคุยกันแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับให้เราได้เชื่อมโยงพบหน้าพบตาพูดคุยทักทายกันด้วยนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสายชนนิสานคุณชุนชัยคำรอดนะครับที่ยองส่งส่วนทางด้านของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเดชธรชัยโสดาคุณากรทิมพิทักษ์นะครับและอัครเดชคำพิรักษ์นะครับก็อย่างที่บอกคุณผู้ฟังนะครับว่า3วันนี้นะครับที่ผ่านมารวมถึงวันนี้ด้วยผมใช้การดับจากข้างนอกนะครับนอกสตูดิโอนะครับทำให้สัญญาณเสียงนะครับหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาบ้างต้องขออภัยจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานห้องส่งนะครับที่เชื่อมโยงสัญญาณให้เราได้พูดคุยกันนะครับวันนี้เนี่ยเรื่องของวอลเลย์บอลเป็นข่าวแรกก่อนนะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอล CV Cup สนาม2ที่อินโดนีเซียซึ่งรอบรองชนะเลิศไทยเจอกับกัมพูชาอย่างเมื่อวานนี้ที่บอกนะครับไทยเส้นทางเจอกับกัมพูชาแน่นอนนะฮะเราที่1สาย B กัมพูชาที่2สาย A นะครับในสนามแรกที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเราแพ้มาแล้วนะครับตอนนั้นเราแพ้มานะครับทำให้เราได้แค่ที่3นะครับเราดีกรี58ของโลกเหรียญทอง4เกมนะคว้าแชมป์รายการนี้มาแล้ว3สนามนะครับเหรียญทองแดงสนามที่ฟิลิปปินส์นะส่วนกัมพูชาทีมอันดับที่128ของโลกนะครับแชมป์สนามแรกนะนะครับแล้วก็คราวนี้มาเจอกันสนามที่2รอบรองชนะเลิศนะครับที่จาการ์ตาอินเตอร์เนชั่นแนลเวโดโดมกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งสนามนี้ปกติเนี่ยเป็นสนามจักรยานนะนะครับแต่ว่าพอแข่งวอลเลย์บอลก็สามารถเติมพื้นที่อัศจรรย์ให้คนดูได้นะครับก็เป็นสนามที่สามารถเป็นอเนกประสงค์นะครับของเราเนี่ยอาจารย์ปาร์คนะครับจัดผู้เล่นของเราก็ชุดใหญ่เลยนะครับนะก็ไม่ว่าจะเป็นชัยวัฒน์ถุงคำธนทัศน์ทวีรัตน์ธนัทบำรุงภักดีทูปประดิษฐ์พระพุทธนะบุญยฤทธิ์วงธรเซตเตอร์นะครับแล้วก็มีพักพงศ์กว้างนอกเป็นตัวรับอิสระนะครับส่วนกัมพูชาเขาก็มีทางด้านของเวสตานะครับก็เป็นตัวคนทำคะแนนสูงสุดของกัมพูชานะฮะก็สู้กับไทยได้อย่างสนุกนะครับก็ปรากฏว่าเกมนี้เล่นกันสูสีแต่ไทยคมกว่านะครับคมกว่าในเซตที่1แล้วก็ชนะไปค่อนข้างขาดนะครับ25ต่อ18นะครับคือในช่วงแรกก่อน15แต้มเนี่ยไทยนำอยู่ห่างกัน 3-4 แต้มนะหลังจากนั้นพอมาแต้ม16ถึง20เนี่ยไทยพุ่งยาวเลยนะครับแล้วก็ชนะไปก่อน1ต่อ0นะครับเซตที่2ครับเราก็ยิ่งเล่นยิ่งดีนะส่วนกัมพูชาเนี่ยแหมนะก็มีพลาดเองหลายครั้งด้วยนะครับไทยก็ชนะไปในเซตที่2 25ต่อ19นำห่าง2ต่อ0เซตครับเซตที่3ไทยยังเล่นดีอย่างต่อเนื่องครับเล่นดีนะครับแล้วก็นำสู่4กับกัมพูชาเริ่มต้นนะครับแต่พอออกในแต้มที่11 12นะไทยเริ่มฉีกหนีแล้วนะครับแล้วก็นำทิ้งระยะห่าง3แต้ม4แต้มและ5แต้มสุดท้ายไทยเก็บเซตนี้ไปได้ครับ25ต่อ18ชนะ3เซตรวดนะครับทีมไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับไปรอเจอผู้ชนะระหว่างอินโดนีเซียเจ้าภาพกับเวียดนามซึ่งกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับและผมก็เชื่อว่านะเชื่อว่าอินโดนีเซียจะชนะเวียดนามและก็ชิงกับไทยนี่แหละครับส่วนกัมพูชาผู้แพ้นะครับจะไปชิงอันดับที่3กับผู้แพ้ก็น่าจะเป็นทางด้านของเวียดนามนะครับรอบชิงชนะเลิศพรุ่งนี้19นาฬิกาไทยเข้าชิงครับส่วนรอบชิงเหรียญทองแดงนะครับ15นาฬิกา30นาทีก็รอเชียร์ไทยนะครับแล้วก็ทางช่อง25นะถ่ายทอดสดด้วยนะครับพรุ่งนี้ช่วงค่ำๆก็รอติดตามกันสำหรับวอลเลย์บอลนะครับรายการCV Cup นะครับรอบชิงชนะเลิศพรุ่งนี้เป็นกำลังใจให้กับนักวอลเลย์บอลชายไทยครับวันนี้นะก็เล่นได้ดีนะฮะได้กำลังใจที่ดีนะครับแล้วก็ผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับส่วนเรื่องของวอลเลย์บอลอีกรายการหนึ่งซึ่งแข่งพร้อมๆกันนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกไฟแนลนะครับปรากฏว่าในรอบรองชนะเลิศการเจอกันระหว่างบราซิลทีมอันดับที่2โลกนะครับมาเจอกับทางด้านของอิตาลีนะครับแชมป์เก่า2สมัยนะครับ
ก็ปรากฏว่าทางด้านของบราซิลเอาชนะอิตาลีไป3ต่อ2เซตครับ21 25 25 21 26 24 21 25และเซตที่5 15 12ครับเป็นการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับเป็นคู่แรกวันนี้นะครับโอ้นะก็เป็นการชิงเป็นสมัยที่5ที่บราซิลเข้าชิงชนะเลิศรายการนี้นะครับเป็นสมัยที่5แล้วครับในปีที่แล้วชิงกับอิตาลีนะนะครับถ้าจะไม่ผิดชิงกับอิตาลีในปี2025นะครับแล้วบราซิลยังไม่เคยได้ครองแชมป์รายการนี้เลยนะเข้าชิงมานะฮะไม่ว่าจะเป็นชิงกับอเมริกานี่นะแพ้ไปเมื่อปี2019-2021นะครับนะแล้วก็มาชิงกับอิตาลีในปี2022กับ2025นี่แพ้ตลอดเลยนะครับเอาละนะถึงแม้ว่าอิตาลีจะแพ้นะแต่ก็ไปลุ้นที่3กันนะครับส่วนบราซิลไปชิงชนะเลิศนะครับนะฮะก็บราซิลจะชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์นี้นะจะเจอกับผู้ชนะระหว่างเจ้าภาพจีนเจอกับตุรกีนะครับซึ่งแข่งขันกันในช่วงเวลาแรกบ้านวงกีฬานี่แหละครับนะฮะผู้ชนะไปเจอกับบราซิลครับอิตาลีจีนหรือตุรกีส่วนผู้แพ้ไปชิงเหรียญทองแดงกับอิตาลีครับในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับขณะเดียวกันอีกสักครู่หนึ่งจบแวดวงกีฬา20นาฬิกาครับการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2026ครับรอบแบ่งกลุ่ม B นัดแรกครับไทยกับสปป.ลาวครับที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวสนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16นะครับการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2026นะครับลาวเปิดบ้านเจอกับไทยไม่มีการชมฟรีนะฮะแต่มีการถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน Television Now นะครับก็สนับสนุนกันนะครับเราดูฟรีมาต่อเนื่องนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการจะมีเรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดนะครับทางเอกชนเขายกทีมไปซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเราก็ต้องสนับสนุนนะนะครับให้เขามีกำลังใจในการถ่ายทอดสดให้เราได้ชมกันนะครับรอเชียร์ครับ20นาฬิกานะครับไทยเจอกับลาวรอบแรกนะครับในการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้นะครับซึ่งของเรานี่นะครับก็เตรียมชุดใหญ่นะซ้อมมาเต็มที่แล้วนะครับซ้อมเต็มที่นะครับวันนี้นะสหรัฐอยู่เย็นน่าจะเป็นกัปตันทีมของเรานะลงแข่งขันในค่ำคืนนี้รอเชียร์นะครับทีมชาติไทยแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีคู่ที่เปิดหัวอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบนะครับว่าคู่เปิดหัวในการแข่งขันอาเซียนคัพนะครับใครเจอกับใครและผลการแข่งขันเป็นอย่างไรเดี๋ยวแจ้งให้ทราบครับซึ่งคู่เปิดหัวเมื่อวานในรายการนี้อาเซียนคัพนะกลุ่ม A เนี่ยเวียดนามนะชนะจีมอร์เลสเต7ประตูต่อ0นะครับโตวางเฮนลูกแรกเหงียนดินบักลูก2โตวางเฮนนะให้ทีมนำ 3-0 ในเวียดนามเหงียนตันบักนะครับก็ลูกที่2กับตัวเองเหมือนกันนะครับให้ทีมนำ 4-0 นะครับก่อนที่เหงียนซองซอนนะครับนาทีที่45นะครับทีมนำ 5-0 ครับเหงียนดินบักครับยิงแฮตทริกครับให้ทีมนำ 6-0 ก่อนที่เหงียนกวางไข่ครับยิงนาทีที่79ให้เวียดนามชนะทีมมอร์เลสเต้นะ7ประตูต่อ0นะครับอีกคู่หนึ่งครับสิงคโปร์ชนะกัมพูชาบุกไปชนะกัมพูชา2ประตูต่อ1นะสวรรค์อันนัวยิงประตูให้กับสิงคโปร์ทีมเยือนนำไปก่อนนะครับก่อนที่โอ๊กโสวรรณยิงประตูตีเสมอให้กับกัมพูชาและต่อเวลาพิเศษออกไปในครึ่งหลังนาทีที่11ครับอิลฮานฟาดีนะคนนี้เคยมาล่นเล่นในไทยลีกของไทยด้วยนะครับยิงประตูให้กับสิงคโปร์นะฮะเป็นประตูชัยชนะ2ประตูต่อ1นะครับก็รอลุ้นนะในกลุ่มนี้ว่าใครจะเข้ารอบนะครับสำหรับฟุตบอลรายการนี้นะก็ถือว่าเป็นรายการใหญ่แหละนะครับในอาเซียนนะอาเซียนฮุนไดครับ2026นะครับของไทยเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยผมตามไปดูข่าวนะอันโทนิอัสซันบอกว่าตัวเองไม่ได้บอกว่าจะไม่เป็นแชมป์แค่บอกว่าเราไม่ใช่ตัวเต็งนะชุดนี้มีดาวรุ่งฝีเท้าดีมากมายมั่นใจว่าทุกคนนะมีความมั่นใจและเราไม่มีอะไรกดดันอยากจะไปเล่นเต็มที่แบบที่กล้าเล่นนะแสดงศักยภาพแล้วก็เปิดเกมลุกให้เต็มที่นี่โค้ชของเรานะอันโทนิอัสซันบอกไว้นะครับส่วนทางฝั่งลาวเนี่ยเขามีดาโมททองสวัสดิ์นะผู้เล่นของลาวเขาบอกว่าเป็นเกมที่ยากเพราะไทยเป็นระดับท็อปของอาเซียนแต่ว่าเราเก็บตัวมากว่า2เดือนนะครับอยากพยายามเล่นให้เต็มที่และตั้งเป้าหมายของเราคือเก็บแต้มในบ้านให้ได้นะครับ20นาฬิกาครับจะรู้กันแล้วครับเริ่มต้นคิกออฟ20นาฬิกาแล้วก็ไม่น่าจะเกิน4ทุ่มรู้ผลนะครับว่าใครจะได้3แต้มนะระหว่างไทยกับลาวหรือ
าจเสมอกันก็ได้รอติดตามกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าเราจะคว้า3แต้มนะครับในการแข่งขันนัดแรกนะครับเชียร์กันต่อนะครับจากฟุตบอลนะครับคุณฟังครับเรื่องของฟุตซอลเนี่ยก็จะมีแข่งขันกันด้วยนะครับก็รอเชียร์ฟุตซอลของเราเช่นเดียวกันนะครับก็แข่งกันที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับเป็นการแข่งขันฟุตซอลชาย Continental Futsal Championship นะครับซึ่งโปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลของเราทีมชาติไทยนะฮะใน Continental Futsal Championship เนี่ย1สิงหาคมเจอกับนิวซีแลนด์ 20:00 น.ครับยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี2สิงหาคมเจอกับอัฟกานิสถานนะครับ 20:30 น. 30 นาที5สิงหาคมเจอกับเวียดนามนะครับแล้วก็6สิงหาคมเจอกับรัสเซียนะครับถ่ายทอดสดทาง Application True Vision Now นะครับก็การแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับทีมที่มีคะแนนสูงสุดนะครับหลังจากจบการแข่งขันก็จะคว้าแชมป์ไปครองนะครับมีเรื่องของฟุตบอลแล้วก็ฟุตซอลมาแจ้งให้กับผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับจากนั้นไปติดตามเรื่องของแบดมินตันนะครับการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่ก็เป็นการแข่งขันแบดมินตันไชน่าโอเพ่นครับวันนี้รอบรองชนะเลิศนะครับนักกีฬาของเราลงแข่งขันด้วยเหลือประเภทเดียวก็คือคู่ผสมนะครับการแข่งขันแบดมินตันรายการวิกเตอร์ไชน่าโอเพ่น2026ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์พันเงินรางวัล2ล้านเหรียญสหรัฐว่าประมาณ68ล้านบาทนะครับที่ฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับรอบรองชนะเลิศวันนี้บาสเดชาพลโพรานุเคราะห์กับเฟรมพิศราเพียว3พรานคู่มือ4ของโลกนะครับลงสนามเจอกับเกาซินวาและเฉินฟางฮุยคู่มืออันดับที่5ของโลกแล้วก็มือ6คู่มือ5ของรายการและมือวางอันดับ5ของรายการแล้วครับแล้วก็เป็นมืออันดับ6ของโลกจากจีนนะครับถึงแม้ว่าบาสกับเฟรมจะออกสตาร์ทได้ดีช่วงต้นนะครับแต่ว่าคู่ของจีนนะครับทั้งเกาซินวากับเฉินฟางคุยก็แก้เกมดีแล้วก็เขามาแซงปลายนะครับชนะเราไป23ต่อ21ในเกมที่1ครับเกมที่2ก็สูสีกันนะแลกกันไปแลกคนละดอกกันว่าอย่างนั้นนะครับนะคุณตบฉันตบคุณหยอดฉันหยอดนะครับสู้กันไปสู้กันมาสุดท้ายปลายฮะไปแพ้ปลายนิดเดียวฮะตามหลังไปแล้วก็แพ้ไป19ต่อ21นะครับคู่ของบาสกับเฟรมก็แพ้ไปนะฮะนี่ก็คือเรื่องของการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่นะครับคู่ของจีนนะฮะคู่ของจีนจะไปชิงกันเองนะครับรายการนี้นะครับคู่ของจีนจะไปชิงกันเองนะครับก็จะผ่านเข้าสู่รอบชิงกันเองนะก็เป็นทางด้านของเฟิงหยางชีกับหวงนงปิงนะครับมาจริงกับโกซินวากับเฉินฟางคุยนะครับก็เป็นการชิงกันเองนี่คือคู่ผสมนะครับก็รอลุ้นกันผลการแข่งจะเป็นอย่างไรเนี่ยผมแจ้งให้ทราบนะในวันจันทร์นั้นนะครับถึงแม้ว่านักกีฬาไทยจะไม่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายการนี้เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบในรายการรอบหนุ่มกีฬาในวันจันทร์นะครับมาที่ศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour ระดับ W100 รายการ The Women Hospital Classic เงินรางวัล100,000ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 3,363,000 บาทที่รัฐเอเดนาสหรัฐอเมริกาครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมารอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวไหมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมือ116ของโลกมือวางอันดับที่3ของรายการนะครับก็เจอกับลูคาเซียสเตฟานินีมือ142ของโลกจากอิตาลีแพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับ0ต่อ2เซตนะครับ3-6และ1-6นะครับนักเทนนิสนะครับจากอิตาลีแข็งแกร่งกว่านะครับนะก็เราแพ้ไปนะครับอีกรายการหนึ่งการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger Tour ระดับ125และการ Cranbrook Tennis Classicเงินรางวัล 177,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 3,934,710 บาทที่สหรัฐอเมริกาเมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาในไทยครับประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศครับนัทปัชญาอิสโรนักเทนนิสไทยมือคู่98ของโลกนะครับจับคู่กับนิกิกาลิยันดาปูชานามือคู่95ของโลกจากอินเดียนะครับซึ่งเป็นคู่มือ3ของรายการนะครับก็เจอกับคู่ของนิวซีแลนด์จับนะก็คือเรโนนะครับกับเจมวัตนะครับก็ผลปรากฏว่าคู่ผสมของไทยกับอินเดียนะครับนัดกับทางด้านของปูชานาเอาชนะคู่ของนิวซีแลนด์นะครับเจมวัตกับฟิลเรโน2ต่อ1เซตครับแพ้ไปก่อนในเซตแรกนะครับ 6-7 ไทยเบรก 2-7 แต่มาชนะ 7-6 ไทยเบรก 9-7 มาลุ้นกันเซต
ที่3นะฮะซุปเปอร์แท็บเล็ตครับชนะ11-9โอ้โหเล่นกันยาวเลยนะแต่ว่าทางด้านของปัชญากับปูชานาผ่านก็สู่รอบชิงชนะเลิศในค่ำคืนนี้นะครับเจอกับนักเทนนิสเจ้าถิ่นจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นคู่มือหนึ่งของรายการนะครับเรย์เฮเตอร์แบรนด์จับคู่กับเจเจเทรซี่นะครับก็ได้ลุ้นได้เชียร์กันนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนะครับส่งนักกีฬาเยาวชนนะครับทั้งรุ่นเล็กและรุ่นกลางชายหญิงนะครับ12คนไปแข่งขันศึกยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2026 4-14 สิงหาคมนะครับที่ทัชเช่นประเทศอุซเบกิสถานนะครับนายปรัชญากิรตินันท์นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าสมาคมก็ส่งนักกีฬาทั้งระดับเยาวชนและก็เยาวชนทีมชาติไทยครับแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2026นะครับ4-14 สิงหาคมที่ทัชเช่นอุซ

หาประสบการณ์ในระดับเวทีนานาชาติสร้างความแข็งแกร่งให้ร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะประเภทยุวชนเป็นชุดที่สมาคมเรียกเก็บตัวในแคมป์ทีมชาติที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่านี่คือบันไดอีกขั้นหนึ่งนะครับของเรานะยกน้ำหนักเนี่ยก็มีหวังทั้งในซีเกมเอเชียนเกมโอลิมปิกเกมและชิงแชมป์โลกนะครับแล้วก็ทางด้านของสมาคมกีฬายกน้ำหนักได้สร้างนักยกน้ำหนักลูกเหล็กนะตั้งแต่รุ่นเยาวชนแล้วก็ส่งการแข่งขันไปนี่แหละครับระดับโลกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนกีฬายกน้ำหนักนั่นคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะที่ร่วมกับสมาคมส่งนักกีฬาไปแข่งขันนะครับส่วนเรื่องของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะก็เขาจัดการแข่งขันวิ่งเนี่ยแจ้งให้ทราบนะอีกรายการหนึ่งนะแม่เหมาะฮาฟมาราธอนครั้งที่33นะครับเส้นทางสวยงามครับมาตรฐานระดับโลกครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับแม่เหมาะลำปางนี่เปิดพื้นที่ให้วิ่งเหมือนที่เคยจัดทุกครั้งที่ผ่านมาคราวนี้ครั้งที่33ครับแม่เหมาะฮาฟมาราธอนครั้งที่33ครับงานวิ่งระดับท็อปของประเทศอีกรายการเดิมนะครับเปิดรับสมัครนักวิ่งจากทั่วโลกร่วมชิงชัยสัมผัสความสวยงามของทัศนียภาพโรงไฟฟ้าอ่างเก็บน้ำและภูเขาหินปูนบนเส้นทางวิ่งมาตรฐานโลกแห่งเดียวในภาคเหนือเก็บเกี่ยวประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงกีฬาสุดประทับใจนะครับแถลงข่าวกับเมื่อวานนะครับโดยท่านปลัดจังหวัดลำปางครับคุณประกอบกันนวลีนะครับแล้วก็รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะครับคุณพิศนุพลประสานนะครับแล้วก็ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคุณสุชาติตุ่นแก้วนะครับ และยังมีคุณพิรารักษ์พิชยกุลประธานหอการค้าจังหวัดลำปางนะครับและคุณชาตรีแซ่จิงสมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทยนะครับแถลงข่าวความพร้อมในการจัดการแข่งขันแม่เมาะฮาฟมาราธอนครั้งที่33นะครับภายใต้แนวคิด Power Europe นะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะลำปางนะครับซึ่งคุณประกรณ์นะครับทางจังหวัดลำปางบอกว่าภาพรวมของการจัดงานนะแม่เมาะฮาฟมาราธอนก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ใหญ่ก็เก่าแก่อีกรายการหนึ่งของลำปางและภาคเหนือนะครับจัดครั้งแรกเมื่อปี2535นักกีฬาจากต่างชาติและก็ไทยนะครับมาร่วมแข่งขันกันมากมายนะครับแล้วก็ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระทานถ้วยจารึกอักษรพระนามาภิไธยย่อสทให้แก่นักวิ่งชาวไทยที่คว้าแชมป์การแข่งขันในระยะฮาฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรได้ต่อเนื่อง3สมัยนะครับซึ่งระยะฮาฟมาราธอนเนี่ยเป็นระยะที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสมาคมกีฬาโลก World Athletics ระดับ Road Race Label นะครับเป็น3แรกของทางภาคเหนือที่ผ่านการรับรองในระดับสากลตั้งแต่ปี2567นะครับแล้วก็ทางจังหวัดแล้วก็คณะกรรมการนะครับเตรียมความพร้อมไว้อย่างดีนะครับรักษาภาคภูมิรักษาเรื่องของความภูมิใจของชาวจังหวัดลำปางและภาคเหนือนะครับในการต้อนรับนักวิ่งและผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันนะครับแล้วก็ได้จัดการแข่งรายการนี้นะครับเพื่อยกระดับการวิ่งของไทยให้เป็นมาตรฐานสู่สากล นะครับรวมถึงท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะครับคุณพิศนุพลประสาทนะครับบอกว่าความสำคัญเรื่องในมิติของการวิ่งไม่พอละเดี๋ยวนี้ต้องมีเรื่องของมิติของการท่องเที่ยวมาด้วยผสมกันนะครับเป็นสปอร์ตทัวริซึมนะครับซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากทั่วโลกนะครับเป็นกีฬาผสมผสานกับการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การแข่งขันเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญนะครับเกิดกระแสรักภูมิรักสุขภาพและรักเรื่องของการออกกำลังกายและรักสิ่งแวดล้อมนะครับส่งผลดีต่อการพัฒนาคนและพัฒนาชาตินะครับทางผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตครับคุณสุชาติตุ่นแก้วนะครับบอกว่าการแข่งขันแม่เมาะฮาฟมาราธอนก็เป็นงานวิ่งที่เหล่านักวิ่งทั้งไทยและต่างประเทศรอคอยนะครับมีการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2569นะครับเปิดรับสมัครแล้วนะครับตั้งแต่25เมษายนที่ผ่านมานะครับมีผู้สมัครนักวิ่งทั้งหมด 3,253 คนนะครับทั้งระยะฮาฟมาราธอน 21.1 นะครับระยะมินิมาราธอน10กิโลเมตรแล้วก็ฟันรัน5กิโลเมตรนะครับเส้นทางรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะเหมืองแม่เมาะอ่างเก็บน้ำห้วยเปิดอ่างเก็บน้ำแม่ขามภูเขาหินปูนสวยงามแปลกตาก็เป็นการเปิดประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว
นักวิ่งเชิงกีฬานะครับมาร่วมสร้างความประทับใจนะครับซึ่งในสนามนี้สามารถรองรับนักวิ่งถึง 5,000 คนนะฮะแล้วก็จะเปิดรับสมัครเรื่อยๆจนถึง31สิงหาคมนะครับรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วไปพัฒนาเมืองลำปางในหลายมิตินะครับภายใต้การดำเนินการของ

0: มูลนิธิพัฒนาลำปางเพื่อความยั่งยืนนะครับก็ขอเชิญนักวิ่งทุกท่านนะครับร่วมกันนะครับร่วมกันไปร่วมวิ่งกันที่แม่เมาะลำปางนะครับในแม่เมาะอาร์มาราธอนนะครับก็นักวิ่งที่สนใจติดตามรายละเอียดได้นะครับทางเพจของการว่าฝ่ายผลิตนะครับแม่เมาะอาร์มาราธอนจนถึง31สิงหาคมนี้นะครับเช่นเดียวกันครับพรุ่งนี้ยะลามาราธอนครับการแข่งขันยะลามาราธอนพรุ่งนี้มีตั้งแต่ระยะฟันรันมินิมาราธอน10กิโลฮาล์ฟมาราธอนแล้วก็ฟูลมาราธอนครับระดับอีลิททีมชาติมากันเพียบเลยครับนะพงศกรสุปริยานะครับสัญชัยนามเขตเนี่ยผมเห็นรายชื่อแล้วนะน้องฮากิมนี่เห็นรายชื่อแล้วนะครับก็โอ้โหนี้คงจะคึกคักและชาวยะลานะต้อนรับนักวิ่งทุกๆคนนะด้วยมิตรไมตรีนะหลังเส้นชัยครับทุกคนมีทุเรียนกินอย่างแน่นอนนะนอกจากอาหารอร่อยๆมิตรภาพที่ดีของชาวจังหวัดยะลานะครับพรุ่งนี้นักวิ่งทุกประเทศที่มานะครับอิ่มเอมกับผลไม้โดยเฉพาะอย่างที่บอกทุเรียนนะฮะจังหวัดต้อนรับนักวิ่งทุกคนนะไม่อิ่มไม่ให้กลับนะฮะพรุ่งนี้ก็บรรยากาศจะลามาราธอนนะครับผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรผมก็จะแจ้งให้ทราบเช่นเดียวกันนะครับจากจะลามาราธอนครับเรื่องของสิงห์คอร์ปอเรชั่นครับเดินหน้ากลยุทธ์ Global Sport Partnership ประกาศต่อสัญญาเป็น Official Partner ของ The Open รายการกอล์ฟเมเจอร์ที่เก่าแก่ที่สุดของโลกนะครับแล้วก็เป็นพันธมิตรของ AIG Women Open นะครับ1ใน5รายการเมเจอร์ของกอล์ฟหญิงเป็นครั้งแรกครอบคลุมระยะเวลา3ปีนะครับ2026ถึง2028นะครับคุณวรวุฒิพิรมภักดีกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัทบุญรอดบริษัทจำกัดและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมโคเซโอบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดนะครับบอกว่าปีนี้ถือเป็นปีที่4ของความร่วมมือกับ The Open สะท้อนแนวคิดของสิงห์ในการสนับสนุนวงการกอล์ฟอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การพัฒนาเยาวชนและนักกอล์ฟไทยไปจนถึงการแข่งขันระดับเมเจอร์ขณะเดียวกันก็ขยายความร่วมมือกับสู่ AIG Women Open ครั้งแรกนะครับถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการสนับสนุนกีฬากอล์ฟอย่างครอบคลุมทั้งประเภทชายและหญิงแล้วก็เชื่อมโยงแบรนด์ไทยจากแฟนกอล์ฟทั่วโลกอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันจนถึงปี2028นะครับก็สิงห์ก็ต่อยอดความร่วมมือผ่านกิจกรรมสิงห์ Challenge Challenger นะฮะจัดขึ้นเป็นปีที่3เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์กอล์ฟระดับโลกอย่างใกล้ชิดนะครับโดยในปี2026มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,900 คนแล้วก็คัดเลือกผู้ชนะ8คนครับไปชมการแข่งขัน The Open ครั้งที่154แล้วก็ AIG Women Open ครั้งที่50ที่อังกฤษระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนะครับนี่อีกภารกิจหนึ่งของสิงห์แล้วก็สนับสนุนกีฬาหลายประเภทนะครับคุณฟังครับเรื่องของฟุตบอลนะเรื่องของฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาอุ่นเครื่องนะฮะชนะคู่ต่อสู้นะฮะทีมจากนอร์เวย์ถ้าผมจำไม่ผิดนะ7ประตูต่อ0นะโอ้โหนะก็ถือว่าชนะที่สุดยอดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับขออภัยในข้อมูลไม่ใช่70ครับ50นะ50นะแมนยูชนะโรเซนเบิร์กในการอุ่นเครื่องนะครับ5ประตูต่อ0นะเมื่อวานนี้นะครับอุ่นเครื่องแมนยูจะอุ่นเครื่องต่อไปกับแอตเลติโกมาดริดนะครับ1สิงหาคมนี้รอติดตามกันนะครับวันนี้แวดวงกีฬาเวลาหมดแล้วผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการแวดวงกีฬาได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบรมเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดสุทธิวรารามกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจจราจรทั่วประเทศอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชนในช่วงวันหยุดยาวเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทางการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026ทีมวอลเลย์บอลชายไทยชนะกัมพูชา3เซตรวดเข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบรมเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดสุทธิวรารามเขตสาทรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกิจกรรมทางวัฒนธรรม30จุดบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้นายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายได้จัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสายน้ำของประเทศโดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญกว่า30จุดในเขตเกาะรัตนโกสินทร์เช่นคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมวัดราชนัดดารามและป้อมมหาการพร้อมกิจกรรมถนนคนเดินตลาดชุมชนการจำหน่ายสินค้าโอท็อปการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและบริการประชาชนจากหน่วยงานภาครัฐกว่า75บูธสำหรับไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธีตักบาตรทางน้ำครั้งแรกในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ในวันพรุ่งโดยพระสงฆ์จำนวน225รูปจะล่องเรือจาก3สายน้ำมารวมกันบริเวณป้อมมหาการเพื่อรับบิณฑบาตจากประชาชนนอกจากนี้ยังมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและการแสดงจากศิลปินชื่อดังในช่วงค่ำ
2: ไฮไลท์ของงานก็คือวันที่26กรกฎาคมจะมีการตักบาตรทางน้ำน่าจะเป็นครั้งแรกในเกาะรัตนโกสินทร์โดยพระสงฆ์225รูปล่องเรือมาจาก3น้ำแล้วก็มารวมกันที่จุดที่ป้อมมหาการก็สายละ75รูปนะฮะก็อันนี้ก็มีที่มาก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครบรอบ74พรรษาแล้วก็จับพระสงฆ์5รูป3สายมารวมกันที่ป้อมมหาการแล้วก็ให้มีการตักบาตรทางน้ำ
1: ทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมกันสืบสานพระบรมราโชบายในการฟื้นฟูคูคลองและสายน้ำให้กลับมาเป็นแหล่งชีวิตสำคัญของคนไทยหลายหน่วยงานพร้อมใจจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมอุตสาหกรรมรวมใจเติมสุขทุกช่วงวัยที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาอุตสาหกรรมรวมใจเติมสุขทุกช่วงวัยณโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพลับพลาชัยอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีผู้บริหารระดับสูงข้าราชการอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกว่า200คนเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคการเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุและเด็กการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและรางเครื่องปรับอากาศในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแก่ประชาชนทุกช่วงวัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถเติบโตเคียงข้างชุมชนได้อย่างยั่งยืนการจัดกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้จึงเป็นพลังแห่งความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมสืบสานพระราชปณิธานเราทำความดีด้วยหัวใจและจุดประกายการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องจังหวัดตรังจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลุกพลังความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมมือร่วมใจทำความดีเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: นายมานิท่าจีนในอำเภอสิเกาจังหวัดตรังนำประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยได้ร่วมกันกวาดขยะทำความสะอาดห้องน้ำตัดแต่งกิ่งไม้และจัดระเบียบสายไฟฟ้าณวัดเขาแก้วตำบลนาเมืองเพชรอำเภอสิเกาจังหวัดตรังด้านนางสาวธนิการอย่างสูในอำเภอนายงจังหวัดตรังได้นำประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถานวัดช่องเปี่ยมราตำบลช่องอำเภอนายงจังหวัดตรังทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยน้อมนำพระราชวิสัยทัศน์ที่ว่าความมั่นคงที่แท้จริงของประเทศชาติต้องเริ่มต้นจากความเข้มแข็งของสังคมภายในและทรงนำแนวคิดด้านจิตอาสามาเป็นยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อหล่อหลอมความสามัคคีและปลูกฝังจิตสาธารณะให้กับคนในชาติผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจปลุกพลังความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมมือร่วมใจทำความดีเพื่อส่วนรวมและรู้จักการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: สำหรับบรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์คึกคักในวันที่2มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ที่สวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่รอบคลองเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่2เป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะในช่วงเย็นที่ผ่านมามีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานอย่างต่อเนื่องภายในงานจัดกิจกรรมกว่า12กิจกรรมหลักทางด้านศาสนาสาธารณประโยชน์และการท่องเที่ยวเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำและวิถีชีวิตริมคลองพร้อมเพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมไทยตลาดชุมชนและถนนคนเดินสองฝั่งคลองซึ่งเชื่อมโยงพื้นที่ประวัติศาสตร์สำคัญ5แห่งใจกลางกรุงเทพมหานครไฮไลท์ของงานอยู่ที่สวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งจะมีพิธีตักบาตรทางเรือในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้โดยพระภิกษุสงฆ์225รูปจาก40วัดจะล่องเรือมารับบิณฑบาตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมการแสดงจากศิลปินและวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติตลาดสินค้าชุมชนและบริการเพื่อประชาชนอาทิฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่บริการทำหมันและฝังไมโครชิปสุนัขและแมวประชาชนที่มาร่วมงานต่างรู้สึกประทับใจภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและวิถีชุมชนพร้อมเชิญชวนประชาชนมาร่วมสัมผัสบรรยากาศด้วยตนเอง
4: ควรจะมาเที่ยวค่ะเป็นที่พักผ่อนมีหลายอย่างที่เราไม่เคยเห็นเดี๋ยวอาจจะมาซ้ำแต่อาจจะไม่ใช่ที่เดิมอาจจะเป็นคลองอื่นถ้าไม่สะดวกที่เอารถไปจอดเพราะว่าที่จอดรถมันน้อยก็มารถไฟฟ้า
5: น่ามามากมากเลยกิจกรรมเยอะแยะนั่นไม่ได้จัดกันง่ายๆนะเพราะรอบคลองเนี่ยก็คือกิจกรรมก็จะมีของหน่วยงานรัฐหลายๆอันนะคะมานำเสนอว่าเขาได้ทำอะไรให้กับประชาชนบ้างต้องมาเดินดูค่ะดอกไม้ก็จัดสวยนะ
1: ขณะที่คลององอ่างได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานด้วยบรรยากาศสตรีทอาร์ตตลอด2ฝั่งคลองตลาดสตรีทฟู้ดและภาพยนตร์กลางแปลงส่วนคลองหลอดวัดราชนัดดารามรวบรวมของดีจาก50เขตของกรุงเทพมหานครพร้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยขณะที่คลองหลอดวัดราชบพิตรจัดเทศกาลย่านหนังสือร้านคราฟต์และการแสดงดนตรีร่วมสมัยส่วนคลองพดุงกรุงเกษมมีกิจกรรมการแสดงทางน้ำและการแข่งขันเรือยาวประเพณีนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบริจาคโลหิตและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลผู้ที่สนใจสามารถร่วมงานได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีประชาชนจากทั่วสารทิศใช้โอกาสในวันหยุดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
6: ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดยังคงพร้อมใจทยอยเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องโดยบริเวณทางเข้าฝั่งสนามหลวงด้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เจ้าหน้าที่จัดเตรียมจุดอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งจุดบริการอาหารและน้ำดื่มห้องน้ำสาธารณะและหน่วยบริการทางการแพทย์ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระรานเพื่อรับสติ๊กเกอร์แสดงตนและเข้าถวายสักการะตามลำดับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนางเอมออนสอนศรีสมเดินทางมาจากจังหวัดปัตตานีกล่าวว่าตั้งใจมากราบสักการะพระศพเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณโดยเฉพาะด้านการคุ้มครองสิทธิและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงรวมถึงการเสด็จลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้วยพระองค์เองซึ่งสะท้อนถึงพระเมตตาและความห่วงใยที่ทรงมีต่อประชาชน
7: ตั้งใจแน่วแน่ว่าต้องมาเคารพพระบรมศพรู้สึกเศร้าค่ะคือเศร้าใจอ่ะติดตามข่าวตลอดค่ะภาวนาตลอดเลยค่ะที่ทราบมานะก็คือเกี่ยวกับทางราชทัณฑ์ใช่ไหมคะกฎหมายหาวิธีที่จะช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้หญิงที่ไปคลอดลูกที่นั่นหรือไม่มีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งอะไรเนี่ยพระองค์ได้ช่วยประสบนิกร
6: ด้านนางจิรพัฒน์เชื่อมฉิมจากกรุงเทพมหานครกล่าวว่ารู้สึกโศกเศร้าและอาลัยต่อการสูญเสียครั้งนี้พร้อมน้อมรำลึกถึงพระกรุณากิจที่ทรงอุทิศเพื่อผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงจึงตั้งใจน้อมนำพระราชจริยวัตรมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตเป็นคนดีซื่อสัตย์และทำประโยชน์เพื่อสังคม
8: ความตั้งใจของเราเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่อาศัยแผ่นดินของท่านอยู่แล้วก็ต้องสำนึกตั้งใจมาตั้งแต่แรกแล้วเรานี่ส่วนที่เราประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์ข้าท่านมีเยอะมากถึงเราไม่ได้สนองพระเดชพระคุณท่านแต่ว่าเราการเป็นคนดีมันก็ไม่ได้ยากเราคิดดีทำดีแล้วก็ตามอย่างพ่อหลวงว่าไว้ว่าอยู่พอเพียงพอกินพออยู่ซื่อสัตย์ขยันอดทน
6: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทุกวันระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดรับลงทะเบียนในเวลา 20:00 น.ซึ่งขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรจัดสัมมนาผ้าทอล้านนาสืบสานภูมิปัญญาสร้างคุณค่าสู่อนาคตส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
9: นายประสิทธิ์โนทะรองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดการสัมมนาผ้าทอล้านนาสืบสานภูมิปัญญาสร้างคุณค่าสู่อนาคตที่ตำบลนาน้อยอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคเหนือโดยมีปราชชาวบ้านกลุ่มทอผ้าเยาวชนผู้นำชุมชนและประชาชนกว่า400คนเข้าร่วมทั้งนี้นายประสิทธิ์กล่าวว่าผ้าทอล้านนาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชน แต่ปัจจุบันกำลังเผชิญความเสี่ยงจากการขาดผู้สืบทอดจึงต้องเร่งถ่ายทอดองค์ความรู้สู่คนรุ่นใหม่พร้อมผลักดันให้ผ้าทอล้านนาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชนโดยคณะกรรมการยืนยันจะเดินหน้าสนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาผ้าทอล้านนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสืบทอดมรดกวัฒนธรรมไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์วัฒนตระเกตรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจจราจรทั่วประเทศอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชนในช่วงวันหยุดยาวเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทาง
10: พันตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้มีวันหยุดราชการต่อเนื่องหลายวันซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาท่องเที่ยวและประกอบศาสนกิจเป็นจำนวนมากจึงให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมมาตรการอำนวยความสะดวกการจราจรรวมทั้งการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตั้งแต่วันนี้ถึง2สิงหาคมโดยให้ศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติวางแผนบริหารจัดการจราจรเชิงรุกครอบคลุมทั้งเส้นทางสายหลักสายรองและพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศรวมทั้งให้กองบังคับการตำรวจจราจรบริหารจัดการการจราจรบนถนนหลวงสายหลักและพิจารณาเปิดช่องทางเดินรถพิเศษในเส้นทางที่มีความจำเป็นพร้อมประสานการปฏิบัติกับตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดหากเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือมีปริมาณการจราจรหนาแน่นพร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลเส้นทางเลี่ยงจุดก่อสร้างและสภาพการจราจรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดมาตรการเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ10ข้อหาหลักเน้นการกวดขันวินัยจราจรการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ในพื้นที่เสี่ยงและการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่พร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจังโดยเฉพาะผู้ขับขี่ขณะเมาสุรารวมทั้งตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกรณีเกิดอุบัติเหตุป้องกันการกระทำผิดซ้ำและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าไม่ว่าจะเดินทางในเส้นทางใดจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือตลอดเส้นทางจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
11: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
12: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
13: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
12: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
13: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลอินเดียเปิดการเจรจารอบใหม่กับแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมที่นำโดยคนรุ่นใหม่ในวันนี้โดยผู้ชุมนุมยังคงกดดันให้นายธรรมเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบกรณีข้อสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ระดับชาติรั่วไหลเมื่อเดือนที่แล้วจนทำให้ผู้เข้าสอบกว่า2ล้านคนต้องเข้าสอบใหม่ก่อนจะขยายวงกว้างไปสู่การเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาการทุจริตและการว่างงานขณะที่โฆษกพรรค CJP ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการชุมนุมดังกล่าวระบุว่าต้องการคำตอบที่ชัดเจนจากรัฐบาลซึ่งอยู่ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีว่าจะดำเนินการตามข้อเรียกร้องหรือไม่ทั้งนี้ทางการอินเดียยังคงปิดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน18แห่งและขยายเวลาระงับสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือในพื้นที่ชุมนุมเป็นวันที่5ติดต่อกันเพื่อควบคุมสถานการณ์ผู้ช่วยอัยการสูงสุดฝ่ายกำกับดูแลของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของอินโดนีเซียจับกุมนายเฟรบรีอาดเรนซียาอดีตอัยการสูงสุดด้านการปราบปรามการทุจริตในข้อหาฟอกเงินระหว่างดำรงตำแหน่ง โดยเจ้าหน้าที่ตรวจค้นบ้านพักและอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งพร้อมยึดเงินสดสกุลต่างๆรวมมูลค่า19ล้านดอลลาร์สหรัฐและทองคำแท่งน้ำหนัก74กิโลกรัมอย่างไรก็ตามนายอาเดรียนสยาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมระบุว่าเขาเป็นเหยื่อของการดำเนินคดีที่ไม่เป็นธรรมทั้งนี้อินโดนีเซียเผชิญปัญหาการทุจริตมาอย่างยาวนานและมีการจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐหลายรายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำกลางความพยายามของรัฐบาลในการปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่องสำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเผยแพร่รายงานเศรษฐกิจประจำปีงบประมาณ2569ที่ระบุว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังเผชิญความท้าทายในหลายด้านโดยความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลให้ญี่ปุ่นเกิดภาวะเงินเฟ้อจากราคาสินค้านำเข้าที่ปรับตัวสูงขึ้นขณะเดียวกันราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นแม้รัฐบาลจะออกมาตรการช่วยอุดหนุนราคาน้ำมันเพื่อบรรเทาผลกระทบแล้วก็ตามนอกจากนี้ญี่ปุ่นยังเผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงานซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศโดยเฉพาะในภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขณะที่ตำแหน่งงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะเช่นการก่อสร้างและการดูแลผู้สูงอายุยังขาดแคลนแรงงานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวของญี่ปุ่นยังอยู่ในระดับต่ำต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียทีมนักตบหนุ่มไทยแชมป์กลุ่ม B ที่นัดแรกเอาชนะทีมชาติเมียนมามาได้3ต่อ0เซตและเก็บชัยชนะจากเวียดนาม3ต่อ2เซตล่าสุดมาลงสนามในรอบรองชนะเลิศพบกับกัมพูชาซึ่งถือเป็นการพบกันครั้งที่2หลังจากที่สนามแรกไทยพ่ายให้กัมพูชาไป1ต่อ3เซตในรอบตัดเชือกสำหรับการแข่งขันในวันนี้ทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเล่นเกมเร็วทำแต้มต่อเนื่องและเอาชนะกัมพูชาไป3เซตรวด 25-18 25-19 และ 25-18 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างอินโดนีเซียกับเวียดนามแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์และเฟมสุพิศราเพียวสามพรานพาให้กับเกาซินวาและเฉินฟางฮุยคู่มืออันดับ6ของโลกจากจีนไป0ต่อ2เกม 21-23 และ 19-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour ระดับ W100 ที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศมนัญชยาสว่างแก้วนักหัวสาวไทยพยายามเต็มที่ก่อนจะพ่ายให้กับลูเครเซียสเตฟานินีจากอิตาลีไป0ต่อ2เซต3ต่อ6และ1ต่อ6ส่งผลให้ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายอย่างน่าเสียดายนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าของทีมบาสเกตบอลทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ว่าการแข่งขันในครั้งนี้ทีมชาติไทยคว้าสิทธิ์เข้าร่วม3ประเภทได้แก่บาสเกตบอล 5x5 ทีมหญิงบาสเกตบอล 3x3 ทีมชายและบาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิงสำหรับประเภท 5x5 เป็นที่น่าเสียดายที่ทีมชายไทยซึ่งอยู่ในอันดับ14ของเอเชียพลาดตั๋วเข้าร่วมการแข่งขันเนื่องจากเจ้าภาพกำหนดไว้เพียง12ทีมส่วนประเภท 5x5 ทีมหญิงไทยอยู่อันดับ9ถึง10ของเอเชียได้สิทธิ์เข้าร่วมชิงชัยตามเป้าโดยมีการดึงนักกีฬาหน้าใหม่เข้ามาเสริมทัพเพื่อยกระดับความแข็งแกร่งของทีมให้พร้อมสู้ศึกใหญ่ด้านประเภท 3x3 ซึ่งจำกัดอายุผู้เล่นไม่เกิน23ปีสมาคมตั้งเป้าไว้สูงถึง2เหรียญรางวัลโดยทีมหญิงเคยสร้างผลงานคว้าเหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งที่18มาแล้วขณะที่ทีมชายจะใช้ผู้เล่นตัวเก่งชุดเดิมผสมกับดาวรุ่งเลือดใหม่ที่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมทางนี้ก่อนเดินทางไปทำศึกเอเชียนเกมในเดือนกันยายนสมาคมวางแผนส่งทีม 3x3 ทั้งชายและหญิงไปลุยรายการใหญ่สะสมคะแนนโลกที่ประเทศจีนในช่วงเดือนสิงหาคมประมาณ 4-5 สนามเพื่อทำแรงกิ้งโลกและใช้เป็นเวทีทดสอบระบบทีมขั้นสุดท้ายให้พร้อมที่สุดสำหรับการล่าเหรียญรางวัลในครั้งนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงอุ่นเครื่องเพื่อทดสอบทีมในการเก็บตัวครั้งที่2กับเยาวชนจากอะคาเดมี่สโมสรชลบุรี FC ที่ไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการเพื่อทดสอบทีม โดยเน้นการทดสอบนักเตะในการเล่นตามคอนเซปต์ต่างๆรวมถึงการโชว์ฟอร์มการเล่นของตัวเองออกมาในการเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลชายชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกที่มีการกำหนดการแข่งขันในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นอกจากนี้ทีมชาติไทย U17 จะมีการอุ่นเครื่องอีกหนึ่งนัดพบกับเยาวชนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีในวันนี้ก่อนจะลงฝึกซ้อมอีกครั้งในวันที่26กรกฎาคมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกจะแข่งขันในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569โดยจะนำทีมแชมป์กลุ่มไปเล่นในรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียช่วงกลางปี2570เพื่อคัดเอา8ทีมเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันในศึกฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลก U17 ที่ประเทศกาตาร์ต่อไปทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงทำการฝึกซ้อม Official Training ก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกไทยพบกับทีมชาติลาวที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16กรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลา1ชั่วโมงโดยเน้นไปที่รายละเอียดของการแข่งขันรวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับเกมนัดแรกทั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ของทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในช่วงค่ำวันนี้ที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผานิชคาดนาครายงาน
12: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
15: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์
16: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
17: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
16: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
17: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
16: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
18: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ซึ่งสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
19: ์ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และผ่านช่องทาง Facebook Live เพจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรักสุขภาพรอบรู้ทริคดีๆเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกๆวันรายการที่จะนำสาระความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมให้ทุกท่านมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงพร้อมดูแลตนเองและคนรอบข้างได้อย่างถูกต้องกันค่ะวันนี้นะคะก็พบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตระบบ FM 96.75 และรับชมผ่านทาง Facebook Live สวท.ภูเก็ตเรดิโอดำเนินรายการโดยดิฉันนะคะตรีทิพย์เพนิภาเลิศเดชานนท์ค่ะคุณผู้ฟังเคยมีพฤติกรรมที่เข้าออกในแอปใดแอปหนึ่งก็คือเข้าไปถ่ายฟีดดูแต่ก็ไม่เคยอ่านหรือว่าดูมันจนจบหรือการที่เข้าแอปสตรีมมิ่งสักแอปหนึ่งไอตอนแรกก็ตั้งใจไปว่าจะเข้าไปดูภาพยนตร์สักเรื่องไหนๆมันก็อยู่ในวอชลิสต์เรามานานละแต่เมื่อเปิดดูได้สัก15นาทีก็รู้สึกว่าเบื่อจนสุดท้ายก็ไม่ได้ดูจนจบอย่างที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกนะคะหรือจะเป็นการที่วันนี้เริ่มทำงานตามแพลนตามลิสต์ที่ตั้งใจไว้ว่าเราต้องทำงานชิ้นให้เสร็จแต่เมื่อเริ่มทำงานไปเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งทางเลยกลับต้องลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำบ้างล่ะไปหาอะไรกินบ้างล่ะไปเจาะแจ๊ะเมามอยกับเพื่อนร่วมงานบ้างล่ะพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยเมื่อมองดูเผินๆนะคะมันอาจจะดูเหมือนพฤติกรรมทั่วไปที่ก็ไม่น่าจะแปลกหรือมีนัยยะสำคัญอะไรใช่ไหมคะแต่ถ้าดิฉันจะบอกว่าไม่แน่ว่าพฤติกรรมเหล่านี้เองนะคะอาจจะมาจากภาวะสมาธิสั้นหรือ ADHD เกริ่นมาขนาดนี้แล้วแน่นอนค่ะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคสมาธิสั้นกันแต่ก่อนอื่นเลยนะคะดิฉันเชื่อว่ายังมีอีกหลายๆคนเลยที่อาจจะคิดว่าโรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่เกิดขึ้นในเด็กเล็กซะส่วนใหญ่ไอเราเองตัวดิฉันนี่แหละค่ะที่ก็เรียกได้ว่าไม่ใช่เด็กเล็กๆและคงจะไม่เป็นหรอกโรคสมาธิสั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยไออาการสมาธิสั้นนะคะสามารถพบได้ในผู้ใหญ่ได้เช่นเดียวกันซึ่งลักษณะของอาการนะคะมันก็อาจจะมาในรูปแบบของความสามารถในการวางแผนการแก้ไขปัญหางานที่เรียกได้ว่าลดลงหรือไม่สามารถทำงานให้เสร็จทันกำหนดงานได้เพราะมีความผิดปกติของสมองส่วนหน้าที่เกี่ยวข้องกับความคิดการวางแผนและการบริหารจัดการชีวิตในเรื่องต่างๆนั่นเองถึงแม้ว่าสาเหตุของสมาธิสั้นในผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะเรียกได้ว่ายังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดดีกว่าว่ามันเกิดมาจากอะไรนะคะแต่ก็มีหลักฐานทางวิชาการนะคะที่ชี้ให้เห็นว่าอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้ปัจจัยแรกนะคะจะเป็นเรื่องของพันธุกรรมเรียกได้ว่าหากสมาชิกในครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือพี่น้องที่เขาเนี่ยมีภาวะสมาธิสั้นอยู่แล้วตัวเราเองเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมาธิสั้นได้ด้วยเช่นกันปัจจัยที่2นะคะจะเป็นเรื่องของความไม่สมดุลของสารสื่อประสาทในสมองเช่นสารโดพามีนและนอร์เอพิเนฟรีนซึ่งเป็นสารที่มีหน้าที่ควบคุมสมาธิและพฤติกรรมเมื่อสารสื่อประสาทไม่สมดุลนะคะมันก็จะส่งผลต่อการทำงานของสมองของเราได้และปัจจัยข้อที่3นะคะก็คือจะเป็นเรื่องของพัฒนาการและการทำงานของสมองก็คือสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการจัดระเบียบและควบคุมตนเองอะค่ะอาจจะมีพัฒนาการหรือการเชื่อมต่อของระบบประสาทที่ผิดปกติไปจึงทำให้เราเนี่ยมีภาวะที่ว่าสมาธิสั้นรวมถึงนะคะการสัมผัสความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมในระหว่างที่แม่ตั้งครรภ์เช่นการได้รับสารตะกั่วหรือโลหะการใช้แอลกอฮอล์หรือการสูบบุหรี่ในระหว่างที่คนเป็นแม่เนี่ยตั้งครรภ์อยู่รวมถึงนะคะการคลอดก่อนกำหนดและการมีน้ำหนักแรกเกิดที่ต่ำซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นสาเหตุที่มาของโรคสมาธิสั้นได้ฟังกันมาจนถึงตอนนี้เรียกได้ว่าเราได้ทำความรู้จักกับโรคสมาธิสั้นกันไปบ้างละได้รู้ว่าโรคนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็มันสามารถเกิดในกลุ่มของผู้ใหญ่ได้ด้วยเช่นกันซึ่งตัวดิฉันเองนะคะรู้สึกว่าโลกปัจจุบันเองเนี่ยก็มีส่วนขับเน้นให้โรคสมาธิสั้นเนี่ยปรากฏชัดขึ้นในกลุ่มผู้ใหญ่เห็นได้ง่ายๆเลยก็คือจากพฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลมีเดียที่เรียกได้ว่าผู้คนสมัยนี้ค่ะก็นิยมเสพสื่อที่มีเนื้อหาขนาดสั้นเหมือนบางคนเนี่ยดูคลิปวิดีโอที่เรียกได้ว่าไม่ถึง1นาทีแต่กลับดูไม่ถึง10วิก็เลื่อนผ่านไปแล้วบางคนก็คือจะเร่งความเร็วคูณ2ให้มันดูจบไวๆบ้างซึ่งไอ้การเข้าถึงง่ายและเร็วแบบนี้ค่ะเรียกได้ว่ามีส่วนสร้างนิสัยเสพสื่อแบบโฟกัสไม่เต็มที่ทำให้ความสามารถในการจดจ่อของคนเราเนี่ยลดลงตามไปด้วยนั่นเองค่ะว่าแล้วก็เราให้คุณผู้ฟังเนี่ยไปแวะรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนดีกว่าให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ไปใช้สมาธิเนาะจดจ่อกับสิ่งที่น่าสนใจเหล่านั้นและในช่วงหน้านะคะเราก็จะมาว่าด้วยลักษณะอาการโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่กับรายการรักสุขภาพรอบรู้ทริคดีๆเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกๆวันค่ะ
1: บุหรี่ยาเสพติดที่ถูกกฎหมายก่อให้เกิดโรคร้ายกว่า25โรค
2: ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ปีละ 20,000 คนหรือ142คนต่อวันหรือชั่วโมงละ6คน
1: องค์การอนามัยโลกรายงานว่าคนตายจากบุหรี่ถึง5ล้านคนต่อปีหรือชั่วโมงละ500คน
2: ร่วมแรงร่วมใจลดละเลิกบุหรี่เสียแต่วันนี้ไร้ควันบุหรี่สิ่งแวดล้อมดีมีชีวิตสดใสด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช

0: ริคดีๆเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกๆวันกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะคุณผู้ฟังก่อนที่เราจะไปว่าด้วยลักษณะอาการของโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่เนาะเรามาดูกันก่อนดีกว่าค่ะว่าโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่เนี่ยมันแบ่งได้กี่ประเภทโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่นะคะสามารถแบ่งออกมาได้เป็น3ประเภทค่ะประเภทที่1ก็คือจะเป็นกลุ่มที่เรียกได้ว่ามีอาการสมาธิสั้นมาตั้งแต่เด็กแต่ได้รับการรักษามาเป็นอย่างดีทําให้ผู้ใหญ่ที่มีโรคสมาธิสั้นประเภทนี้เนี่ยจะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติก็คืออาจจะมีอาการสมาธิสั้นเนี่ยหลงเหลืออยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือจะสามารถควบคุมตนเองได้แล้วก็ใช้ชีวิตทำกิจกรรมในสังคมได้ตามปกตินะคะประเภทที่2ค่ะคือกลุ่มที่มีอาการสมาธิสั้นมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่ได้รับการรักษาที่ดีผู้ใหญ่ที่เป็นโรคสมาธิสั้นประเภทนี้อะค่ะถามว่ายังสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ไหมก็คือได้เนาะแต่อาจจะมีพัฒนาการที่ช้าหรือมีอารมณ์ซึมเศร้าก็คือต้องรับประทานยาเป็นประจำและต้องได้รับการดูแลที่เรียกได้ว่าเป็นพิเศษค่ะและประเภทสุดท้ายนะคะประเภทที่3คือกลุ่มที่มีอาการสมาธิสั้นตั้งแต่เด็กแบบไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาจนเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีอาการสมาธิสั้นนะคะจนถึงขั้นที่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตการทำงานรวมถึงการเข้าสังคมจากที่ฟังดูแล้วเนาะเรียกได้ว่าการสังเกตตัวเองและการได้รับการรักษามาอย่างดีเนี่ยก็มีส่วนทำให้ไอความสมาธิสั้นเนี่ยมันกระทบชีวิตไม่มากก็น้อยแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเราไปดูเช็คลิสต์กันบ้างดีกว่าว่าลักษณะอาการของโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่เนี่ยมันสามารถแสดงออกมาในรูปแบบใดได้บ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือจะมีอาการที่ว่าวอกแวกง่ายเวลาฟังอะไรก็จับใจความได้ไม่ค่อยดีสมมติว่าตัวเราเป็นนักศึกษาอย่างเงี้ยค่ะนั่งเรียนนั่งเลคเชอร์ฟังอาจารย์สอนเนื้อหาใช่ไหมแต่เรากลับจับใจความไม่ได้ว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังเรียนอะไรอาจารย์กำลังพูดอะไรอะไรประมาณนั้นเนาะข้อต่อไปนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของการทำงานเรียกได้ว่าถ้ามีการได้รับมอบหมายงานเนี่ยก็คือจะทำให้เสร็จทันเวลาที่กำหนดก็คือความสามารถในการบริหารจัดการเวลาเนี่ยมันถดถอยลงอีกทั้งนะคะเมื่อต้องทำงานที่เรียกได้ว่ามีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมีรายละเอียดที่เราต้องให้ความสำคัญเยอะๆเนี่ยตัวเราเนี่ยกลับทำงานผิดบ่อยก็คือไม่สามารถที่จะสังเกตหรือว่าจับจุดรายละเอียดที่ว่ามันจะทำให้เราผิดพลาดได้อะไรประมาณนั้นรวมถึงอีกข้อนึงนะคะข้อนี้น่าสนใจเหมือนกันก็คือเวลาที่เราวางของไว้เก็บของไว้ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยเราหาอะไรไม่ค่อยจะเจอจำไม่ค่อยจะได้ว่ามันตั้งอยู่ที่ไหนซึ่งดิฉันว่าข้อนี้เนี่ยตอนแรกก็คือไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะเป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงความสมาธิสั้นได้ด้วยข้อต่อไปจะเป็นนิสัยการไปทำงานก็คือกลุ่มที่เรียกได้ว่ามีสมาธิสั้นเนาะเขาจะเหมือนที่เราเล่ากันไปข้างต้นก็คือความสามารถในการบริหารจัดการเวลาของเขาเนี่ยมันถดถอยลงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาไปทำงานก็เรียกได้ว่าไปสายเป็นประจำต่อไปจะเป็นเรื่องของอารมณ์เนาะก็คือจะมีความหุนหันพลันแล่นนะคะขาดความยับยั้งชั่งใจมีอารมณ์ที่แปรปรวนโกรธง่ายหายเร็วซึ่งไอความแปรปรวนตรงนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เขาเนี่ยมีปัญหากับคนรอบข้างได้ง่ายแล้วก็บ่อยรวมถึงนะคะอาจจะมีอาการที่ว่าเบื่อง่ายคอยอะไรนานๆก็ไม่ค่อยได้ก็คือไม่มีความอดทนเนาะรวมถึงในบางกลุ่มเองก็คือจะมีอาการซึมเศร้าวิตกกังวลและนอนไม่หลับรวมด้วยเราก็ได้ฟังลักษณะอาการกันไปบ้างแล้วเนาะว่าคนที่มีโรคสมาธิสั้นเนี่ยเขาจะมีลักษณะอาการอย่างไรแต่เมื่อลักษณะอาการเหล่านี้ปรากฏขึ้นตัวเราจะรู้ได้ยังไงว่าแล้วในระดับใดที่ตัวบุคคลเนี่ยควรจะไปพบแพทย์คือเรียกได้ว่าหากเริ่มมีปัญหาในการจดจ่อการจัดการงานหรือการควบคุมตนเองจนมันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยก็คือควรเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์นะคะเนื่องจากว่าการติดตามอาการอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญของการดูแลรักษาโรคสมาธิสั้นโดยเฉพาะในผู้ที่รับประทานยาการมาตามนัดเนี่ยก็จะช่วยให้แพทย์เนี่ยประเมินได้ว่าการรักษาเนี่ยมันได้ผลไหมได้ผลดีแค่ไหนรวมถึงมีการเฝ้าระวังผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ปรับแผนการรักษาได้อย่างทันท่วงทีแล้วไอ้โรคสมาธิสั้นเนี่ยมันมีวิธีการรักษาอย่างไรได้บ้างดิฉันเองก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่ามันจะมีกระบวนการรักษาอย่างไรแต่ก่อนอื่นเลยเราไปแวะรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดถึงในส่วนของวิธีการรักษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนาะที่จะช่วยให้โรคสมาธิสั้นเนี่ยดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะกับรายการรักสุขภาพรอบรู้ทริคดีๆเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกๆวันค่ะ
1: เน่เนอหยุดเล่นก่อนลูกไปซื้อสุกย้ายพอทักซองที่และตังที่เลือกไปซื้อนุ่มนะลูกนะ
2: ครับพ่อ
3: ไม่กล้า
2: ไม่ใกล้ใกล้ไม่ได้เด็กยังไม่ถึง18ที่ติดร่างนั้น
1: ใช่แค่แบบนั้นเหรอ
3: ก็เพราะการจำหน่ายบุหรี่ให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า18ปีมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพบการกระทำความผิดร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุราที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชโทรศัพท์075 360 068
0: รักสุขภาพรอบรู้ทริคดีๆเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นใน

ขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้มีการอธิบายถึงสาเหตุเนาะที่ทำให้เกิดโรคสมาธิสั้นรวมถึงลักษณะอาการว่าสมาธิสั้นในผู้ใหญ่เนี่ยเป็นในลักษณะใดได้บ้างส่วนในช่วงนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าวิธีการรักษาโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่สามารถทำด้วยวิธีใดโรคนี้นะคะมีวิธีการรักษาที่เรียกได้ว่าต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือนักจิตวิทยาทั้งในด้านของการใช้ยาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหากเป็นการรักษาด้วยยาค่ะก็ต้องมีการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนาะเพื่อได้รับยารักษาที่ถูกชนิดและขนาดยาที่เหมาะสมซึ่งกลุ่มยาที่ใช้นะคะก็จะมีกลุ่มแรกเลยยากลุ่มออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทเช่นยาเมทิลเฟนิเดตเป็นยาหลักที่ใช้ในการรักษาโรคสมาธิสั้นกลุ่มที่2จะเป็นยากลุ่มที่ไม่ได้ออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทเช่นยาอะทอมอกซิทีนมักใช้ในกรณีผู้ป่วยที่ไม่สามารถทนต่อผลข้างเคียงของยาเมทิลเฟนิเดตได้และกลุ่มที่3จะเป็นยากลุ่มอื่นๆและเช่นพวกยาต้านซึมเศร้าหรือว่ายาคลายความกังวลทั้งนี้ทั้งนั้นขอย้ำไว้อีกสักรอบละกันว่าการได้รับยาเหล่านี้เนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะเมื่อสักครู่เราก็ได้พูดถึงกลุ่มยาที่ใช้ในการรักษาเนาะต่อไปมาดูในฝั่งของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดีกว่าซึ่งในส่วนของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะมันก็จะอยู่ภายใต้การดูแลของนักจิตวิทยาเรียกได้ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะทำให้ตัวบุคคลเนี่ยสามารถปรับตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการกระตุ้นอาการสมาธิสั้นได้ซึ่งก็จะมีดังนี้นะคะข้อแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการวางแผนและจัดการเวลาให้เป็นนิสัยการจัดเวลาที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นการที่ทำให้ตัวบุคคลรู้สึกว่าสามารถวางแผนชีวิตและการทำงานให้ดีขึ้นรวมถึงมีการเซตเป้าหมายที่จะต้องทำงานให้เสร็จไปทีละชิ้นเพื่อฝึกนิสัยรวมถึงนะคะเป็นการจดรายการที่ต้องทำการเขียนโน้ตเตือนหรือว่าเป็นการวางกรอบเวลาไว้ให้ชัดเจนเนาะเพื่อลดความกังวลด้วยข้อที่2นะคะจะเป็นในเรื่องของการนอนหลับก็คือจะเป็นการปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับของตัวเองให้มัน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการรับยารักษาอย่างสม่ำเสมอเพราะหากได้รับการรักษาเร็วอะค่ะเรียกได้ว่ามันก็จะทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตทำกิจกรรมต่างๆในสังคมได้ราบรื่นมากขึ้นเนาะลดความเสี่ยงต่อเรื่องอื่นๆในการใช้ชีวิตและทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าหากคุณผู้ฟังท่านใดที่ฟังแล้วรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยมีลักษณะอาการคล้ายคลึงกับโรคสมาธิสั้นทั้งนี้ทั้งนั้นขอแปะโน้ตเตือนนิดนึงคือถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าตัวเราอะมีอาการคล้ายกับคนสมาธิสั้นอาจจะเป็นเพียงการสังเกตตนเองเบื้องต้นนะคะเพราะว่าเนื้อหาที่เรานำมาเล่าให้คุณผู้ฟังในวันนี้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนแนวทางเบื้องต้นให้สังเกตอาการตัวเองนะคะแต่ถ้าคุณผู้ฟังพบว่าลักษณะอาการเหล่านี้ที่ทางเรานำเสนอไปฟังแล้วเฮ้ยเรามีอาการเหล่านี้และอาการเหล่านี้เนี่ยมันกำลังส่งผลกระทบในการใช้ชีวิตถึงขั้นที่ว่ามันแสดงออกมาให้เห็นจากผลลัพธ์หรือประสิทธิภาพการทำงานที่ถดถอยลงเนี่ยทางเราก็แนะนำให้ปรึกษาจิตแพทย์หรือทำการพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นะคะสำหรับวันนี้ค่ะทางเราเนี่ยต้องขอขอบคุณข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากบทความสุขภาพจาก Rama Channel ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความรู้ทำให้ทางสถานีนะคะสามารถนำมาต่อยอดและนำเสนอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เวลาของรายการรักสุขภาพก็ใกล้หมดลงแล้วค่ะหวังว่าวันนี้นะคะจะได้รับสาระความรู้กันอย่างเต็มเปี่ยมเนาะและดิฉันก็คาดหวังว่าคุณผู้ฟังเนี่ยจะสามารถนำเนื้อหาเหล่านี้ไปปรับใช้ในการดูแลตนเองแนะนำคนรอบข้างหรือดูแลคนที่คุณผู้ฟังรักกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันนางสาวตรีทิพย์นิพาเลิศเดชานนท์ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตระบบ FM 96.75 และรับชมผ่านทาง Facebook Live สวทภูเก็ต Radio วันนี้ดิฉันพร้อมด้วยช่างเทคนิคขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะรายการ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับไทยและสาธารณรัฐมองโกเลียกระชับความสัมพันธ์ส่งเสริมความร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ไทยและสาธารณรัฐมองโกเลียกระชับความสัมพันธ์ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
6: นางสาวสบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหารือทวิภาคีร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาการท่องเที่ยวและเยาวชนแห่งสาธารณรัฐมองโกเลียที่ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีในระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตและส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศโดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันภายใต้กรอบอนุสัญญาของยูเนสโกว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้แสดงความชื่นชมบทบาทของมองโกเลียในเวทีมรดกโลกพร้อมแสดงความยินดีที่กลุ่มสุสานขุนนางแห่งจักรวรรดิชยองหนูของมองโกเลียเป็นมรดกโลกและมองโกเลียได้แสดงความยินดีที่ไทยได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกเช่นกันพร้อมกันนี้มองโกเลียยังพร้อมสนับสนุนไทยในการนำเสนอชุดไทยขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของยูเนสโกในช่วงปลายปีนี้มาริชโยรายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนถึง5สิงหาคมนี้เพื่อนำไปปรับปรุงนโยบายบริหารกำลังคนภาครัฐให้เหมาะสม
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลสนับสนุนการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งสำนักงานกพ.เปิดรับฟังผ่านระบบกลางทางกฎหมายระหว่างวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมา ถึงวันที่5สิงหาคมนี้โดยขณะนี้มีผู้แสดงความคิดเห็นแล้วกว่า 10,000 คนพร้อมระบุว่าการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบข้าราชการและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังท่ามกลางภาระงบบุคลากรค่ารักษาพยาบาลและบำเหน็จบำนาญที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมเดินหน้าปรับปรุงประสิทธิภาพภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริหารอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อยกระดับการบริการประชาชนและการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโดยเชิญชวนข้าราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่อนำไปประกอบการจัดทำนโยบายที่มีความเหมาะสมโปร่งใสและยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนศึกษาห่วงโซ่อุปทานลำไยย้ำต้องแก้ปัญหาทั้งระบบลดการพึ่งพาตลาดเดียวและเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันสินค้าเกษตรไทย
8: นายวิรยุทธ์การชูฉัตรประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนเพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตการจำหน่ายและการส่งออกลำไยพร้อมศึกษาห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรไทยโดยระบุว่าปัญหาลำไยเกิดจากหลายปัจจัยทั้งต้นลำไยมีอายุมากต้นทุนการผลิตสูงขาดแคลนแรงงานและเกษตรกรมีอำนาจต่อรองราคาจำกัดขณะที่การส่งออกอย่างพึ่งพาตลาดจีนเป็นหลักซึ่งรับซื้อลำไยไทยกว่าร้อยละ70และการเข้มงวดมาตรฐานสารตกค้างของจีนส่งผลกระทบต่อการส่งออกอย่างมีนัยสำคัญพร้อมย้ำว่าการแก้ปัญหาต้องดำเนินการทั้งห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การผลิตการยกระดับมาตรฐานการแปรรูปการขนส่งไปจนถึงการเจรจาการค้ากับประเทศคู่ค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยโดยคณะอนุกรรมการศึกษาห่วงโซ่อุปทานเตรียมสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอเชิงนโยบายเผยแพร่ในเดือนกันยายน2569สวิสาประทุมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภู

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
4: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
3: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญรับฟังรายการสารธรรมธรรมบรรยายโดยพระอาจารย์มณฑลเขมจาโรสำนักปฏิบัติธรรมไตรลักษณ์จังหวัดภูเก็ต
8: ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทที่จะได้สดับรับฟังธรรมะสารธรรมธรรมอันเป็นแก่นสารในคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันนิมิตหมายที่ดีที่ญาติโยมได้เปิดคลื่นทางสถานีสวทภูเก็ตเพื่อจะสดับรับฟังธรรมะส่วนธรรมะในวันนี้อาตมาก็ขออยากจะให้ญาติโยมตั้งจิตน้อมใจทำความรู้สึกทางกายทางใจให้สบายสบายนะเพื่อจะฟังธรรมะจากสถานีสวทภูเก็ตคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เนี่ยทรงตัดมาถึง 2,600 กว่าปีแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาอย่างไรก็อยู่อย่างนั้นถึง 2,600 กว่าปีหลักธรรมคำสั่งสอนที่พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงตัดสอนเอาไว้สามารถนำไปใช้ประยุกต์นำไปใช้ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อให้ชีวิตเกิดสาระเกิดความสุขในทางที่ถูกต้องได้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตัดไว้หลายหัวข้อส่วนวันนี้อาตมภาพก็จะนำธรรมะที่พระองค์ทรงตัดเอาไว้คำขึ้นต้นว่า วิชาจรณะสัมปันโนในปัจจุบันยุคศิวิไลที่เจริญไปด้วยทางเทคโนโลยีก็ดีวัตถุนิยมก็ดีเนี่ยเราเข้าสู่ความศิวิไลหรือว่าความเจริญของในด้านวัตถุในเมื่อความเจริญในด้านวัตถุเนี่ยมีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดเราจึงต้องใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเครื่องควบคู่กันไปเพื่อให้ชีวิตเนี่ยดำเนินได้อย่างถูกต้องพระองค์ทรงตรัสว่าวิชาจรณะสัมปันโนวิชาคือความรู้เราร่ำเรียนเขียนอ่านมาตั้งแต่ตอนตัวเล็กๆเด็กๆจนจบมหาวิทยาลัยเนี่ยมีแต่ความรู้เพราะนั้นทุกคนที่ฟังธรรมะอยู่ก็ดีลูกเต้าเราหลานของเราได้ร่ำเรียนเขียนอ่านหนังสืออยู่ก็ดีแล้วแต่เรียนไปเพื่อได้รับการถ่ายทอดความรู้จากสถาบันจากครูบาอาจารย์ทำให้สามารถมีความรู้อ่านออกเขียนได้นำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนไปถามปัญหาไปตอบปัญหาในการเลื่อนชั้นในเมื่อเรามีความรู้แล้วเนี่ยถือว่าประเสริฐแล้วในชีวิตคนไม่มีความรู้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ขาดนะเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์เป็นคนที่ยังไม่เพียงพอเพราะนั้นการศึกษาเนี่ยเปรียบเหมือนตึกที่มีรากฐานนะที่มั่นคงรากฐานของตึกนะถ้ามั่นคงการสร้างตึกหลายๆชั้นก็จะสูงขึ้นได้เพราะนั้นวิชาคือความรู้เนี่ยก็เหมือนกับรากฐานในเมื่อเรามีรากฐานที่ดีการศึกษาดีถามว่าเพียงพอไหมอาตมาภาพก็อยากจะใช้คำพูดว่ายังไม่เพียงพอเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าวิชาจรณะวิชาคือความรู้จรณะคือความประพฤติคนเราถ้ามีความรู้ดีมีความประพฤติดีย่อมเป็นที่สรรเสริญของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายมีทั้งความรู้มีทั้งความประพฤติเรียกว่าอาจาระถ้าเป็นทางพักเรียกว่าอาจาระหรือว่าความประพฤติเนี่ยในเมื่อเรามีความรู้ดีแต่เราไม่มีอาจาระหรือว่าความประพฤติไม่ดีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเฉโกนะรู้ดีแต่ว่าไม่ทำดีนั่นมีมากดีแต่ปากหากไม่ทำน่าขำหนอถึงรู้ดีมีปัญญาใครก็รู้ว่าดีพอแต่ไม่พอดีเพราะเราไม่มีจรณะคือความประพฤติเพราะนั้นความประพฤติกับความรู้เนี่ยต้องเป็นของที่ควบคู่กันไปด้วยกันบุคคลคนนั้นจึงจะเป็นบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นคนดีคนดีเนี่ยหาง่ายแต่คนทำดีหายากก็เหมือนกับคนมีความรู้ด้วยมีความประพฤติด้วยเนี่ยหายากแต่ไม่ใช่ว่าจะหาไม่ได้ซะเลยนะความประพฤติถึงแม้จะไม่มีความรู้มากแต่มีความประพฤติดีคนเข้าใกล้เขารู้สึกเย็นและอะไรจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เรามีความประพฤติดีล่ะสาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนเราจะมีความประพฤติดีได้เนี่ยมันก็มาจากการที่เรามองโลกในด้านบวกนะถ้าเป็นภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า attitude คือคิดบวกแต่บางคนมีความรู้ดีก็จริงแต่ว่ามีความคิดเป็นไปในทาง negative คือในด้านลบเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่เป็นอัตตาธิปไตยแต่พุทธเจ้าก็ทรงสอนเอาไว้ว่าอัตตาธิปไตยะอย่างหนึ่งถือตัวตนเป็นใหญ่อย่างหนึ่งโลกาธิปไตยะถือโลกเป็นใหญ่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือธรรมาธิปไตยะนี่คนเราถ้ามีธรรมาธิปไตยะจึงจะเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบมีทั้งความรู้มีทั้งความประพฤติแล้วก็เอาธรรมเป็นใหญ่ไม่เอาตัวเองเป็นใหญ่ไม่เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่โดยการข่ม หรือการรังแกไม่ว่าจะทางปังทางกายทางวาจาถือว่าเป็นบุคคลยังขาดจรณะคือความประพฤติเพราะนั้นคนเราถ้ามีทั้งความรู้มีทั้งความประพฤติอันนี้จึงจะเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เกิดเป็นคนแสนยากลำบากนักต้องฟูมฟักเลี้ยงชีวิตจนอิดหนาอีกฟังธรรมแสนยากลำบากครายากเกิดมาโปรดมนุษย์พุทธองค์กว่าเราจะเกิดเติบโตมาเนี่ยแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยตั้งแต่เราอยู่ในเรือนคัน9เดือนบ้าง10เดือนบ้างเนี่ยอยู่ในเรือนคันก็ถือว่าทรมานอยู่แล้วอยู่ในที่แคบๆพอเราคลอดจากท้องของมารดาเนี่ยอยู่ในเรือนตัก2ปีบ้าง3ปีบ้างดื่มนมคือก็ดื่มเลือดจากในอกของผู้เป็นมารดาเนี่ยอยู่ในเรือนตักตั้ง2หรือ3ปีฉี่ถ่ายรถคนที่เป็นมารดาของเราก็ไม่เคยรังเกียจเราเพราะอะไรเพราะเราเป็นลูกลูกเปรียบเหมือนของขวัญเปรียบเหมือนของขวัญเปรียบเหมือนสิ่งที่ล้ำค่าที่ฟ้าฟ้าประทานมาให้คนผู้เป็นมารดาหรือเป็นแม่เนี่ยเรานอนอยู่ในเรือนตักตั้ง2ปี3ปีนอนอยู่ในอ้อมอกตั้งหลายปีจนเริ่มหัดเดินนะหัดคลานหัดเดินเนี่ยจนเติบโตอายุมากขึ้นเริ่มอ่านออกเริ่มพูดได้เริ่มอะไรได้เนี่ยคุณแม่เราก็ส่งเราไปศึกษาเล่าเรียน เข้าโรงเรียน พอเข้าโรงเรียนเราก็ได้รับการถ่ายทอดวิทยาความรู้จากคุณครูเนี่ยคุณครูก็เปรียบเหมือนพ่อแม่คนที่สองที่ถ่ายทอดวิทยาความรู้ให้กับเราเราก็ได้ร่ำเรียนเขียนอ่านนะตื่นเช้าก็หิวกระเป๋าไปโรงเรียนตกตอนเย็นเลิกเรียนนะคุณแม่คุณพ่อก็รถมารับเรากลับบ้านนะถามว่าเราเรียนเราศึกษาหาความรู้แล้วเราเติบโตขึ้นมาเนี่ยมีแต่เพียงแค่แข่งขันกันอย่างเดียวหรือแข่งขันกันเพื่อเรียนรู้ที่เรียกว่าเราเรียนไปเพื่ออะไรอ่ะเรียนไปเพื่อหาบ้านอยู่หาของใช้หาอาหารกินหาที่อยู่อาศัยหาเครื่องแต่งกายเท่านั้นหรือที่เรานั่งหลังกดหลังแข็งทำการบ้านทำวิชาให้ได้เกิดความรู้เพื่อไปสอบเลื่อนชั้นจริงๆแล้วการที่เราได้มีความรู้เนี่ยแล้วเราพอจบแล้วเราก็ไปสมัครงานไปทำงานพูดง่ายๆก็เพียงแค่หาอยู่หากินหาที่อยู่กับหาที่กินเท่านั้นเองนะชีวิตมีเพียงพอแค่นี้เองหรือคำว่ามนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่มีใจสูงถ้าเป็นภาษาบาลีมนะนี่แปลว่าใจนะบวกกับอุสยะอุสยะนี่แปลว่าสูงมนุษย์เป็นผู้ที่ชื่อได้ว่าผู้มีใจสูงคนที่มีใจสูงได้เนี่ยจะต้องประกอบด้วยคุณธรรมหลายประการแต่หยิบยกมาในณที่นี้เพียงแค่ทานศีลภาวนาอันนี้แหละถ้าบุคคลใดนะนอกจากจะเรียนดีแล้วมีความรู้แล้วยังมีจิตใจที่อบอ้อมอารีมีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการสวดมนต์ต้องบ่นภาวนาเนี่ยจะเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจให้อ่อนโยนเพราะในยุคของความเจริญในด้านวัตถุในยุคของเทคโนโลยีสื่อสารในยุคของความสิวิไลของในด้านวัตถุเนี่ยมันครอบงำจิตใจของผู้คนมากมายตื่นเช้ามามองตาจอสี่เหลี่ยมก่อนจะหลับตานอนก็มองตาจอสี่เหลี่ยมอยู่กลางวันโรงเรียนก็มองแต่ตาสี่เหลี่ยมอยู่กับจอสี่เหลี่ยมทั้งวันเนี่ยเราตกเป็นทาสของวัตถุแหละมันใช้งานเราแล้วก็เลยอยากจะถามว่าเราใช้มันหรือมันใช้เรานะถ้ามันใช้เราเนี่ยเราก็ตกเป็นทาสมันเพราะนั้นการที่เรามีวิชาความรู้เนี่ยก็ถือว่าประเสริฐคนที่มีความรู้อย่างเดียวเนี่ยพระพุทธศาสนายังถือว่าไม่เพียงพอ คนเราจะมีความรู้อย่างเดียวเนี่ยอาตมาว่ายังไม่เพียงพอนะจริงๆก็เหมือนกับคำโบราณของคนที่เขาได้ประพันธ์เอาไว้กล่าวเอาไว้ว่าวิชาเนี่ยเหมือนสินค้านะวิชานี่เหมือนสินค้าเอ๊ะวิชาจะเหมือนสินค้าได้อย่างไรล่ะวิชานี่เหมือนสินค้าเราจะค้าอะไรล่ะเราจะขายอะไรล่ะนั่นจึงจะได้เงินได้ทองมาเพื่อมาใช้ในการดำเนินชีวิตคนโบราณจึงกล่าวว่ามีวิชาเหมือนสินค้าวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามาจงตั้งเอากายเจ้าเป็นสำเภาอันโสภาความเพียรเป็นโยธาแขนซ้ายขวาเป็นเสาใบนิ้วเป็นสายระยางสองเท้าต่างสมอใหญ่ปากเป็นนายงานไปอัจฉริยะใสเป็นเสบียงสติเป็นหางเสือถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยงถือไว้อย่าให้เอียงตัดเล่นเลี่ยงข้ามคงคาปัญญาเป็นกล่องแก้วส่องดูแถวแนวหินผาเจ้าจงเอาหูตาเป็นล่าต้าฟังดูลมขี้เกียจคือปลาร้ายจะทำลายให้เรือจมเอาใจเป็นปืนคมยิงระดมให้จมไปเนี่ยคนที่มีวิชาเนี่ยก็เหมือนเรามีสินค้าแล้วในเมื่อมีสินค้าเราก็เอาไปแลกเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นเงินตาเพื่อจะนำมาชับสอยนำมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะนั้นการที่เราหาทรัพย์เนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยก็ทรงกล่าวเอาไว้นะพระองค์ทรงกล่าวเอาไว้ว่าการที่เรามีเงินทองมากมายก็จริงนะมีวิชามีความรู้มากมายก็จริงแต่พระองค์ก็ทรงตรัสว่ายังไม่เพียงพอในการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นบุญอันสูงสุดและเรายังเกิดในครอบครัวตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐินะพ่อแม่ได้ส่งเสียให้เราได้เล่าเรียนได้มีความรู้นะเพราะนั้นในเมื่อเรามีความรู้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการใคร่ครวญหลักของคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็หน้าที่ศีลธรรมบางคนมีความรู้แต่เห็นแก่ตัวบางคนมีความรู้แต่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นบางคนมีความรู้นะทำลายผู้อื่นโดยอารมณ์ชั่ววูบก็ตามหรือด้วยอาการอะไรก็ตามถือว่ายังขาดนะขาดจริยธรรมหรือว่าขาดความประพฤติ ถ้าคนเรามีทั้งความรู้และมีความประพฤติเหมือนที่อาตมาได้กล่าวเนี่ยจะถือว่าเป็นบุคคลผู้เป็นบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยการดำเนินชีวิตไม่เอาเปรียบใครไม่ดูถูกดูแคลนใครไม่ให้ร้ายใครไม่ใส่ร้ายใครเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วเราก็จะรู้ว่าเขาคิดกับเราอย่างไรเรารักเขาเขาก็รักเราแล้วถ้าเราชังเขาล่ะเขาก็ชังเราเป็นเรื่องปกติของโลกในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราให้อะไรเขาเขาก็ให้อะไรเราอย่างเป็นคำพูดของคนโบราณท่านกล่าวว่าเราดีไปเขาก็ให้ดีมาตอบเราดีชอบตอบไปดีมาหาเราร้ายไปร้ายนั้นก็ตอบมาใช้ปัญญาให้เข้าใจร้ายหรือดีเห็นไหมเราร่ำเรียนเขียนอ่านจนมีความรู้ถามว่าความรู้คืออะไรวิชาคืออะไรวิชาก็คือความรู้ถ้ารู้ในทางโลกเนี่ยก็เพียงแค่หาข้าวหาที่อยู่หารถหาเครื่องปรุงแต่งร่างกาย พียงแค่นั้นหรือถ้าความรู้ในทางธรรมล่ะถ้าความรู้ในทางธรรมก็คือรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยล้วนแล้วมาแต่เหตุพระองค์ทรงสอนในอริยสัจ4ทุกเป็นเหตุส่วนทุกเนี่ยเป็นผลนะขออภัยทุกนี่เป็นผลสมุทัยนี่เป็นเหตุสมุทัยก็คือเหตุให้เกิดความทุกข์คือความทะยานอยากไม่มีที่สิ้นและอะไรล่ะเป็นหนทางแห่งความดับทุกข์ก็คืออริยมรรคมีองค์8หนทางแห่งความดับทุกข์คืออริยมรรคมีองค์8ส่วนนิโรธก็คือความดับทุกข์นั่นเองถ้ากล่าวถึงคุณธรรมของในองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9เนี่ยท่านทรงปัดเป่าทุกข์บำรุงสุขให้กับปวงชนประสบนิกรปวงของท่านนะโดยการใช้อริยสัจ4ว่าจังหวัดใดภาคใดมีปัญหายากจนพระองค์ก็ทรงใช้อริยสัจ4เป็นธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงมาถึง 2,600 กว่าปีเนี่ยไปปัดเป่าทุกข์บำรุงสุขให้กับปวงชนด้วยน้ำพระทัยเมตตากรุณาดูว่าตำบลนี้หมู่บ้านนี้อำเภอนี้ขาดแคลนอะไรขาดแคลนน้ำพระองค์ก็ทรงพยายามนะขุดบ่อขุดแอ่งน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้หาอาชีพให้เนี่ยก็เหมือนกับการดับทุกข์นั่นเองเนี่ยพระองค์ทรงใช้อริยสัจ4เป็นธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนเราเหมือนกันเกิดในยุคเทคโนโลยีเหมือนกันน่าแปลกใจไหมว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีจะเดินทางไปไหนมาไหนแสนสะดวกสบายจะเข้ากรุงเทพนั่งรถก็ประมาณ10ชั่วโมงหรือกว่านั้นถ้านั่งเครื่องก็ใช้เวลาชั่วโมงกว่าๆเราไปไหนมาไหนสะดวกสบายมีข้าวของเครื่องใช้อำนวยความให้เราได้รับความสะดวกสบายทุกอย่างแต่ทำไมคนเรากลับมีความทุกข์มากขึ้นในยุคเทคโนโลยีอันทันสมัยนี่ที่เรามีความทุกข์เพราะเราขาดอะไรเหรอเราขาดสามัญสำนึกอย่างหนึ่งเราขาดหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบก็คือคุณธรรมเพราะเราขาดหน้าที่ศีลธรรมนี่เองยังมีคำพูดของครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าศีลธรรมไม่กลับมาเนี่ยโลกาก็พินาศอันนี้มองเห็นเป็นความจริงเลยเพราะทุกวันเนี่ยหลายชาตินานาชาติเนี่ยเริ่มมีความเป็นอยู่ขาดแคลนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำนะก็เกิดภัยพิบัติธรรมชาติอากาศร้อนมากเกินไปหรือฝนตกจนเกิดภัยพิบัตินะนอกจากจะเป็นแผ่นดินไหวบ้างภูเขาไฟระเบิดบ้างนะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยอยู่บนโลกวันนี้ 6,000 กว่าล้านคนดึงทรัพยากรขึ้นมาใช้มากมายนะแล้วโลกจะอยู่ได้อย่างไรนะแต่ถ้าคนเราไม่รู้จักประหยัดไม่รู้จักเอาธรรมะมาประคับประคองจิตใจไม่รู้จักใช้ชีวิตให้สมควรแก่ชีวิตไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปเนี่ยจึงเรียกว่าผู้ที่มีทั้งวิชาและก็จรณะในสมัยครั้งพุทธกาลก็เหมือนกันเกิดภัยพิบัติที่เมืองไผ่สาลีฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลผู้คนเกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดโรคร้ายระบาดตายทุกวันเจ้าเมืองเวสาลีก็เลยปรึกษามิตรอมาตย์ว่าทำไมเมืองเราเกิดภัยฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเกิดโรคระบาดผู้คนประชาชนล้มตายกันมากมายถึงเพียงนี้หรือว่าพวกราชนิกูลไม่รักษาศีล ไม่รักษาธรรมไม่ปฏิบัติธรรมหรือหรือว่ามิตรอมาตย์ทุจริตบิดเบือนคดโกงเลยทำให้ประชาชนเดือดร้อนหลังจากพระองค์ทรงไต่สวนประชุมนะประชุมอมาตย์ก็ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็ปกติดีทุกอย่างสุดท้ายก็เลยลงมติความเห็นกันทูลเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้านะเสด็จมาเมืองเวสาลีเพื่อจะมาโปรดที่เมืองสาลีเนี่ยเกิดภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นข้าวยากหมากแพงฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเนี่ยเป็นเพราะว่าหมู่มารอยู่เยอะหมู่พวกสัมภเวสีหรืออสุรกายอยู่เยอะสิงสู่จิตใจคนทำให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันด่ากันตีกันทะเลาะกันแม้กระทั่งฆ่ากันเนี่ยเพราะว่าอสุรกายเนี่ยเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิทำให้คนเดือดร้อนเข้ามาสู่เมืองใดเมืองนั้นก็เกิดพินาศนะพระราชาก็เลยส่งอมาตย์ไปทูลเชิญองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อมาโปรดชาวเมืองเวสาลีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเล็งเห็นแล้วว่าการเสด็จครั้งนี้เป็นการเกื้อกูลแก่พหุชนะอิตายะพหุชนะสุขายะพหุชนะอิตายะก็คือประโยชน์ตนได้แล้วนี่ประโยชน์ตนพระองค์ทรงมีแล้วเต็มเปี่ยมแล้วเราก็ควรจะต้องโปรดนะโปรดมหาชนให้ได้รับความผาสุกพระองค์ก็เสด็จมาเสด็จมาดังเมืองเวสาลีเนี่ยการที่พระองค์เสด็จเนี่ยเสด็จวันละหนึ่งโยชน์พร้อมได้ภิกษุถึง500รูปหนึ่งโยชน์เนี่ยก็ประมาณ16กิโลแล้วก็จอดพักแรมหาที่พักแรมพระก็ปักกดกันก็จะมีชาวบ้านตามมามีพระราชาเมืองอื่นตามมาถวายน้ำปานะทำมาถวายภัตตาหารให้กับบรรดาเหล่าภิกษุโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานล่วงเลยมาหลายวันจนถึงเมืองเวสาลีพระองค์ก็ทรงยังไม่เข้าเมืองทรงตั้งให้บรรดาภิกษุเนี่ยปักกดอยู่นอกเมืองยังไม่เข้าเมืองส่วนพวกสัมภเวสีพวกมารพวกอสุรกายที่มีจิตใจไม่ดีทั้งหลายเนี่ยพอรู้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแล้วเนี่ยเกิดความหวาดกลัวจนตัวสั่นหนีออกไปก็มีแต่ก็มีมารมีอสุรกายมีพูดผีปีศาจทั้งหลายยังทนทานได้ก็ยังอยู่สิงใจคนทำให้คนนั้นอะยังเกลียดชังกันยังทะเลาะกันยังเกิดโรคภัยไข้เจ็บกันสุดท้ายพระองค์ก็เลยทรงให้ภิกษุเข้ามาในเมืองเวสาลีก็มีการสวดเจริญนะจะเจริญพุทธมนต์พระปริตนั่งล้อมกันสี่รูปเป็นวงกลมล้อมเป็นแปดรูปสวดทั้งวันทั้งคืนจนเรามูมานหูแตกฟังไม่ได้พวกอสุรกายพูดผีปีศาจทั้งหลายอยู่ไม่ได้พอพูดผีปีศาจหนีหายไปหมดฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลพืชพันธุ์ธัญญาหารก็ปลูกได้ชาวเมืองก็กลับเข้าสู่ภาวะของความเป็นปกติคนที่ป่วยก็หายป่วยไข้ก็หายเกิดความสุขเกิดความสบายกันขึ้นเพราะด้วยพุทธานุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดจากการสาธยายธรรมของเหล่าพระภิกษุสวดทั้งวันทั้งคืนเกิดจากสังขานุภาพที่ทำให้ชาวเมืองนั้นกลับเข้าสู่สภาวะความร่มเย็นเป็นสุขได้ด้วยอำนาจของคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ย้อนมาถึงในยุคของศรีวิไลในยุคปัจจุบันที่เราอยู่ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเรายังคิดว่าเรามีความรู้อย่างเดียวเนี่ยเราต้องมีจรณะด้วยถ้าเราลองเอามาเปรียบเทียบกันในสมัยครั้งพุทธกาลว่าทำไมทุกวันเนี้ยดูเหมือนใช้ชีวิตกันอย่างสะดวกสบายแต่จิตใจยังมืดบอดจิตใจยังเศร้าหมองแสดงว่าใจของเราเนี่ยยังถูกครอบงำด้วยหมู่มารทั้งหลายยังถูกครอบงำด้วยปีศาจมารร้ายทั้งหลายเพราะนั้นถ้าเราจะรอดพ้นหลุดพ้น จากห้วงมงมันเหล่านี้ได้จงสรรเสริญคนของพระพุทธจงสรรเสริญคนของพระธรรมจงสรรเสริญคนของพระสงฆ์ชีวิตของเราก็จะได้มีหลักมีที่พึ่งในเมื่อเรามีหลักและมีที่พึ่งในชีวิตของเราแล้วเนี่ยจึงจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีทั้งวิชาคือความรู้มีทั้งจรณะคือความประพฤติเหมือนที่อามาได้กล่าวในครั้งต้นว่ามีวิชาเหมือนมีทรัพย์เหมือนนับแสนจะตกดินแถนแคว้นใดก็ไม่อับสนถ้าเรามีทั้งความรู้มีทั้งความประพฤติที่ดีเนี่ยเราก็จะมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อยิ่งอย่างในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลทอดกฐินตำบลตามการมีจำกัดเวลาแค่หนึ่งเดือนหลายวัดทั่วประเทศก็จะมีศรัทธาญาติโยมพากันไปทอดกฐินเพื่อจะไปทำบุญตามการเป็นการทำบุญตามการเนี่ยเรียกว่าจำกัดเวลาถ้าพ้นวันเพ็ญเดือน12แล้วเนี่ยจะไม่มีกฐินแล้วก็เหลือระยะเวลาอีกแค่เพียงแค่1 อาทิตย์เศษๆก็จะหมดกาลทานกาลทานก็คือทำบุญตามการถ้าหมดกาลแล้วเนี่ยจะไม่เป็นกฐินแล้วเพราะนั้นในท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพก็ขอให้ญาติโยมนะจงสดับแล้วก็ใส่ใจใคร่ครวญนะคนเราเนี่ยจะมีชีวิตเป็นสุขได้เนี่ยเพราะมีธรรมนำหน้าคนเราเนี่ยจะมีความเจริญได้เพราะมีความกตัญญูคนเราจะเจริญได้ก็เพราะว่ามีทานมีศีลมีการภาวนาเป็นชีวิตประจำวันเพราะนั้นขอให้ชาวพุทธบริษัททุกท่านที่ได้สดับรับฟังรายการสารธรรมทำมาเป็นแก่นสารในพระพุทธศาสนาขอให้ญาติโยมนำไปใคร่ครวญและก็นำไปประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันจึงจะเกิดความผาสุกในการดำเนินชีวิตในท้ายที่สุดอาตมภาพก็ขออนุโมทนาแล้วก็ยินดีกับบรรดาศรัทธาญาติโยมที่ฟังรายการสารธรรมในวันนี้ก็ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมไว้แต่เพียงเท่านี้เจริญธรรม

0: 75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับคณะกรรมาธิการการเกษตรวุฒิสภาเร่งติดตามปัญหาภาคเกษตรเสนอรัฐบาลสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาเร่งติดตามปัญหาภาคเกษตรพร้อมเสนอรัฐบาลสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
8: นายฤชุแก้วลายรองประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาเปิดเผยว่าคณะกรรมาธิการติดตามปัญหาภาคเกษตรอย่างต่อเนื่องทั้งการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นมเพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการมีความเหมาะสมและคำนึงถึงประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสำคัญรวมถึงติดตามผลกระทบหลังมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งจากไทยโดยเสนอให้ทุกภาคส่วนร่วมแก้ปัญหาตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่การลดต้นทุนนำเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดจนส่งเสริมการแปรรูปและขยายตลาดส่งออกใหม่นอกจากนี้ในส่วนความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ต้นทุนพลังงานและการผลิตภาคเกษตรสูงขึ้นจึงเสนอให้เกษตรกรลงทุนเพื่อลดต้นทุนในระยะยาวเช่นการติดตั้งโซลาร์เซลล์การผลิตอาหารสัตว์ใช้เองและการยกระดับมาตรฐานฟาร์มด้วยเทคโนโลยีพร้อมเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำส่งเสริมการตลาดยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและบังคับใช้กฎหมายอย่างโปร่งใสเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรไทยชวิศาประทุมมารายงาน
2: กรุงเทพมหานครสอบคัดเลือกคนพิการบรรจุเข้ารับราชการพร้อมอำนวยความสะดวกในสนามสอบเพื่อส่งเสริมโอกาสอย่างเท่าเทียม
9: นางสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมการคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญทีมมหาวิทยาลัยสวนดุสิตพร้อมกล่าวว่ากรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเสมอภาคและการเปิดโอกาสให้คนพิการสามารถเข้ารับราชการได้อย่างเท่าเทียมด้วยการจัดสอบคัดเลือกครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้สมัครได้ใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ผ่านการจัดเตรียมสถานที่สอบและสิ่งอำนวยความ ความสะดวกที่เหมาะสมกับประเภทความพิการของแต่ละบุคคลโดยกรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานของคนพิการและดำเนินการตามหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลที่คำนึงถึงความหลากหลายความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วมเพื่อให้คนพิการมีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการและร่วมขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครทั้งนี้มีผู้สมัครคัดเลือกรวมทั้งสิ้น323คนและจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภายในวันที่7สิงหาคมกำหนดสอบสัมภาษณ์วันที่16สิงหาคมและประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่21สิงหาคมนี้จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: จังหวัดตรังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาและการต่อยอดสู่การลดปัจจัยเสี่ยงจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดตรังประจำปี2569
10: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาและการต่อยอดสู่การลดปัจจัยเสี่ยงจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดตรังประจำปี2569ซึ่งเป็นความร่วมมือของจังหวัดตรังและภาคีเครือข่าย11หน่วยงานเพื่อร่วมขับเคลื่อนการรณรงค์งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพร้อมต่อยอดสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคมและสร้างระบบความร่วมมือในการป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับจังหวัดทั้งนี้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือยังมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลังสำคัญในการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่การสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชนและสถานศึกษาการพัฒนาระบบติดตามและช่วยเหลือผู้ที่ต้องการลดหรือเลิกดื่มตลอดจนการเชื่อมโยงองค์ความรู้ข้อมูลและการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสร้างจังหวัดตรังให้เป็นสังคมที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนโยโยสะพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คำว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคที่เราเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยในสมัยนั้นเขาเรียกว่าทำงานเพื่อประชาชนก็เลยมีบทชี้นำเป็นทฤษฎีการทำงานศิลปะขึ้นมาก่อนหน้านั้นเราค่อนข้างจะเป็นอิสระ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์คือลมหายใจรักษามันไว้คุณค่าของลมหายใจจะมีค่าต่อเมื่อคนคนนั้นได้สร้างสรรค์ผลงานประดับดาวสีน้ำเงินไว
1: ้ช่อมาลีเพลงที่ขอมาจากลมศักดิ์ทาง0816346452หนึ่งในบทเพลงที่ได้เคยขับขานมาตลอดในช่วงค่ำคืนที่มาริโอน่าได้แสดงดนตรีแล้วก็มีศิลปินที่เขียนเพลงนี้พยัคฆ์ภูวิชัยแล้วก็จนถึงโน้ตตัวสุดท้ายมันเลงแล้วก็ศิลปินก็ส่งคุณเดินทางกลับในการที่จะเส้นลายเส้นให้ในช่วงที่เรียกว่าอดนอนมาทั้งคืนแล้วในสภาพที่ผมก็ไม่แน่ใจว่าอาจารย์แกใส่แว่นตาดำแล้วนั่งหลับหรือเปล่าพวกเรานี่ก็สโลสเลกันเต็มที่เลยโอ้ก็บางคนก็จะเมาหลับไปบ้างตื่นขึ้นมาบางคนก็พักผ่อนแล้วก็เตรียมที่จะเก็บสัมภาระเต็นท์นำครอบครัวเดินทางกลับเวลาที่คอนเสิร์ตแคมป์ไฟดนตรีมาริโอน่าได้อำลาลงจากลงในจะเสร็จสิ้นลงในแต่ละคืนที่มีการจัดขึ้นปีนี้ก็จะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมวันที่5ธันวาคมที่กำหนดไว้แล้วแล้วก็คงจะได้ไปขับขันกับเสียงเพลงของมาริโอน่าและศิลปินรับเชิญทั้ง2ท่านนะฮะพี่แอดคาราบาวและพี่โป่งหินเล็กไฟก็เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งที่เราได้พบกันเจอกันและก็ในบรรยากาศของแคมป์ไฟนะครับผมก็ไปร่วมงานด้วยแน่นอนฮะเพราะว่าอาจารย์ไข่จะมาที่ถนนดนตรีไลฟ์ในการอำลาแล้วก็จะได้ฮะไปช่วยกันทำหน้าที่แล้วก็เดินทางกันต่อไปสำหรับมาริโอน่า30ปีแล้วถนนดนตรี31ปีที่ก็มาในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีผมพินโจรุ่งสมัยและคุณทุนชัยกำรอดควบคุมเสียงคุณผู้ฟังที่อยู่ในไลน์ส่งเข้ามาบอกเพลงคืนนี้ไม่ค่อยได้ยินได้ฟังก็บอกได้ฟังแล้วก็เพราะบางเพลงไม่รู้จักแต่พอฟังแล้วเพราะดีค่ะคุณอ้อยเอเจผู้ที่ชอบได้เอาขนมมาฝากทีมงานอยู่เรื่อยเลยนะฮะขอบคุณมากมากเที่ยวนี้ก็ขอเพื่อนๆไปว่าขอเครื่องดื่มมาให้บรรดาน้องๆทีมงานเพราะว่าถือว่าเป็นการขอบคุณแล้วก็อำลากันแล้วนะฮะจะมีต่อไปหรือไม่ข้างหน้าผมยังไม่ทราบเพราะว่าก็ต้องรอผู้บริหารแล้วก็งบประมาณกันต่อไปที่จะเดินทางกันถ้าทุกอย่างลงตัวผ่านโครงการผ่านงบประมาณผ่านขั้นตอนอะไรต่างๆของทางราชการเรียบร้อยก็ถ้าเขาเรียกใช้อีกหลังจากเกษียณไปแล้วก็ยินดีมาช่วยงานให้กับสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์เดินทางกันด้วยบทเพลงวิชีวิตทางหมายเลขโทรศัพท์0816346452และทาง Google Form ที่คุณได้ส่งข้อมูลเข้ามากันว่าฟังกันอยู่ที่ไหนที่ไหนกันบ้างแล้วก็ทางไลน์ของตัวดนตรีที่ได้ทำไลน์กันขึ้นมาใหม่อีกแล้วนะฮะก็สมาชิก904ท่านนะครับแล้วผมก็มีสมาชิกต่างๆที่ได้เข้ามาอยู่ในไลน์ของทนดนตรีได้ส่งอะไรต่างๆเข้ามาเยอะแยะเลยนะฮะทั้งรูปภาพมีคุณเลขาส่งภาพผมชี้นิ้วมาดูยานอวกาศไปด้วย FO ไม่เงียบนะครับฟังอยู่คุณมนบางนาอ๋อครับนึกว่าหลับไปหมดแล้วนึกว่าไปอยู่ต่างจังหวัดกันนึกว่าเดินทางกันมีผู้ฟังที่ส่งภาพเข้ามาว่าฟังกันอยู่เมทัศต้นอัยลาคุณวุฒิเมืองนนท์อ้อครับยังเยอะอยู่นะฮะโบกี้นัทชัยฟังที่ชลบุรีฟังชัดเจนเลยนะครับสพท.ชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์มันจะคุณจากเชียงใหม่นะฮะคุณอะไรเนี่ยทิดดอนเหรอทิดดอนเอ๊ะไม่ค่อยได้ยินชื่อเลยคนนี้นะครับแล้วก็ยศบ่าวคุณพัด438คุณพัดก็ส่งภาพที่ไปร่วมงานกับนางงาที่ไปร่วมงานเพื่อนช่วยเพื่อนตุ้มเว้ยเฮ้ยและนางงาก็ไปร่วมงานด้วยณสุเทพมีเชื้อสายจีนหรือครับ สุเทพปานพันธ์เหรอใช่ไหมฮะร้านอาหารติดแม่น้ำท่าจีนนานๆพี่แกกลับถิ่นฐานบ้านเกิดสักทีชอบเลยอ๋อคุณพัดนะครับอยากเจอนักสุเทพมากๆเลยครับก็มือเบสใช่ไหมฮะมือเบสแล้วก็ใครต่อใครอีกโอ้เข้ามากันเยอะเลยยิ่งหลายนักเสกศักดิ์สิทธิ์ด้วยครับเนี่ยตอนที่ไปร่วมงานของตุ้มเฮ้ยใช่ไหมครับวงแผ่นดินนะครับครับค่อยไล่ดูไล่เพราะว่าผมที่ผ่านมาผมไม่ได้อ่านเลยนะฮะวันนี้ก็ยุ่งๆทั้งวันสำหรับภารกิจในแต่ละช่วงอ๋อเจอแล้วครับใช่ครับนักสุเทพพี่สุเทพปานำพันนะฮะมือเบสของวงซูซูในอดีตที่ผ่านมานะฮะลิงฟังรายการนะครับอ้อเรื่องบันทึกของคาราบาวคงจะไปนำเสนอในช่วงวันเสาร์ที่15ดีกว่าเพราะว่า15เนี่ยผมจะต้องเดินทางไปที่โมกเหล็กสระบุรีนะครับตอนเช้าวันที่16จะต้องไปกิจกรรมเรื่องปลูกป่าแล้วก็กิจกรรมในเรื่องของวันที่12สิงหาด้วยนะครับครับเพลงที่ผมเลือกนำมาฝากกันในคืนวันนี้นะครับคุณอ้อยเอเจก็บอกคงจะไม่ได้ยินดีเหมือนกันนะฮะเพลงเหล่านี้แต่ก็เพราะดีลองฟังดูแล้วกันนะครับพี่ตุ๊กแขกอ่อนเหมือนที่เคยเป็น

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 4:33 นะครับก็เพลงที่คุณเจ้าคุณขอไว้อย่าหยุดยั้งแล้วก็พี่ป่งก็จะไปแสดงในชั้นไฟดนตรีมาริโกนาในปีนี้ด้วยนะฮะเคยไปกันตอนที่จำได้ว่าทีเล็กไฟก็ผมไปอยู่ปีหนึ่งมีช่างเทคนิคที่ไปถ่ายทอดสดเขาอยากจะเจอพี่ป่งมาแต่เขาเมาหลับไปแล้วแล้วรถของพี่ป่งก็มาจอดข้างๆเขาตื่นมาไม่เจอเขาหงุดหงิดมากเขาบอกว่านอนไงแกบอกว่าก็นอนใกล้ๆกับรถที่หินเล็กไฟเข้ามานั่นแหละครับก็ถ้าได้ทำต่อนะก็มีผู้ฟังโทรมากันเต็มเลยนะครับทาง0816346452ก็สามารถจะหยุดจากจังหวัดต่างๆเช่นที่ขอนแก่นนะฮะก็บอกขอให้กลับมาและเชื่อว่าจะต้องได้กลับมาแน่นอนนะครับที่บ่อไร่นะฮะสาวน้อยบ้านบ่อไร่ก็บอกขอเพลงไทเทอร์ขึ้นมาจากจังหวัดตราดแล้วก็มาสักครู่ในจังหวัดตราดขอลมลำเพยก็บอกว่าขอให้จัดต่อก็ถ้าในวันเสาร์อาทิตย์ถนนดนตรีเนี่ยทางวิทยุเนี่ยคงได้จัดต่ออยู่แล้วครับเพราะว่าคงไม่มีใครเข้ามาทำวันเสาร์อาทิตย์งานราชการเนี่ยไม่เคยมีใครเขาอยากจะมาเป็นวันหยุดนะครับเราเข้าใจกันว่าอาทิตย์นึงจะมีวันหยุดแต่สองวันก็ใครคงไม่อยากจะมานั่งรับผิดชอบตรงนี้นะครับแต่ผมก็มันอาสาสมัครมันก็ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะฮะตั้งแต่เริ่มรายการว่าที่ต้องจัดวันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าตอนสมัยก่อนเขาไม่มีใครจัดแล้วเราก็มีเงื่อนไขว่าขอให้ผมได้จัดเพลงเพื่อชีวิตซึ่งเมื่อสมัยแรกๆนั้นจัดยากมากนะฮะยากมากที่จะมีเพลงเพื่อชีวิตบนคลื่นวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ท่านฟาร์มาแล้วก็ผู้บริหารในยุคนั้นที่ได้เข้าใจว่าเรามีจิตใจดำรงอย่างไรที่จะนำเสนอเรื่องราวอะไรนะครับเราก็ได้ทำหน้าที่กันแล้วก็พิสูจน์ได้เห็นว่า31ปีที่เราได้เดินทางกันมากับถนนดนตรีแล้วก็เพลงพิชิตก็ยืนหยัดกันมาได้ถึงวันนี้แล้วนะฮะ31ปีแล้วแล้วเข้าสู่ปีที่32แล้วก็เป็นปีสุดท้ายของการรับราชการแล้วก็ผมจะได้ล่ำลากันสำหรับถนนดนตรีทั้งถนนดนตรีไลฟ์ที่เราแสดงทุกๆเดือนนะฮะในเดือนหน้านี้ครับกับมาริโอน่าก็จะพยายามสร้างสรรค์ในสิ่งที่งดงามสิ่งดีๆนะครับแล้วก็อะไรที่ไม่ดีไม่เป็นเรื่องที่ขัดตกบกพร่องเรื่องที่เป็นข้อผิดพลาดหรือว่าเรื่องที่เรามีเหตุต่างๆเหตุการณ์ที่มันปะทะกันมีเหตุการณ์ที่คุณข้องมองใจกันก็ให้มันหมดสิ้นไปแต่ว่าถ้าละเมิดในเรื่องของการหมิ่นประมาทอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นที่ผ่านมานะฮะก็ผมก็เตรียมรับหมายศาลแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เตรียมที่จะได้ส่งเรื่องนะฮะสั่งฟ้องคดีกันในเรื่องของการละเมิดที่ได้กล่าวหาว่าเรานำเงินราชการมาจัดงานเกษียณของตนเองในช่วงที่ผ่านมากับคาราบาวแล้วก็เลยอันนี้เป็นข้อกล่าวหารุนแรงแล้วก็ขึ้นทางโพสไปในสื่อโซเชียลด้วยก็อันนี้ก็เตรียมรับได้ส่วนคนที่แสดงความเห็นคอมเมนต์คิดเห็นต่างอะไรพวกกองเชียร์แล้วก็คงไม่ได้ไปฟ้องยิบย่อยๆนะฮะก็แล้วแต่ศาลท่านจะสั่งว่าอาจจะต้องไปให้การกันในชั้นศาลกันหรือว่าต้องมีไปอะไรกันที่จะต้องเกี่ยวกับการฟ้องคดีก็ว่ากันไปแต่ก็คิดว่าจะตรงตัวที่สุดของคนที่กล่าวหาคนนั้นนี่แหละครับก็จะเป็นโจทย์ในการฟ้องคดีนี้กันต่อไปหลังจากเกษียณแล้วจะได้มีอะไรมันเป็นเรื่องทำฝึกสมองในช่วงที่หลังจากเกษียณแล้วก็ขึ้นลงขึ้นศาลกันไปก็คงจะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่จะต้องไปทำหน้าที่กันในเรื่องของการไปฟ้องร้องคดีความกันต่อไปนะครับเพลงที่ขอมาจากทางสาวน้อยบ้านบ่อไร่นะฮะจังหวัดตราด สาวน้อยสาวน้อยใช่ป่ะสาวน้อยเสียงไม่ใช่น้อยแล้วนะครับสาวน้อยนะฮะขอเพลงไทยเตยขึ้นมานะครับแล้วก็เพลงที่ขอมาในแบบฟอร์มใน Google Form ไว้นะครับขอมากับเพลงเก็บแผ่นดินนะครับสองเพลงนี้ครับ

พลงเพื่อชีวิตเป็นบทเพลงที่บ่งบอกความจริงของชีวิตผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางร้ายบทเพลงเหล่านี้ก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นเรื่องราวเหล่านั้นทุกเพลงที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งสำคัญจะเป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจต่อผู้คนในสังคมให้รู้จริงให้รู้ชัดให้รู้สิ่งที่เป็นไปของบ้านเมืองอย่างแท้จริงแต่สิ่งสำคัญของบทเพลงเพื่อชีวิตนั้นเป็นบทเพลงที่บอกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและบอกถึงหนทางที่จะแก้ไขให้สังคมแนะนำให้สังคมเข้าอกเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้ดีอย่างมีความสุขครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เผลอนิดเดียวก็จะหมดชั่วโมงที่2อีกแล้วยังเปิดเพลงได้ไม่ครบถ้วนเลยก็ดีของที่เขาฟังรายการนอนฟังพี่จัดรายการจากภูเก็ตโอ้ของวิรยุทธ์ช่างภาพที่มาถ่ายภาพให้อยู่เรื่อยๆแล้วก็จะถ่ายภาพศิลปินเพื่อชีวิตได้สวยงามนะฮะเพราะว่าก็เป็นคนที่คุ้นเคยกับบทเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็ติดตามไปในงานต่างๆของคอนเสิร์ตเพื่อชีวิตอยู่เสมอๆแต่ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่ช่วยดูเรื่องตอนที่ส่งโปสเตอร์ไปให้ดูแล้วมีข้อแก้ไขเพราะว่าศิลปินบางท่านของมาริโกน่ามีการปรับเปลี่ยนก็ดีนะครับที่ได้เห็นก่อนแล้วก็เลยทำให้ส่งแก้ไขให้กับที่คุณประสันวงสว่างจอมเพื่อนที่ออกแบบนี้นะครับได้แก้ไขได้ทันเวลาพอดีเพราะว่าทุกๆครั้งก็จะต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าพอดีเมื่อวันที่ท่านรองบิ๊กนันท์ธิบดีนั้นก็ประชุมแล้วก็ถามว่าให้ผมนำเสนอในที่ประชุมว่าทำยังไงว่าวิธีการที่เราได้เลือกชื่อตอนนะฮะคอนเซปต์อะไรเนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันยังไงกับการนำเสนอของดนตรีผมก็บอกว่าเราก็สามารถจะคิดไว้ก่อนล่วงหน้าว่าจะนำเสนอในแต่ละครั้งเนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรบ้างเช่นว่าครั้งเนี้ยหรือว่าที่ผ่านมากับคาราบาวเนี่ยมันจะเป็นครั้งที่ผมจะคิดถึงเรื่องว่ากำลังจะล่ำลาน้ำลาก็คือหมายถึงว่าอาจจะต้องล่ำลาในปีนี้นะครับก็เลยว่าหาหัวใจให้เจอเป็นสุขก็เป็นสุขในกระจับเพลงนะฮะหรือว่าครั้งนี้ก็กับเพลงชุ่มฉ่ำในดวงใจก็เกิดขึ้นมาในหัวก็เลยคิดถึงพอดเพลงนี้ว่าเป็นเรื่องของมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงนะครับแต่แล้วคิดว่าในถนนแตกแยกกันที่ได้ส่งไปในให้คุณได้เลือกกันเนี่ยนะครับแล้วพอได้คำมาก็เอามามาเรียงร้อยข้อความถ้อยคำแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนที่ออกแบบเขาก็จะได้ออกแบบภาพแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราต้องการแล้วก็เนื่องจากนั้นก็คือในวันที่เป็นงานของคอนเสิร์ตเราก็ต้องจินตนาการด้วยว่าวันคอนเสิร์ตเนี้ยเราจะให้ศิลปินได้เล่นเพลงอะไรบ้างแล้วก็บรรยากาศจะเป็นยังไงนอกจากสิ่งที่ศิลปินเขาจะนำเสนออยู่แล้วเราก็วางนะครับวางเรื่องของสคริปต์ซึ่งก็จะต้องส่งไปให้กับทางทีมงานทั้งคุณเวลาคงสมัยที่เขาจะต้องดูแลเรื่องโปรดิวเซอร์ทั้งโปรดักชันต่างครับทั้งบนเวทีภาพแสงสีเสียงจอด้านหลังภาพจะเกิดขึ้นมายังไงแล้วก็เรียงเพลงยังไงบ้างนะฮะบรรยากาศเป็นอย่างไรสมมติก็จะประสานว่าศิลปินนั้นจะมีนอกจากมาริโกน่าแล้วจะเป็นใครซึ่งในครั้งนี้จะมีศิลปินรับเชิญมาอยู่บ้างหลายบางท่านนะฮะเช่นพี่อิทฟุตบาทที่จะมาเป่าเมาส์นะครับเมาส์แกนในเพลงหัวใจกริโชนะครับแล้วก็มาวาดภาพของมงมาริโกน่าที่คุณจองวสันเขาออกแบบเนี่ยมาประมูลนะครับมาประมูลในงานด้วยแล้วก็มีกวีจิบไรอย่างเช่นพิจิตรจิตรันมากล่าวบทมาอ่านบทกวีมีศิลปินแห่งชาติอย่างเรวัชพันธุพิพัฒน์ก็จะมานะครับนำบทกวีเรื่องของการเดินทางของดนตรีมาอ่านบทกวีให้ด้วยนะครับมีพี่สันมาโนพุตานด้วยนะฮะจะมาพูดถึงมาริโอน่าในช่วงต้นอาจจะมีอีกหลายเราใครคนที่จะค่อยๆทยอยเดินทางมาในช่วงของการส่งท้ายอำลากับถนนดนตรีไลฟ์ในปีนี้ไปท้ายกันด้วยบทเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาจากจังหวัดตราดและอยากให้รายการนั้นยังคงอยู่ก็ยืนยันว่ายังคงทำหน้าที่อยู่ถ้านะครับถ้าทางสถานีและผู้บริหารต่างๆเขาได้ให้โอกาสของดนตรีเราก็จะทำหน้าที่กันต่อเนื่องไปบนพ พื้นที่ตรงนี้ของวิทยุแห่งประเทศไทยกรมลำเภยนะครับและเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมป่าไม้เร่งตรวจสอบขบวนการลักลอบทิ้งขยะพิษในป่าสงวนแห่งชาติห้วยไคร้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมป่าไม้เร่งตรวจสอบขบวนการลักลอบทิ้งขยะพิษในป่าสงวนแห่งชาติห้วยไคร้จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมดำเนินคดีผู้กระทำผิดถึงที่สุด
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมป่าไม้เร่งตรวจสอบกรณีลักลอบนำขยะมลพิษมาทิ้งและเผาในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติห้วยไคร้อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีหลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบเศษสายไฟและสายเคเบิลหุ้มฉนวนกว่า 200-300 กิโลกรัมถูกนำมากองและเผาเพื่อแยกโลหะส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศและปนเปื้อนในพื้นที่ป่าซึ่งเป็นแหล่งเก็บของป่าของประชาชนและพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยขณะนี้พบการลักลอบทิ้งขยะพิษในจังหวัดปราจีนบุรีแล้ว3จุดทั้งการทิ้งสายไฟในบ่อลูกรังการเทกะเคมีและน้ำเสียรวมถึงการเผาสายไฟในพื้นที่ป่าสงวนพร้อมสั่งการให้กรมป่าไม้ร่วมกับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชื่นชมโครงการกระบี่โมเดลจังหวัดสตรีเข้มแข็งสร้างโอกาสทางอาชีพนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสตรีไทยยุคใหม่เสียงที่เปลี่ยนโลกรากฐานที่ยั่งยืนที่จังหวัดกระบี่โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการและกลุ่มสตรีกว่า600คนเข้าร่วมโดยกลุ่มสตรีจังหวัดกระบี่ได้ขับเคลื่อนโครงการกระบี่โมเดลจังหวัดสตรีเข้มแข็งมุ่งสู่ครอบครัวปลอดความรุนแรงสตรีมีงานทำสตรีเข้มแข็งความรุนแรงและการว่างงานเป็นศูนย์ซึ่งได้ขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์10 plus และนโยบายมหาดไทยทำทันที action 5มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมศักยภาพสตรีให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ด้านนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำทีมพม.ปักหมุดจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่อำเภอพัฒนานิคมอำเภอชัยบาดาลและอำเภอท่าหลวงจังหวัดลพบุรีเดินหน้านโยบาย8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญสั่งการทั้ง7อำเภอเตรียมพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้
7: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้ทุกอำเภอบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินนอกจากนี้ยังได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอผู้นำชุมชนและอาสาสมัครเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางตรวจสอบพื้นที่ลุ่มต่ำจุดเสี่ยงน้ำหลากและเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอหากเกิดสถานการณ์รุนแรงพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังทั้งนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ติดลำน้ำและเชิงเขาติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดจนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้พงศ์ศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลาย Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เมื่อเดือนที่แล้วที่ไปลาใต้โนดคนขนุนพัทลุงมาแล้วเจอกับสมัยสอจิตที่มาเล่นดนตรีกับปงของตุดนาครแล้วก็เล่นเดี่ยวเล่นสโลกีตาร์ตัวเองด้วยเนี่ยก็นั่งคุยกันหลังจากคอนเสิร์ตเลิกกับข่าวฝนโปรยไพรช่วงดึกตีสองตีสามแล้วนะฮะเขาจะต้องเดินทางต่อกับเพื่อนสายเขาไปกับนครศรีธรรมราชในคืนวันนั้นในเช้าวันนั้นในตีสองตีสามผมจำไม่ได้แล้วเพราะก่อนที่พักเนี่ยผมนั่งรถกระบะไปกับติดซอยให้ตามเขาไปด้วยเพราะว่าเขาไปส่งให้ที่ทางผ่านที่เป็นรีสอร์ทที่พักที่พิเจนส่งสัมพันธ์จัดไว้ให้ก็ได้พูดถึงกับพฤชพงษ์ด้วยเราคิดถึงกันพอเวลาแล้วเราเดินทางแล้วเราเจอมิตรสหายเจอคนที่เราเคยเจอเคยพบกันเจอกันผมก็เคยสัมภาษณ์วงสะพานที่มาที่ทนดนตรีด้วยเนี่ยนะครับก็จะรู้ถึงว่าคนนั้นคนนี้ที่เราเคยเจอกันแล้วก็จากหายกันไปมีเวลาที่อยู่ด้วยกันสั้นๆนักดนตรีนี้จะไปพบกันตามงานจะสมากกว่านะฮะนอกจากที่เราได้เชิญมาหรือว่ามีกิจกรรมที่ไปร่วมงานกันแล้วตอนที่ไปเขาใหญ่ก็จำได้ว่าเขาก็ไปเล่นดนตรีที่เขาใหญ่ให้กับเราด้วยจะเจอกันในหลังเวทีอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นความสุขใจที่มีเรื่องราวต่างๆที่มาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยกันก็จะมีเสียงหัวเราะเฮฮาสนุกสนานแต่วันที่เราจากกันไปความเงียบเข้ามาปกคลุมบรรยากาศที่ช่วงดึกตอนดึกที่เขาไปส่งนั้นก็เป็นความมืดแล้วก็มีแต่แสงไฟของรถที่จะส่องสว่างระหว่างทางนะครับแล้วก็ความฝนคิดถึงความรู้สึกว่าเป็นความเหงาอย่างเงี้ยนะนี่คือแดดสุดท้ายที่คุณขอมาจากจำไม่ได้แล้วว่าเมื่อสักครู่จังหวัดอะไร0816346452นะครับชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีผมเป็นโยรุ่งสมัยและคุณทุนใจกำลังควบคุมเสียงเพลงที่ทางคุณขอมาแล้วก็ที่ผมจัดให้ด้วยครับที่วันนี้ก็รู้สึกจะนั่งฟังกันอย่างเงียบเรียบร้อยเพราะว่าพอดีผมไม่ต้องไปรับลูกสาวแล้วนะครับเขาขอคือวันนี้ไม่ต่ำกว่าตีสามนี่ก็ต้องสอนติวให้กับนะครับน้องๆที่จะเข้ามหาวิทยาลัยก็เลยเป็นห่วงเขาบอกว่ายังไงพ่อไปรับได้นะตีสองตีสามเขาบอกไม่เป็นไรเขาเกรงใจก็เลยจะไปนอนหอน้องชายที่อยู่ตรงใกล้ๆกับที่เขาไปสอนหนังสือก็นี่แหละครับความที่เราคิดเป็นห่วงกันนะฮะถ้าเรื่องที่ไลน์ที่จะลงทะเบียนทางแอดมินแจ้งแล้วก็ดูในเพจของทนดนตรีกันให้ดีนะครับเดี๋ยวจะมีข้อโต้แย้งข้ออะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอีกเป็นความไม่เพือกไม่พอใจกันกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเวลาขอให้ดูดีๆนะฮะเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับแล้วก็ให้ดูในเพจกันให้ติดตามกันเยอะๆครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่ต้องเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราจะต้องมีข้อระมัดระวังหลายๆเรื่องราวในการทำงานนะครับวันที่ลงทะเบียนก็กำหนดไว้วันที่31กรกฎาคม8โมงเช้าถึงเที่ยงคืนสำหรับระดับไดมอนด์กับแพลตินัมนะฮะก็คือผู้ที่เคยมาชมติดต่อต่อเนื่องกันตลอดไม่ได้ขาดเลยก็จะได้ลงทะเบียนก่อนคือวันที่31ตอน8โมงถึงเที่ยงคืนส่วนทุกระดับและทั่วๆไปก็ลงระเบียนได้ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่คืน31นะฮะต่อเนื่องไปถึงวันที่1นะครับจนกระทั่งเต็มครบจำนวนคือ900ที่เพราะว่าอีก100ที่ก็จะให้ไว้สำหรับไดมอนด์แพลตินัมแล้วก็แขกของทางศิลปินนะรวมไปถึงผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยและผู้ที่ได้ทำงานให้สนับสนุนทนดนตรีกันด้วยสื่อมวลชนด้วยนะครับก็จะอยู่ประมาณพันที่นั่งนะฮะส่วนท่านที่มาหน้างานก็มาลุ้นดูว่าที่เขาจองไว้แล้วไม่ได้มาเราก็จะให้ท่านที่มาหน้างานนะครับได้เข้าชมนะสำหรับ
วอล์กอินเข้ามาในวันนั้นในวันที่6เลยนะฮะก็อยู่ตรงห้องออดิโทเรียมนี่อาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่จะอยู่ตรงวิภาวดีรังสิตนะครับทางเข้าเดียวกันกับสถานีโทรทัศน์ NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตรงถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะก็ถ้ามาจากสุทธิสารก็ลงตรงป้ายกรมรักษาดินแดนก่อนถึงวบอมาจากดินแดงก็มาลงทางสวสอนฐานบกวิภาวดีรังสิตแล้วข้ามฝั่งมาแต่ว่ามาอยู่เทินที่ทางแตงใต้สะพานลอยนะครับทหารระบบเข้าไปวิสามันคนร้ายได้แล้วใช่ไหมฮะสามคนเหรอครับต้องเอาให้อยู่นะฮะตีงูต้องตีให้ตายนะฮะอย่าให้มาแหวงกัดได้ครับช่องเอ็มทีกำลังมันกับบุญลอยครับอ๋อเอาเท่านั้นที่มาออกแล้วครับคุณพอชิตาบอกผมว่าอินแน่นอนไม่แย่งกับใครไปแน่นอนดีครับไม่ต้องแย่งใครแล้วสบายใจด้วยนะฮะแล้วก็ด้านล่างก็มีจอให้ดูให้ชมจะได้เจอเพื่อนผมด้วยคนที่ออกแบบให้กับทนดนตรีคุณจอกวสันจะนั่งชิวๆอยู่ตรงข้างล่างสบายใจดีเหมือนกันนะฮะดูจออยู่ข้างล่างไม่ต้องอึดอัดแน่นอะไรข้างล่างก็เป็นลานเรื่องกว้างๆโล่งๆครับแล้วก็เปิดเครื่องเสียงอย่างเรียกว่าไม่แพ้กันทีเดียวนะครับจากทีมงานของด้านเทคนิคของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยครับเพลงที่ก็พูดถึงเรื่องแดดแล้วก็นึกถึงที่เขาร้องถึงเรื่องราวของพระอาทิตย์อยู่ในสุริยันนี่นะครับนักร้องบ้านนอกครับ

้าเราพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจริงๆกับเพลงชีวิตสมัยถูกคำต้นสันพุนานนท์หรือว่าเสน่ห์โกมารชุนแต่ต่อมาเนี่ยที่มาเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นแบบฉบับมากันจนถึงทุกวันนี้นะครับเริ่มต้นจากหลังเหตุการณ์14ตุลาคม16คำว่าเพื่อชีวิตนั้นเกิดมาจากหนังสือของจิตภูมิศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นเพลงเพื่อชีวิตถ้าพูดกันให้เต็มๆก็คือเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตผมเชื่อว่ายังมีอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สเป็นแร็ปเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปมองที่การทำงานของศิลปินนั้นๆไปดูที่ผลงานเพลงนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้เพลงเพื่อชีวิตนั้นก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับ

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: 5ทุ่ม30นาทีครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์นะครับเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนก็เพลงทั้งที่คุณขอมาแล้วก็ที่ผมเลือกมาให้ในคืนวันนี้ด้วยวันนี้เปิดเพลงเร็วถ้าไม่ได้เลยนะฮะวันนี้ก็มีขอมาแต่น้อยเร็วมีสาวสุราษฎร์กอดปากใต้บ้านเราเท่าทะเลจากหนองจอกยังไม่ได้เปิดแล้วก็ทางโครงการฟอร์มนั้นเพลงเร็วก็มีอยู่ประมาณ 2-3 เพลงนะฮะเพลงเร็วก็ทำไมฟังพวกนี้ดีกว่ามาความจริงเขาเตรียมไว้นะเตรียมเพลงเกี่ยวกับเรื่องความยากจนไว้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าคนจนก็ทำอะไรก็ดูมันจะเหมือนกับไม่ค่อยคล่องไปทั้งหมดนะต้องบัตรสวัสดิการเรื่องการไปใช้ดันโดนตัดสิทธิ์กันไปทำอะไรนี่ก็โหคนแห่ไปโอนรถโอนอะไรกันเป็นแสนๆแล้วก็ชุลมุนไปหมดต้องรอคอยทำเหนื่อยความจนนี่มันก็เหนื่อยอยู่แล้วนะนี่ต้องเหนื่อยยากกับไอ้เรื่องระบบอะไรต่างๆอีกก็ทำไมมันไม่สามารถที่จะทำให้คนที่เขาเป็นคนที่ลำบากแล้วเนี่ยได้รับความลำบากน้อยให้มันถือเขาก็หรือว่าเขาเป็นเพราะเขาลำบากแล้วต้องสามารถจะอดทนถึกทนได้อดถึกทนได้หรือเปล่าจริงๆมันไม่ใช่นะผมว่าต้องแบบคนเฒ่าคนแก่คนอายุมากต้องมากันแล้วนั่งรอกันเป็นวันๆมากันไกลๆตังค์ก็ไม่ค่อยมีแล้วก็นั่งมาจองมารอมาอยู่ในสถานที่ซึ่งเราเข้าใจเจ้าหน้าที่ของทางหน่วยงานในภาครัฐซึ่งมันก็สถานที่ก็คนก็น้อยสถานที่ก็แคบแล้วก็ยังมีมาเจอกันการที่จะต้องแก้ไขปัญหากันเหล่านี้นะฮะอุทธรณ์กันนะอะไรอีกโอ้สารพัดสารเพกว่าจะได้ตังค์ได้เงินสักบาทหนึ่งได้สวัสดิการมาช่วยกันสักให้พอจะแบ่งเบาในแต่ละเดือนแต่ละเดือนได้นี่มันลำบากลำบนเหลือเกินนะฮะไม่เหมือนพวกแบบไปกู้นอกระบบอะไรนี่นะเร็วเหลือเกินเวลาใช้หนี้ก็โอ้โหเวลาโดนทวงหนี้ก็งานเข้านี่แหละครับเดี๋ยวนะครับในนี้เยอะเหลือเกินไลน์วันนี้ปิงปังทั้งคืนเลยบางทีผมถ้าจะไม่หลับไม่นอนจนหมายถึงพ่อทันไหมครับวันนี้อากาศเย็นๆฟังสบายๆดร.ณรงค์ชูศรีชัยคนจนทำอะไรก็เกะกะห้องตีบ้านสวนเออใช่นะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะอะไรก็เกะกะผมถึงได้ต่อสู้เรื่องนี้ไงเพราะว่าที่กล้าชนกล้าเหน็ดเหนื่อยกล้าที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ก็ที่จะพร้อมปะทะพร้อมบวกพร้อมกระทบกระทั่งเนี่ยมันก็จะในสิ่งที่ได้เห็นว่าเราเอาสถานที่ที่มาเป็นสถานที่ที่ราชการที่เขามอบมาให้เราก็เอามาให้คุณได้ชมดนตรีดีๆซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากมากนะครับจริงๆแล้วเบื้องหลังนี้มันเหน็ดเหนื่อยสาหัสสาหัสจริงๆแต่ผมก็ไม่ได้เคยบอกไม่เคยเล่านะครับแต่ว่าก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดแต่อย่างน้อยก็ได้มีเวทีมีพื้นที่มีสถานที่นะฮะที่ ได้รองรับผู้คนมีการดูแลนะครับทางด้านสถานที่ที่อยู่ในห้องออริโทเรียมขนาดใหญ่แล้วมีแอร์เย็นฉ่ำไฟแต่ละครั้งนี้ไฟหลวงแต่ละครั้งนี้โอ้โหหลายตังค์นะครับแล้วก็สถานที่ยังเป็นที่ที่ยังไม่ใช่ของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งหมดยังเป็นของราชพัสดุอยู่ยังมีปัญหาอยู่ในเรื่องของการจัดหน่วยงานที่จะมารับผิดชอบกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงต่อไปข้างหน้าถ้าเกิดว่าเขาต้องให้เช่าสถานที่ในการจัดงานนะฮะก็ยังไม่เต็มรูปแบบนักแต่ตอนนี้ก็เราได้เป็นผู้ที่บุกเบิกนะฮะเจ้าแรกได้มาใช้สถานที่อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ยังงบประมาณอย่างจำกัดนะฮะผมจะต้องกู้สหกรณ์ที่ต้องเอามาทำหน้าที่เพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายอีกหลายส่วนที่ไม่สามารถที่จะเบิกทางราชการได้หรือเบิกได้ผมก็ไม่เบิกบางอย่างมันเหมือนกับถ้าอะไรที่มันไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยผมก็จะไม่เบิกนะครับสู้เราควักเราเองเราไปกู้ของเราเองแล้วก็ยอมใช้หนี้แล้วก็เป็นคนจนของเราเองดีกว่ามันรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็สบายใจดีนะฮะดีกว่าที่จะไปเบียดบังทั้งเงินทั้งราชการหรือว่าภาษีของประชาชนเราก็จะทำงานของเราให้เต็มที่จนกระทั่งมาถึงสุดท้ายแล้วในปีนี้ในเดือนหน้าที่จะอำลาทนดนตรีไลฟ์กันไปกับมาริโอนามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงกับเพลงลูกทุ่งสักอีกสักชุดหนึ่งกันแล้วกันนะนะครับเราเปิดมาลูกทุ่งกัน 3-4 เพลงแหละบนรักแม่กลองครับ

ชุดลูกทุ่งก็ผ่านพ้นไปมีคนทุกฟังที่เคยไปอยู่แม่กลองนะฮะดร.ณรงค์ชูศรีชัยพอเปิดเพลงลาสาวแม่กลองแล้วนึกถึงอดีตครับคุณโยผมรับราชการครั้งแรกที่บางคนทีนั่งหน้าอำเภอลูกมะพร้าวหล่นเฉียดหัวไปนิดเดียวก็บ้านคุณพ่อผมนะครับบางคนทีผมได้ไปอยู่ที่ที่บ้านพ่อเนี่ยที่บางคนทีตรงโรงหีบนะฮะตรงวัดบางกล้วยนะครับตอนนั้นบ้านป้าแล้วก็บ้านพ่อเดิมเลยนะครับก็คือบ้านคุณย่าก็อยู่ริมน้ำเนี่ยนะครับตอนนั้นปีนั้นเหตุการณ์บ้านเมืองตอนช่วงเดือนตุลาจำได้ว่าเป็นวันปีประมาณ16-17-18เนี่ยก็ตอนไปอยู่กันกับน้องสาวซึ่งเราก็เป็นเด็กกรุงเทพนะฮะที่มีไฟฟ้าแล้วแล้วก็มีโทรทัศน์ดูแต่ที่บ้านนอกเรียกบ้านนอกนะฮะเรียกบ้านนอกบ้านในเรียกทางจังหวัดเรียกบ้านนอกกันเนี่ยแล้วก็เขาจะยังไม่มีโทรทัศน์นี่ก็จะเป็นแบบเหมือนบ้านที่ต้องมีไฟฟ้ามีเครื่องปั่นไฟเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีไฟฟ้านะฮะก็จะมีบ้านของท่านหนึ่งที่เป็นญาติคุณพ่อเขาเปิดร้านตัดผมอยู่จะมีโทรทัศน์อยู่โหวิ่งไปดูกันนี่แบบเหมือนเด็กเขาก็มันครึ่งหมู่บ้านนะดูโทรทัศน์เครื่องเดียวเนี่ยประมาณจำได้ว่าโอ้โหมันเยอะไปหมดอ่ะมันเหมือนนั่งกันเหมือนเป็นกองอะไรสักกองเหมือนกองมะพร้าวจริงนะหรือแบบมันเยอะจริงๆอ่ะครับเด็กก็มากันเต็มหมดหรือบ้านใครเป็นบ้านใครลูกใครต่อใครแล้วก็ดูไอ้จอโทรทัศน์จอเดียวนี่แหละแต่เราก็เคยเห็นแล้วเราก็จะพูดถึงว่าหนังเรื่องนี้การ์ตูนเรื่องนี้อะไรอย่างเราเคยดูแล้วบางทีก็ฉายแบบฉายซ้ำนะครับก็พวกญาติที่เป็นลูกๆลุงลูกป้าก็จะฟังว่าเราคุยให้ฟังว่ามันมีเรื่องอย่างนี้บางทีเขาอยากดูการ์ตูนไอ้มดแดงอะไรอย่างเงี้ยนะก็เราเคยได้ดูแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับอาศัยที่ว่าเป็นเด็กเทพเขาก็นั่งฟังอ้าปากหวอนะฮะเราก็เล่าก็เลยกลายเป็นพวกนักเล่าเรื่องมานั่นก็สมัยอดีตแล้วนะครับแล้วก็ในที่ต่างจังหวัดที่แม่กลองสมัยก่อนนี่แบบเป็นคือบรรยากาศดีนะบรรยากาศดีมากๆนะฮะเรือใช้เรือกันเป็นพาหนะนะครับไม่มีรถหรอกครับนั่งเรือกันเรือผ่านมาเนี่ยขายของเนี่ยเรียกกันแล้วเรียกกันอีกนะครับเพราะว่าขนมอะไรก็ไม่ค่อยได้มีกินเนี่ยจะมีอยู่ตามเรือก็ขนมปังปลาเงี้ยนะฮะขนมอะไรก็ไม่รู้สมัยก่อนเนี่ยจะกินขนมเนี่ยไม่ได้มีแบบเหมือนสมัยนี้หรอกครับลูกอมลูกกวาดอะไรวนมันขนมปังปี๊บเนี่ยนะครับครับเดินทางกันช่วงท้ายนะครับแล้วก็เพลงที่คุณผู้ฟังได้ขอมาก็บางเพลงอาจจะไม่ได้เปิดนะว่าเป็นเพลงที่จังหวะเร็วๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยนำเสนอกันแล้วกันนะครับส่วนทางการลงทะเบียนเข้าชมถนนดนตรีไลฟ์ก็ในวันที่31นะครับนะฮะ31ก็ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็ต่อเลยนะฮะก็รอบทั่วไปเนี่ยก็ตั้งแต่เที่ยงคืน31จนถึงวันที่1เลยครับเต็มแค่รับแค่900ท่านนะครับแต่ว่าเราจะต้องมีหน้าที่ให้กับทางผู้สนับสนุนทั้งหน่วยงานราชการแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่แล้วก็รวมไปถึงทางแขกของศิลปินด้วยนะครับเรามีพื้นที่จำกัดตรงนี้ก็แบ่งปันกันอยากให้เกิดสิ่งที่ผมได้ทุ่มเทให้ก็คือเรื่องการเอื้อเฟื้อแบ่งปันนะครับคนมีน้อยคนมีมากก็ให้กับกระต่างหน่อยคนมีน้อยก็ให้กันน้อยหน่อยแล้วก็แบ่งปันถึงเนื้อที่ตรงนี้ที่ผู้ชมนะฮะสามารถจะเข้ามาชมฟรี
ไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็มีดนตรีมีสถานที่ที่เรียกว่าเป็นทั้งความรู้ลาโออาเพราะว่าได้มาก็คือนี่คือจากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับและงบประมาณแผ่นดินด้วยที่เราจะต้องใช้อย่างรู้คุณค่าแล้วก็จำกัดอย่างยิ่งเลยนะฮะแต่วันนี้ก็ขอบคุณมากมากนะครับในการติดตามทนดนตรีผมบินโดรุ่งสมัยและทีมงานของเราคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองรังกิจและกัญจนาวัสันต์วงสว่างมณิภาเทียมแสนเต็มใจชำนาญในเมืองสมเกียรติแท่มณีแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาและคุณทุนชัยคำรอดก็กลุ่มเสียงในคืนวันนี้ทนดนตรีจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในวันพรุ่งนี้สามทุ่มถึงเที่ยงคืนเรายังเป็นนักเดินทางคือวันนี้ลาคุณไปก่อนนะครับลาติสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมะรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนะคะวันนี้เป็นวันขึ้น12ค่ำเดือน8หลังเรียกว่ามีเดือน8 2ครั้งอันนี้ก็เป็นเดือน8ครั้งที่2แล้วก็เป็นที่น่ายินดีที่ว่าในสัปดาห์หน้าถัดไปเนี่ยก็จะมีวันสำคัญทั้งทางพระพุทธศาสนาแล้วก็สำคัญต่อประเทศชาติของเราก็คือวันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมคะวันอังคารก็จะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเป็นในวันอังคารที่28นี้แล้วจากนั้นก็จะเข้าถึงวันอาสาฬหบูชาในวันที่29ซึ่งก็จะเป็นวันพระใหญ่คือขึ้น15ค่ำเดือน8ครั้งที่2แล้วพอถัดไปก็เข้าพรรษาเลยแต่ก่อนจะถึงวันสำคัญเหล่านั้นวันนี้เราพบกันในเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายก็แน่นอนว่าดิฉันก็จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านได้มาชี้แจงตอบปัญหาข้อข้องใจต่างๆทั้งทางด้านของคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรง

0: หรือว่าอาจจะมีปัญหาชีวิตข้อข้องใจอะไรที่ท่านผู้ฟังทางบ้านให้ความไว้วางใจแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาถามในรายการเป็นประจำนะคะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านพร้อมอยู่แล้วค่ะที่จะมาตอบแล้วก็พูดคุยพบกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องราวไม่ว่าจะการปฏิบัติธรรมเรื่องจากในพระไตรปิฎกเรื่องของนิทานเรื่องของหัวข้อธรรมะใดๆและถ้าบอกว่ามีข้อสงสัยข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆที่ต้องการติดต่อกับทางพระอาจารย์หรือว่าคุณเตือนใจก็สามารถส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้โดยส่งมาที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะเขียนเป็นข้อความมาทางเว็บไซต์อินบ็อกซ์ทางโซเชียลมีเดียก็ได้เราก็จะมี Facebook Fanpage YouTube Channel แล้วก็ที่เว็บไซต์คือที่ปัญญา .org panya.org เมื่อเขียนส่งกันเข้ามาแล้วพระอาจารย์มาอ่านทำความเข้าใจแล้วก็จะมามีคุณเตือนใจมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในทุกวันอาทิตย์มาพูดคุยกันเดี๋ยวพระอาจารย์ยินดีที่จะตอบให้เพราะว่าการที่เราเคลียร์ปมของเราได้แล้วตรงนี้จะเป็นจุดที่เราเพิ่มปัญญาตรงไหนคือตรงที่เรายังไม่เข้าใจแล้วเราถามเหล่านี้จริงๆเป็นเนื้อหาที่เราได้คุยกันเมื่อวานนี้เองนะคุณอาจารย์เนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: มีพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงความที่ว่าถ้าเราอยู่ในเสนาสนะหรือสถานที่ใดที่มีพระเถระที่มีความรู้ฉลาดคล่องแคล่วเป็นผู้สูงแล้วเราถามแล้วท่านตอบให้ได้โอ้นี่เราจะมีปัญญาแล้วปัญญามันจะเกิดขึ้นจากตรงที่เราถาม
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: หรือเราไม่ถามเราเขียนอะไรมาแบ่งปันบางทีเราฟังคำถามของคนอื่นคนอื่นก็มีคำถามเหมือนเราเลยนะเราก็จะได้มีความฉลาดมีปัญญาเพิ่มขึ้นไปด้วยเหมือนกันนั่นเอง
0: เจ้าค่ะก็อย่างเมื่อวานที่เราดำเนินรายการไปหรือว่าทำรายการขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะเจ้าค่ะถ้าเผื่อเสนาสนะใดมีพระเถระผู้ใหญ่ที่ทรงความรู้เป็นผู้สูตรเราได้ถามเนี่ยเราก็จะได้ความรู้และพระอาจารย์ก็บอกเลยว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกเลยว่านั่นก็เป็นอีกหนึ่งประการที่เรียกว่าให้อยู่ที่นั่นไปเลยถูกไหมเจ้าค่ะเป็นสถานที่ที่ดีเจ้าค่ะโยมก็อยากจะย้อนมาว่าท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยได้รับฟังท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆเขียนถามปัญหามาซึ่งเมื่อสักครู่พระอาจารย์บอกอาจจะไปตรงใจกับปัญหาของท่านดังนั้นก็ต้องชักชวนว่าให้ตามรับฟังเป็นแฟนประจำของรายการธรรมรัปรุณกันตลอดไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้นะคะก็เรียกว่าทางสถานีก็เสนอให้เป็นประจำเสนอรายการนี้เป็นประจำทุกเช้าตั้งแต่ตีห้าถึงหกโมงหลังจากเปิดสถานีนะเจ้าคะและพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีเนี่ยให้ทำหน้าที่ผู้จัดรายการนี้มาเนี่ยเป็นเวลา15ปีเต็มในปีนี้แล้วนะเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์
0: ก็ห้ามเบื่อนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ต้องจัดต่อไปไม่งั้นสถานีต้องน้อยใจแน่เจ้าค่ะ
1: คือจับใจที่ยังมีท่านผู้ฟังฟังอยู่หมายความว่าเวลาถามไปท่านก็ตอบมาอย่างนี้นะ
0: เจ้าค่ะ
1: เวลาเรามีจัดรายการอะไรท่านผู้ฟังก็มีส่วนร่วมอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็คือยังมีคนสนใจอ่ะยังไงมันก็ไปได้นี่คือเป็นความอัศจรรย์อยู่แล้วเพราะว่าโลกนี้มันเป็นโลกที่ไปตามกระแสของตัณหากระแสของกิเลสแต่พอเราพูดว่าเฮ้ยเราต้องทำความดีเราต้องทวนกระแสกิเลสยังมีคนฟังประหลาดตรงนี
0: ้น่าอัศจรรย์ใจใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: ใช่ๆน่าอัศจรรย์ใจใช่คำนี้ถูกแล้วในขณะที่ท่านผู้ฟังพอดีฟังข่าวนั่นนี่โอ้ยข่าวทำไมเป็นอย่างนี้โอ้ยฉันไม่อยากฟังเลยฉันมาฟังเทศดีกว่าในอารมณ์จิตของเราที่ฟังเทศดีกว่านี่คือความน่าอัศจรรย์ใจที่เกิดขึ้นเพราะมีพระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นเพราะมีธรรมะคำสอน ที่เกิดขึ้นเพราะยังมีท่านผู้ฟังฟังเนี่ยนี่คือพุทโธธัมโมสังโฆนะ
0: เจ้าค่ะ
1: พุทโธคือพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วธัมโมคือสิ่งที่ได้สอนเอาไว้สังโฆคือพวกเราเนี่ยได้ฟังคำสอนนั้นแค่ท่านผู้ฟังมาฟังธรรมอย่างเงี้ยมีพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ตรงนี้แล้วมันจึงเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจในการที่ว่าเออยังดีมีคนฟังหน่อยอย่างน้อยก็เอาไว้สักรายการหนึ่งแล้วกันที่จะให้แบบพูดเรื่องดีๆไม่เป็นการติชินนินทาไม่พูดให้ร้ายใครเป็นการที่จะให้ไม่เบียดเบียนมีเมตตาจิตมีความรักใคร่เอ็นดูแล้วเราก็เอาสิ่งนั้นมาเป็นที่พึ่งในจิตใจของเราเพราะว
0: ่
1: าในโลกที่มันมีความเบียดเบียนมีความไม่สงบเนี่ยเรายิ่งต้องทำยังไงก็ได้ให้จิตเราไม่เบียดเบียนมีความสงบก็คือกรณีที่คนเบียดเบียนกันเยอะๆแล้วเขาก็จะหาจุดไหนที่โอ้ตรงไหนจะเป็นที่พึ่งได้ก็คือตรงที่จะไม่เบียดเบียน
0: เจ้าค่ะ
1: เวลาที่คนจิตวุ่นวายไม่สงบอะไรกันหน้าอะไรกันหน้ามันต้องหาจุดที่ว่าเออยังไงตรงมันถึงจะสงบเดี๋ยวยังไงมันถึงจะทำให้จิตเป็นอารมณ์เดียวได้เพราะฉะนั้นธรรมะคำสอนนี่แหละคุณใจจะเป็นที่พึ่งให้เราได้ฟังไปเรื่อยๆฟังไปปฏิบัติไปแต่ที่เราชุ่มชื่นขึ้นก็มีการพัฒนานี่เป็นผ่าน
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะขอเริ่มด้วยคำถามแรกนะเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์
0: ก็มีคำถามมาบอกว่าการที่เราจะใช้คำว่าปลงในเหตุที่เกิดหรือว่าในเหตุที่เราพบประจำวันเนี่ยสามารถที่จะทำได้ในระดับใดบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์
0: แล้วก็อันนี้เนี่ยมันเป็นการดำเนินในทางที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสสอนไว้หรือไม่ท่านผู้ถามก็เปรยมาด้วยว่าบางทีโจทย์ของชีวิตโยมเติมว่าในปัจจุบันเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์
0: ก็ยากลำบากในหัวใจเหลือเกินเนี่ยเจ้าค่ะทำไงกับคำว่าปรงเนี่ยซึ่งโยมคิดว่าคำว่าปรงนี้มันได้หลายมิตินะเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์แจงให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ทราบกันเลยว่าคำว่าปรงคำเดียวเนี่ยมันปรงในอะไรได้บ้างเจ้าค่ะ
1: พ
0: ี่มนเจ้าค่ะ
1: พี่ท่านผู้ถามเนี่ยได้ปรารภมาถึงตรงนี้ด้วยว่าหมายถึงว่าเจอมรสุมในชีวิตเยอะเลยนะไม่ว่าจะเรื่องญาติพี่น้องก็เป็นอย่างนี้ญาติที่รักก็มาเสียไปอีกแต่ไม่ใช่เสียธรรมดาเขาเรียกว่าเป็นมีโรคภัยแค่เจ็บอันใดหนึ่งแบบป่วยอยู่ตั้งนานแล้วก็มาเสียไปอีกอย่างนี้นะตั้งแต่อายุอย่างน้อยแล้วก็เจอมรสุมต่างๆนั่นนี่โอ้ยชีวิตทำไมฉันมันไม่ราบรื่นมันมีอุปสรรคเยอะเหลือเกินจนทำให้คิดว่าปรงๆไปซะปรงๆไปซะแล้วเราแบบมันจะพูดได้อยู่นะแต่ว่าทำยากใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: เอาเรามาทำความเข้าใจในข้อนี้ก่อนคำว่าปรงนี่ก่อนเริ่มจากจุดที่เราสงสัยในคำนี้แล้วเราก็จะต้องมองภาพใหญ่ต่อไปเอาเริ่มจากจุดเล็กๆตรงที่เราอยู่คำว่าปรงแต่คำว่าปรงเนี่ยถ้าเราเอามาใช้ในภาษาไทยเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: มันจะมีการใช้อยู่สองลักษณะที่พระอาจารย์สังเกตเห็นอันดับแรกที่เราอาจจะเคยได้ยินกันคือปรงสัตว์จากชีวิตปรงชีวิตสัตว์คือฆ่าสัตว์นั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: ปรงในที่คือทำให้มันตกลงไปให้ตายไปให้มันสิ้นไป
0: เจ้าค่ะ
1: ใช้คำนี้ได้ฆ่าสัตว์คือปรงชีวิตสัตว์ได้ก็จะมีคำแปลแบบนี้คือทำให้มันสิ้นไปล
0: ัก
1: ไปกำจัดไปแต่ซึ่งในที่นี้เราเอามาใช้กับปล่อยวางก็ได้แต่ที่เขาจะใช้กันเช่นปลงปลงซะเช่นของหายไปถือว่าฟาดเคราะห์ไปปลงไปซะอย่างนี
0: ้
1: คุณละคุณกำจัดให้มันทิ้งไปก็เอาเรื่องที่เป็นนามธรรมก็ได้
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ถ้าใช้คำศัพท์ของพระพุทธเจ้าเนาะท่านจะก็จะใช้คำว่าละนั่นละคือกำจัดทิ้งเสียมาจากว่าปหานะ
0: คือ
1: ละทิ้งเสียซึ่งคำว่าละเนี่ยก็จะใช้กับพวกตัณหากิเลสพวกสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหลายจะไม่ได้ใช้กับทุกข์นะจะไม่ได้ใช้กับทุกข
0: ์
1: เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราปล่อยวางความคิดเราปล่อยวางความทุกข์เราปล่อยวางเรื่องแย่ๆในชีวิตคุณทำผิดทำผิดเนี่ยนี่ต้องเปลี่ยนไว้เขาจะไปทำผิดยังไง
0: ครับ
1: ใช่ไหมเพราะว่าฉันก็พยายามปล่อยวางก็ถูกแล้วป่ะแล้วมันตัดปล่อยวางได้ไหมล่ะแล้วทำไมยังมีปัญหากันอยู่อ่ะ แล้วทำไมถึงต้องมาถามอีกมันทำไม่ได้ไงคุณเดชัย
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วเรากำลังเข้าใจคลาดเคลื่อนกันอยู่เพราะอะไรเพราะว่าการปล่อยวางจริงๆเนี่ยการละจริงๆการกำจัดจริงๆเนี่ยต้องกำจัดกิเลสกำจัดความยึดถือที่อยู่ในอะไรในเหตุการณ์นั้นสมมติเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเราอะไรอ่ะยาตายอะไรอ่ะอุปสรรคในชีวิตเจอหลอกโดนหลอกนั่นนี่คือเหตุการณ์ทั้งสิ้นนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เหตุการณ์เหตุการณ์หมายถึงมันก็เป็นเสียงเป็นภาพอย่างนี้นะเหตุการณ์ที่มาเกิดขึ้นกับเราญาติเราตายคนที่เรารักสูญเสียไปสูญเสียเงินต่างๆนี่คือเหตุการณ์เนาะเหตุการณ์มันมีความยึดถือติดกับเหตุการณ์นั้นเราต้องกำจัดความยึดถือนี้เราไม่ได้ไปกำจัดเหตุการณ์นั้นปลงเนี่ยเราไม่ได้ปลงเหตุการณ์นั้นแต่เราปลงความยึดถือในเหตุการณ์นั้น
0: ใช่
1: แล้วมันต่างกันยังไงเพราะมันก็เหมือนกันนะมันใกล้กันนะมันใกล้กันมากนะคือมันติดกันเลยมันต่างกันตรงนี้เพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยไม่ใช่ว่าให้ละกำจัดแต่ให้เข้าใจให้ยอมรับมันสองอย่างมาด้วยกันแต่เราต้องจัดการกับมันคนละอย่างเขามีสองอย่างมาด้วยกันให้ฟังกันน
0: ะ
1: สองอย่างมาด้วยกันนี่คืออะไรก็มีทั้งความยึดถือแล้วก็มีเหตุการณ์ฉันยึดถือในเหตุการณ์นี้ว่าต้องราบรื่นอย่ามีอุปสรรคฉันยึดถือในเหตุการณ์นี้ว่าญาติฉันต้องหายเมื่อป่วยฉันยึดถือในเหตุการณ์นี้ว่าฉันต้องสำเร็จฉันต้องสอบผ่านฉันต้องได้เลื่อนขั้นนั้นนี้โน่นนี่คือเหตุการณ์ที่คุณมาใช่ปะ
0: เจ้าค่ะ
1: พร้อมกับนั้นที่มานั้นน่ะคือความยึดถือด้วยว่ามันต้องเป็นอย่างนี้มาด้วยกันสองอย่างมาด้วยกัน
0: เจ้าค่ะ
1: สองอย่างมาด้วยกันจิตเราเป็นอย่างนี้ก็เพราะจิตคุณไปติดกันนั้นได้มันก็ต้องมีไอ้ที่คุณไปยึดนั่นแหละความยึดถือแต่สองอย่างที่มาด้วยกันนั่นน่ะหน้าที่ที่ต้องทำกับเขาคนละอย่างกันอย่าไปทำเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราพยายามทำเหมือนกันเราจะพลาดตรงนี้ว่ามันหนักใจมันลบปล่อยวางไม่ได้เพราะไอ้ที่ปล่อยวางมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เราต้องกำจัดละทิ้งไม่ให้มีนั่นคืออุปาทานความยึดถือในอะไรในสถานการณ์นั้นเหตุการณ์นั้นเอาละเหตุการณ์นั้นสถานการณ์นั้นทำอะไรกับมันยอมรับมันเข้าใจมันยอมรับเข้าใจหมายความว่าคุณต้องอยู่กับมันให้ได้คุณต้องอยู่กับมันให้ได้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าปริญญาญาคือรอบรู้คือเข้าใจไง
0: พอเรา
1: เข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างชัดเจนปุ๊บเราจะว่าอ๋อธรรมดามันก็เป็นอย่างนี้แหละธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ถ้าเรารอบรู้เรื่องนั้นจริงๆนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าคุณรอบรู้เรื่องอะไรสมมติทักษะอะไรก็ได้เช่นคุณรอบรู้เรื่องภาษาอังกฤษคุณรอบรู้เรื่องภาษาจีนคุณรอบรู้เรื่องการร้องเพลงคุณรอบรู้เรื่องวิศวกรอย่างเงี้ยนะเวลาคุณรอบรู้เนี่ยคุณจะเข้าใจสถานการณ์นี้อย่างดีมากๆเลยคุณจะรู้ว่าอันนี้ธรรมดามันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติเป็นอย่างนี้คำนี้หมายว่าเราก็จะอยู่กับมันได้ก็เราก็รู้ว่าธรรมชาติเป็นอย่างนี้แหละก็เป็นอย่างนี้แหละอ่ะเป็นนี้มันเป็นอย่างนี้แหละฮะไอ้คำว่ามันเป็นอย่างนี้แหละอ่ะมันก็ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้
0: เจ้าค่ะ
1: หลวงพ่อพุทธทาสว่าเป็นเช่นนั้นเองอ่ะเป็นว่าเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นของมันอย่างนี้แหละคนก็จะต้องบ่นมันเป็นของมันอย่างนี้แหละฝนจะต้องตกมันเป็นของมันอย่างนี้แหละคนก็เจ็บปวดแล้วก็ตายมันเป็นของมันอย่างนี้แหละบางทีก็ไม่ได้ดังใจหวังถูกไล่ออกบ้างเจอปัญหานั้นนี่บ้างบ้างก็มันเป็นของมันอย่างนี้แหละธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้แหละทีนี้เราจะเข้าใจตรงนี้คุณเดชัยไม่ได้ถ้าเราไม่ละตัณหาคือหมายว่ากระบวนการเนี่ยมันทำไปด้วยกันหมายความว่าถ้าเราพยายามกำจัดอุปทานความเข้าใจมันจะเกิดขึ้นด้วยเราพยายามทำความเข้าใจในเหตุการณ์นั้นการละอุปทานมันก็จะทำให้เกิดขึ้นได้ด้วยอุปทานคือความยึดถือนะ
0: เจ้าค่ะ
1: อย่าทำเหมือนกันอย่าทำเหมือนกันในสองอย่างที่ต้องทำต่างกันพอเราไปทำเหมือนกันสองอย่างในที่มันต้องทำต่างกันเราเลยพลาดนี่คือหมายความว่าอันหนึ่งได้หนึ่งไม่ได้คือมันก็ไม่ได้ทั้งคู่เข้าใจไหมสมมติเราบอกว่าเราพยายามจะละความยึดถือ โอเคดีเราก็พยายามจะละไอ้ความคิดนี้ด้วยเอ้พยายามละเสร็จปุ๊บไอ้ความคิดที่เราพยายามละมันเหนื่อยกลับมาใหม่อีก
0: เพ
1: ราะคุณต้องทำความเข้าใจต่างหากมันไม่ได้ให้ละ
0: เจ้าค่ะ
1: ท่านให้ทำความเข้าใจพระพุทธเจ้าให้ทำความเข้าใจเอาใหม่ถ้างั้นฉันพยายามทำความเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโอเคก็เป็นอย่างนี้แหละตัณหาก็เหมือนกันก็เป็นอย่างนี้แหละผิดเพราะอะไรเพราะตัณหาอุปทานต้องละอย่าไปทำความเข้าใจตัณหาอุปทานว่ามันเป็นอย่างนี้แหละฉันก็อยู่ๆก็มันไปไม่ได้ตัณหาอุปทานคุณต้องละ
0: เจ้าค่ะ
1: อย่าไปทำเหมือนกันต้องทำต่างกันดังนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: คำว่าปรงในที่นี้มันจึงต้องมีกระบวนการของเขาในกระบวนการนี้ที่ว่าปล่อยวางได้พระพุทธเจ้าให้เส้นทางเอาไว้คือ1เราจะเข้าใจสถานการณ์เหตุการณ์นะและ2เราจะปล่อยวางหมายถึงกำจัดเจ้าความยึดถือได้แนวทางที่ท่านให้ไว้มีแนวทางเดียวนั่นคือทางที่มีองค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐนั่นคือมรรค8มีแนวทางเดียวคุณทำตามแนวทางนี้คุณจะได้ทั้งเข้าใจสถานการณ์และได้ทั้งกำจัดตัณหายิงปืนนัดเดียวได้นกทั้งฝูงคือหมายถึงทั้งอริยสัจ4โอเคไหม
0: เจ้าค่ะ
1: แถมคุณยังรู้ถึงนิพพานได้หมายถึงความปล่อยวางเนี่ยเราทำให้แจ้งได้ความที่ว่าเราละตัณหาแล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ในการทำตรงนี้ทำยังไงเอาที่ว่าทำกันไม่ถูกแล้วก่อนนะคุณใจ
0: เจ้าค่ะ
1: คือแอร์อะไรก็ปล่อยวางปล่อยวางไปฟาดเคราะห์ไปหรือว่านี่ไปอันนี้คือปล่อยวางเร็วอย่างเงี้ยมันใช่เปล่าก่อนอาจจะเป็นโมหะก็ได้นะโมหะคือคุณไม่รู้คุณไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นเยอะช่างมันเป็นยี่แหละเป็นยี่แหละแต่มาทำไม่เข้าใจนะเป็นโมหะได้ไม่มึนตึงเป็นโมหะเป็นกิเลสเพราะกิเลสโมหะมันลักษณะความมืดคุณตัวใจ
0: เจ้าค่ะมัวมัวโซโซ
1: มันก็เลย
0: ดูไม่ค่อยออก
1: ไม่เข้าใจ
0: เจ้าค่ะ
1: คิดว่าอาจจะเหมือนกันมืดๆแต่ว่าถ้าเป็นการปล่อยวางจริงๆเนี่ยมันจะสว่างมันจะเห็นแจ้งมันจะแจ่มใสมันจะแจ่มชัดชัด
0: เจ้าค่ะ
1: ตัวความแจ่มชัดนี่มาได้ไงกระบวนการที่พระพุทธเจ้าท่านให้ไว้คือ1คุณมีศีลก่อนก่อนคุณมีศีลได้คุณมีศรัทธาด้วยคุณมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คุณมีศีลศีลคือข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาที่ให้เป็นปกติมีการไม่ฆ่ามีการไม่ลักขโมยเป็นต้นพอคุณมีศรัทธามีศีลจิตคุณจะมีสติได้ต้องมาตั้งสติเอาไว้และสติคือความที่เราระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดได้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้เราระลึกถึงพระธรรมได้ไอ้ที่ระลึกไม่ได้นี่เป็นยังไงเพลินไปตามอารมณ์นั้นเพลินไปตามเสียงนั้นสถานการณ์นั้นนี่คือเพลินคือไม่มีสติเราจึงต้องอย่าเพลินอย่าเพลินคือมีสติอยู่กับลมหายใจบ้างอยู่กับเรื่องอะไรก็ได้ความดีของเราอะสมมติเรามีสติอยู่กับศีลก็เป็นศีลังหรือสติใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: พอเราจิตไม่เพลินไปตามสถานการณ์นั้นจิตเนี่ยจะมีความระงับลงในระดับหนึ่งความระงับลงถึงระดับใดระดับหนึ่งนั้นคือสมาธิสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์อันเดียวเกิดเป็นผลจากการที่เราไม่เพลินไปตามสิ่งต่างๆคือมีสติคุณมีสติแล้วจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้สมาธินี่ไม่ใช่หมายความว่าคุณจะต้องแบบไม่คิดอะไรเลยคืออย่างนั้นก็ได้นะแต่ถ้าบางทีมันจะมีความคิดอยู่ก็ได้เหมือนกัน
0: เ
1: พราะเวลาที่เรามีสติไม่เพลินไปตามสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยจิตมันจะระงับลงได้ระดับหนึ่งระดับหนึ่งนั้นมันคือความที่มันเริ่มเป็นอารมณ์เดียวนั่นคือสมาธิพอที่เรามีสมาธิคุณใจเราจะเห็นเราจะเห็นตามความเป็นจริงเราต้องเห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงนี่เห็นยังไงเราก็อย่างที่ท่านผู้ฟังเขียนมาเนี่ยมันไม่เที่ยงนะเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละเราจะเริ่มเห็นตามความเป็นจริงยังไงคือไม่เห็นตามความเป็นจริงก่อนนะไม่เห็นตามความเป็นจริงคือไม่เห็นตามเนื้อผ้าไม่เห็นตามเนื้อผ้าไม่เห็นตามความเป็นจริงคืออยากให้เราแบบที่เราต้องการถ้าเรา อยากให้เป็นแบบที่เราต้องการนี่คือคุณไม่เห็นแต่ถ้าคุณจะเห็นตามความเป็นจริงก็คือเห็นตามความเป็นจริงโดยการเป็นของไม่เที่ยงเพราะมันเปลี่ยนแปลงได้นะโดยเหตุโดยผลเห็นโดยความเป็นอนัตตาเห็นตามความเป็นจริงในอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วสิ่งที่จะเกิดตามต่อมาคือความหน่ายที่เราจะมีความหน่ายในสิ่งนั้นหน่ายในภาษาทั้งหลายหน่ายในรูปหน่ายในเสียงหน่ายในสถานการณ์หน่ายเนี่ยไม่เหมือนกับเบื่อเพราะเบื่อจะเป็นลักษณะที่โอ้ยเบื่อคนนี้กับไปคบคนอื่นเบื่อโทรศัพท์เครื่องนี้กับไปใช้โทรศัพท์เครื่องอื่นเบื่อสิ่งนี้กับไปทำสิ่งอื่นเบื่อนี่ไม่ถูกไง
0: เจ้าค่ะ
1: จะทำให้เกิดความยึดถือต่อไปแต่เขาว่านายเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นผลของการเห็นตามความเป็นจริงเบื่อเนี่ยเป็นผลของความยึดถือเมื่อคุณยึดถือสิ่งอื่นคุณชอบสิ่งอื่นเป็นผลของความกำหนัดยินดีอ่ะคุณกำหนัดยินดีคุณก็เลยเบื่อสิ่งหนึ่งก็ไปกำหนัดยินดีอีกสิ่งหนึ่งแต่นายเนี่ยเป็นผลของการเห็นตามความเป็นจริงผลที่เกิดขึ้นของความนายคือจะคลายกำหนัดจะคลายกำหนัดในขณะที่ผลที่เกิดขึ้นจากความเบื่อเนี่ยมันก็จะทำให้เราไปยึดถือสิ่งอื่นคนละอย่างกันเน
0: าะ
1: แต่พอเราเห็นตามความเป็นจริงมีความนายนายนี่คือนิพพิทาต่อไปก็จะคลายกำหนัดคือวิราคะละวิราคะพอมีความนายมีความคลายกำหนัดแล้วก็จะปล่อยวางได้ตรงนี้ปล่อยวางได้ปล่อยวางได้เพราะเราละตัณหาได้ในขณะเดียวกันคุณละตัณหาได้เนี่ยก็จะเกิดความเข้าใจในสถานการณ์นั้นในขณะนั้นใช่ไหมว่าจริงๆความเข้าใจเนี่ยมันมาตั้งแต่ตรงที่เราเห็นความไม่เที่ยงตั้งแต่ตอนที่หลังจากเราได้สมาธิเนาะเราจะต้องเริ่มทำความเข้าใจในสถานการณ์นั้นนะว่าเออมันก็เกิดขึ้นได้นะมีความไม่เที่ยงนะเป็นของที่อนิจจังนะอนัตตานะมีเหตุมีปัจจัยถ้าเขามีเหตุที่จะให้ป่วยเขาก็ป่วยมีเหตุที่ให้ตายเขาก็ตายมีเหตุให้หายเขาก็หายเออมันเป็นอย่างนี้แหละเข้าใจเป็นอนัตตานี่ปัญญาใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: มันก็เลยเป็นด้วยกันว่าละตัณหาได้เราจะทำหน้าที่ถูกต้องเลยด้วยกันเลยเพราะคุณละตัณหาโดยความหน่ายคลายกำหนัดคุณเข้าใจสถานการณ์ด้วยปัญญาเห็นความไม่เที่ยงเป็นไตรลักษณ์สองอย่างต้องไม่เหมือนกันสองอย่างต้องต่างกันต่างกันคือทำหน้าที่ต่างกันอย่าทำเหมือนกันเข้าใจไหมถ้าเราทำหน้าที่ถูกต้องหมายถึงว่าทำสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ควรทำนั้นน่ะเช่นทุกข์นะในที่นี้คือสถานการณ์คือเรียกว่าทุกข์เรียกว่าขันธ์ห้าเราก็เข้าใจรอบรู้มีปริญญาเราก็อยู่กับมันได้สองไอ้เจ้าตัณหาเราก็ละมันเสียละมันเสียเราก็มันก็ออกไปจากจิตของเราเราก็ไม่อยู่กับมันได้ไม่อยู่กับมันนะทำหน้าที่ถูกเราจะพ้นทุกข์ได้คือมัน
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ
1: คือระดับที่ส่วนบุคคลระดับเล็กๆแล้วต่อไปเราจะต้องเห็นภาพใหญ่ด้วยเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าทุกข์เนี่ยคืออุปทานเนี่ยมันอยู่กับจิตของเรามันอยู่ฝั่งที่ติดกับจิตของเราอันนี้เราต้องละมันแน่นอนละแต่ส่วนที่เป็นสถานการณ์เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยมันเรื่องโลกด้วยมันเรื่องของโลกอะดินฟ้าอากาศฝนตกอาหารรับประทานนั่นนี่เดินทางคือเรื่องของโลกถูกปะโลกของเราเนี่ยนี่คือต้องเข้าใจในระดับมหาภาคแต่ตะกี้พวกปัญหาจิตใจก็อยู่ในระดับจิตเนาะ
0: แ
1: ต่โลกของเราใบนี้มันเป็นลักษณะที่ว่าสุขทุกข์เนี่ยพอๆกันโลกของเราใบนี้เป็นอย่างนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: สุขทุกข์พอๆกันบางคนจะบอกว่าเอ้ยฉันทุกข์มากกว่าสุขมันก็พอๆกันนั่นแหละแต่เราจะเปรียบที่ว่าทุกข์มากกว่าสุขจริงๆนรกนู่นนะก็เอาตรงนรกมาเปรียบพระพุทธเจ้าบอกว่านรกเนี่ยโหทุกข์มากกว่าสุขมากๆเพราะว่าเวลาเขาทุกข์เนี่ยเขาทุกข์จริงๆไงเขาไม่มีสุขเขาน้อยมากอย่างเราบางทีกินข้าวอ่ะต่อให้คุณกินอาหารแบ ไม่ค่อยดีก็ได้เช่นอาหารอะไร
0: จังฟูนี่จะขอบอาจารย
1: ์หมายถึงว่าอาหารที่มันข้าวเปล่ากับพริกน้ำปลาใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: ข้าวเปล่าพริกน้ำปลาแล้วก็กับข้าวเหรอเอามองรูปมองรูปแล้วจินตนาการ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ต่อให้อย่างนั้นตัวชีวิตทำไมฉันทุกข์ขนาดนี้ทำไมคนอื่นเนี่ยมันไปกินสเต็กร้านดังโทรสั่งไลน์แมนกราฟฟู้ดโรบินฮูดอะไรมาส่งได้ใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: หรือว่าโอ้โหหมาบางตัวหมาดาราไม่กินสเต็กอย่างเงี้ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทำไมฉันกินอะไรอย่างนี
0: ้
1: ขอโทษนะคือคุณกินคุณยังอิ่มใช่ไหมล่ะแต่สัตว์นรกเนี่ยมันไม่มีอะไรให้กินเลยมีแต่น้ำที่เป็นน้ำด่างไม่ใช่น้ำด่างแบบด่างเนี่ยนะคือดินเขาเป็นด่างแล้วฝนเป็นกรดพอฝนตกลงดินปุ๊บน้ำที่ขังอยู่นั้นเป็นน้ำก็เรียกว่าน้ำเกลือเป็นเบสมีแต่น้ำแบบนั้นกินเมื่อกินไม่ได้กินแบบมีความสุขเลยต้องแบบคอยระวังผู้นายนิติบาลมาชอบมาฟันมาผ่าเรากินก็กินน้ำได้แบบข้าวไม่มีหิวตลอดเวลาเขาทุกข์กันปานนั้น
0: ทุกข์กัน
1: ปานนั้นนะแต่มนุษย์เราเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงเปรียบเทียบว่าสุขทุกข์พอๆกันถ้าเปรียบกับนรกหรือสวรรค์สวรรค์ก็เป็นที่ที่มีความสุขมากๆทุกคนน้อยมากแต่มาว่าต้องกินอิ่มแล้วไปเข้าห้องน้ำไม่มีสวรรค์นี่ไม่มีเทวดานี่อิ่มทิพย์มากินแล้วคุณไม่ต้องไปเข้าห้องน้ำ
0: ใ
1: ช่เข้าห้องน้ำนะเข้าเสร็จแล้วต้องล้างอีกนะแหมมันตอนนี้มันอร่อยแต่ว่าพอดูโอ้มันดูที่มันออกมามันไม่อร่อยใช่ไ
0: หม
1: นี่ทำไมมันย้อนแย้งเออโลกนั้นเราเป็นงี้แต่ของสวรรค์เขาเนี่ยเขากินแล้วแบบจบเลยอิ่มทิพย์อยู่ในท้องรสชาติแบบพุ่งฟริ้งเต็มที่รสชาติอาหารนี่คอมเพล็กซ์กว่าของมนุษย์มากเนี่ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ก็มีความสุขแบบนั้นทุกข์ก็มีนิดเดียวจึงเปรียบเทียบระหว่างนรกกับสวรรค์แล้วมนุษย์เนี่ยพอๆกันต่อให้คุณกินสเต็กหูฉลามหม้อละ 6,000 อ่ะแล้วกับอีกคนหนึ่งก็กินข้าวเปล่าดูภาพกับข้าวกับน้ำปลาแต่พอคุณกินนะคุณต้องไปถ่ายท้องเหมือนกันใช่ไหมก็ทุกข์เหมือนกันนะ
0: จะ
1: เศรษฐีกินอะไรก็ตามหรือยาจบกินอะไรก็ตามก็ต้องถ่ายท้องทุกเหมือนกันทุกเหมือนกันคือทุกเหมือนคุณต้องไปเข้าสวมสุกพอถ่ายออกเสร็จปุ๊บสุกเหมือนกันสุกเหมือนกันพอถ่ายออกปุ๊บโอ้โหมีความสุข
0: เดี๋ยวก็ขาเลยนะคะอาจารย์
1: ใช
0: ่
1: เ
0: จ
1: ้
0: าค
1: ่
0: ะ
1: ก็มันเหมือนกันเนี่ยตรงนี้จะยากจนขนาดไหนเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีเป็นราชามหากษัตริย์หรือเป็นยาจกคนเข็นใจทำงานหาเจ้ากินคำตาบอดข้างเดียวแขนขาไม่มีก็สุขเหมือนกันอย่างนี้แล้วก็ทุกข์เหมือนกันอย่างนี้มันต่างอะไรพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าพอๆกันเราเข้าใจข้อนี้นะคุณเดชใจเราจะอยู่โลกนี้ได้อย่างแฮปปี้มากๆ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ก็ใช่มันก็พอเกิดขึ้นได้บางสุขก็มีทุกข์ก็มีเราแตกต่างกันนิดนึงแต่ว่ามันได้ประมาณนี้แหละเราพอเราเข้าใจว่าอะไรควรทำอะไรหมายถึงว่าสิ่งไหนควรทำอะไรกับมันใช่ไหมตัณหาต้องละสถานการณ์ต้องเข้าใจนี่เราจะชิลมากๆคุณใหญ่คำว่าชิลเนี่ยคือเราก็ปล่อยวางได้อยู่กับสถานการณ์ไหนก็ไม่ทุกข์มาก
0: เจ้าค่ะ
1: ทุกข์ก็รู้อยู่ว่านี้มันทุกข์แต่ว่าก็อยู่กับมันได้โจทย์ใดๆก็ตามที่มาในชีวิตของเรานะมันเหมือนนาฬิกาปลุกถ้าเราแบบมันที่ๆๆขึ้นแล้วเราก็เดี๋ยวค่อยกดสโนสมันก่อนนี่กดสโนสนะคือหมายความว่าอีกแค่นาทีแต่มันปลุกใหม่นะ
0: เจ้าค่ะ
1: คุณยังแก้ไม่ได้อยู่ละถ้ายังแก้ไม่ได้เดี๋ยวมัน
0: ปล
1: ุ
0: กอ
1: ี
0: กเจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวมันมาอีก
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าโจทย์ชีวิตมาเนี่ยคือเจ็บแต่ว่าให้มันจบเข้าใจไหมเจ็บมันเจ็บแน่ว่าถ้ามันเป็นโจทย์ใช่ไหมล่
0: ะ
1: มันยากแน่แต่ถ้าในความยากในความเจ็บนั่นแหละจบไหมถ้าไม่จบนะโอ้โหเจ็บอีกนะไม่จบมันเจ็บอีกนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเจ็บอ่ะก็ให้มันจบเถอะในความที่ยังไงนะอ้าวก็เจอทุกข์แล้วเข้าใจทุกข์ไหมเจอทุกข์แล้วละตัณหาความยึดถือในทุกข์นั้นได้ไหมแยกสองอย่างถ้าทำได้จบเลย
0: เจ้าค่ะ
1: จบความทุกข์นั้น จะไม่มาเป็นทุกข์ของเราอีกเราจะบายบายกับมันมาอีกฉันก็ไม่ทุกข์แล้วมาอีกฉันก็ไม่ทุกข์แล้วถ้ามันหายไปเดี๋ยวมันก็หายไปเองเพราะมันก็มามันก็ไปนี่คือจบถ้ามาอีกเราก็ไม่ทุกข์แล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นก็โจทย์ชีวิตมันเป็นงี้แหละคุณใจ
0: เจ้าค่ะ
1: ต้องเป็นกำลังใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนจะต้องมีโจทย์ที่ตัวเองต้องแก้แน่นอนแล้วมันอาจจะหนักเบาไม่เท่ากันทีนี้ถ้าเราแก้ไม่ได้มันหนักขึ้นหนักขึ้นหน
0: ัก
1: ข
0: ึ้
1: นหนักขึ้นอาจจะนี่คือเหมือนว่าเป็นนาฬิกาปลุกมันก็ปลุกดังขึ้นดังขึ้นแต่ทุกนี้คุณยังแก้ไม่ได้หมายความว่าแก้ไม่ได้นี่คือคุณต้องเข้าใจสองอย่างนะคุณยังละความยึดถือไม่ได้เข้าใจความทุกข์นั้นไม่ได้เดี๋ยวมันมาหนักขึ้นกว่าเก่าเวอร์ชันใหม่ทำไปอัปเกรดตัวเองมาเวอร์ชันใหม่มาโอ้หนักกว่าเก่าเว้ยแก้ไม่ได้อีกโดนอีกโดนไปเรื่อยทีนี้ถ้าเราผิดพลาดตรงไหนที่เราโดนไปเรื่อยๆโดนไปเรื่อยๆเราผิดพลาดเราอาจจะไปตกโลกได้มันจะซวยตรงนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: ผิดพลาดยังไงผิดศีลนี่ไงผิดพลาดยังไงอ่ะก็พูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีไหนผิดพลาดพอเราผิดพลาดก็ไปตกโลกซวยกว่าเก่าอีกหนักกว่าเก่าอีกเพราะมันหนักขึ้นหนักขึ้นไงความทุกข์เนี่ยจนกระทั่งมันทุกชนิดที่ว่าไม่มีทุกแบบไหนในโลกมนุษย์ที่จะออฟเฟอร์ให้คุณได้แล้วคุณต้องไปเจอในนรกเท่านั้นก็จะอย่างเช่นไฟที่มันจะร้อนแบบร้อนแบบจนเผาอะไรที่มันยากๆได้นะอย่างเผาแผ่นดินให้มันหลอมเหลวได้ในเวลาพริบเดียวเนี่ยไฟประเภทนั้นไม่มีในมนุษย์ต้องไปเอาในนรกเท่านั้น
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นต้นนะคือหมายว่าทุกแบบที่มันเยอะๆคุณต้องไปเจอตรงนั้นเอ้ยเราไปเจอทำไมก็นั่นนะสิเราไม่ควรไปเจอเราอย่าไปตรงนั้นอย่าผิดพลาดเพราะฉะนั้นเส้นทางที่พระพุทธเจ้าให้ดำเนินไว้มีเส้นทางที่ท่านให้แนวไว้มีนั่นคือทางที่มีองค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐพูดย่อง่ายๆคือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเป็นทางที่เราจะต้องดำเนินเพราะฉะนั้นดีแล้วที่ท่านมาฟังธรรมะมันมีเส้นทางนี้อยู่ในชีวิตพอเราเจอทุกอันใดหนึ่งแล้วนะคิดเลยว่ามีอยู่หรือไม่หนอทางออกแห่งความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีมีไหมนะมีไหมนะมีแน่นอนถ้ามาตามทางที่พระพุทธเจ้าให้ดำเนินใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีพระพุทธเจ้ารู้ทางไหนอ่ะทางที่มีองค์ประกอบ8อย่างนี้ทางนี้เหรอใช่มาเลยมาตามทางนี้ปุ๊บคุณก็จะพ้นจากความทุกข์นั้นได้เพราะการที่ท่านผู้ฟังเทศฟังธรรมจะโจทย์ยากๆในชีวิตมีทางออกเสมอมีทางออกเสมอชีวิตนี่มันไม่ตันหรอกมีทางออกเสมอทางออกนั้นตรงไหนประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐมาตามทางนี้ก็มีเครื่องหมายอยู่เข้าใจไหมถ้าเรามาตามทางนี้ความยากลำบากจะเบาลงถ้าเรามาตามทางนี้ไอ้ทางตันทางแรงต่างมันจะเปิดออกมาแล้วถ้าเรามาตามทางนี้ความหนักก็จะเบาลงก็จะไม่มันก็จะโล่งโปร่งขึ้นเป็นทางโปร่งเป็นทางโล่งแล้วพอเรานึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์จิตเราตั้งไว้อย่างดีมันจะค่อยๆเปิดออกแล้วค่อยๆเปิดออกแล้วมันต้องมีเขาเรียกว่าอะไรคุณใจหมายถึงว่าถ้าตรงไหนเราทุกข์นะแสดงว่าเรายังปล่อยวางตรงนั้นไม่ได้
0: ค่ะ
1: มันจึงเป็นจุดที่ให้เห็นว่าเอ้ยตรงนี้เราพัฒนาได้นะนี่นะ
0: ค่ะ
1: ถ้าเราเจอโจทย์ในชีวิตนั่นแหละจุดที่เราจะแก้ได้นะเข้าใจไหมคือถ้ามันแก้ไม่ได้มันไม่มีคำมันไม่มีจุดไหนที่มันจะแก้ไม่ได้หรอกว่าอย่างนี้น
0: ะเ
1: มื่อเราเจอโจทย
0: ์ได
1: ้แน่นอน
0: ถ้าเราเข้าใจทำความเข้าใจ
1: ด้วยองค์แปดอันประเสริฐ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะนั้นโจทย์อะไรก็ตามที่ท่านฟังมานี่มันคือข้อเสนอให้เรามันเอาชนะตรงนี้ได้ถ้าเราเอาชนะตรงนี้ได้ต่อให้โจทย์ยากนะคือมันชนะได้ด้วยองค์แปดอันประเสริฐนี่แหละทีนี้โจทย์ยากเพราะเราไม่เก็ตเองแต่ถ้าด้วย มรรคแปดคุณจะเก็ตได้โอ้แล้วพอคุณเจอโจทย์ยากๆใช่ป่ะมันกลับกลายเป็นพรอันประเสริฐเพราะอะไรเพราะว่าพอเราเจอโจทย์ยากเราแก้ได้ความสามารถเราพุ่งทะยานเลยคุณใหญ่
0: เจ้าค่ะ
1: ความสามารถเราจะพุ่งทะยานเลยนะไม่ว่าจะท่านผู้ฟังที่ฟังนิทานบรรณาอะไรก็ตามเราฟังเรื่องราวต่างๆโอ้โหโจทย์ยากมากไม่ว่าตัวของนางสามารถว่าดีถูกใจได้นั่นนี่แต่พอเธอแก้ได้ปุ้งนี่เธอทะยานเลยหรือพระนางอุบลวรรณาเงี้ยนางพิมพาใดๆเจอโจทย์ยากมั่งพอแก้ปุ้งนี่แบบไปเลยทะยานเลยนะ
0: เ
1: ราความสามารถเราจะพัฒนาแบบตามปัญหาที่มันยากแล้วปัญหาอะไรครับตามที่มาเราแก้ได้แน่นอน
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่ามีคนทำแนวทางไว้แล้วแต่ปัญหานี้มันยากระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราไม่เจอหรอกคุณใจก็เข้าใจไหมว่าเฉพาะปัญหายากระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราจะไม่เจอต้องระดับพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะเจอเข้าใจไหมอย่างเราก็จะเจอปัญหาระดับสาวกธรรมดา
0: เจ้าค่ะ
1: นอกจากว่าคุณหาเรื่องเองเอาคำว่าในคำหมายความไงบอกว่าถ้าคุณตั้งความปรารถนาในการจะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณต้องเจอปัญหาระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าคุณตั้งความปรารถนาจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าคุณก็จะเจอปัญหาแบบพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ถ้าเราบอกเฮ้ยฉันไม่ได้เอาอย่างนั้นหรอกฉันเอาหลุดพ้นชาตินี้คุณก็จะเจอปัญหาแบบที่เราอนุพุทโธสาวกเขาจะเจอกัน
0: เจ้าค่ะ
1: ในการที่จะทำให้เราหลุดพ้นชาตินี้ได้พอเราแก้ปัญหาปุ๊บความสามารถเราจะเกิดทันทีและทางแก้มันมีอยู่แล้วปัญหาเราให้เข้าใจแบบมั่นใจไว้เลยว่าปัญหาเราเจอไม่ยากกว่าพระพุทธเจ้าแน่นอน
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วท่านทำตามไว้แล้วมันก็เรียบร้อยแล้วเราก็แค่ทำตามทางนั้นเองโจทย์ก็มีให้แล้วคำตอบก็มีให้แล้วแล้วบอกไว้ให้ด้วยแล้วด้วยหมายถึงว่าเหมือนกับว่าคุณเอาหนังสือเข้าห้องสอบได้เลยอ่ะเข้าใจไหม
0: เจ้าค่ะ
1: คุณไปสอบ
0: แบบ open book ค่ะ
1: ครับ open book ด้วย
0: ให้เปิดตำราได
1: ้แล้วก็บอกข้อสอบให้ด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: ก่อนสอบด้วยและกำหนดเวลาให้ด้วยนะแต่ถ้าภายในกำหนดเวลาแล้วคุณตอบไม่ทันน่ะผมก็ซวยไปนะตกนะ
0: เจ้าค่ะ
1: กำหนดเวลานี่คืออายุของเราเท่านั้นเองนี่คือกำหนดเวลาคุณมีเวลากี่ปีอ่ะสมมติถ้าตอนนี้60อาจจะอยู่ได้อีก40ปีถึง100นึงอย่างเงี้ยนะอีก40ปีนะเป็นกำหนดเวลาที่คุณจะตอบคำถามนี้นะโจทย์ยากไม่ยากหรอกเพราะคำตอบมีแล้วเขาไม่ได้ว่ายากว่าถ้ายากจริงๆอ่ะพระอาจารย์พูดเรื่องนี้อยู่เรื่อยคุณใจอะไรที่ว่าถ้ามันมีเฉลย อยู่แล้วแล้วคำตอบเขาก็บอกไปแล้วด้วยอันนี้ไม่ยากเพราะเฉลยมันมีไงเข้าใจป่ะ
0: จ้ะค่ะ
1: ถ้ายากจริงๆอ่ะเฉลยไม่มีแล้วคุณทำคนแรกนี่ยากจริงนั่นคือระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าไง
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าถ้าคำตอบมีอยู่แล้วนั่นคือมรรคแปดมีอยู่แล้วแล้วก็เฉลยมีแล้วอ้าวนี่ไม่ยากนะมีคนเคยทำมาได้แล้วด้วยคนที่เจอโจทย์ยากกว่าเรามีเยอะแยะเนาะอย่างเช่นภาษาลิบุตรอย่างเงี้ยเจอโจทย์ยากกว่าเราแน่นอนอยู่ๆก็มีคนมาฟาดหลังท่านอย่างเงี้ยท่านยังเจ้ยแผ่เมตตาไปจ้อยโอ้ยถ้าเรานี่อาจจะไม่รู้สิ
0: ม
1: ี
0: เรื่องจ้ะค่ะ
1: ก็โจทย์มันก็จะมาอย่างนี้แหละทีนี้คำตอบมีแล้วอันนี้ไม่ยากยากง่ายเนี่ยมันเป็น perception เป็นความอยากของเราเฉยๆไม่จริงเอาแสดงว่าคุณยังตกอยู่ในเรื่องความอยากไม่ถูกเราจึงต้องเดินตามมรรคแปดเท่านั้นเองให้มีศรัทธาให้มีความมั่นใจอย่าท้อแท้ให้มีความมั่นใจชีวิตเราดีขึ้นได้ให้มีความมั่นใจคือสบายใจแต่แน่นอนในขณะที่เราว่ามันมืดแปดด้านเลยไม่เห็นแสงสว่างใดๆอ่ะแต่อย่าแบบท้อใจว่าทำไมเป็นอย่างนี้แต่ให้เกิดความมั่นใจเงี้ยกันว่าชีวิตเราต้องดีขึ้นได้นะความมั่นใจนี่คือศรัทธาเนี่ยในขณะที่มันมืดอยู่นะไอ้ความมั่นใจที่เกิดขึ้นในขณะที่มืดอยู่เนี่ยเขาจะไม่ได้เรียกว่าความมั่นใจเขาเรียกว่าศรัทธา จนกระทั่งเราได้แล้วเราถึงค่อยมั่นใจไง
0: เจ้าค่ะ
1: เราได้แล้วเราถึงค่อยมั่นใจ 100% แต่ตอนที่เรายังไม่ได้ยังไม่พ้นเนี่ยมันเหมือนจะไม่ค่อยมั่นใจนั่นคือต้องมีศรัทธาดังนั้นก็เป็นกำลังใจให้ท่านผู้ฟังทุกคนแหละในการที่จะแก้โจทย์ตอบปัญหาในชีวิตของเราให้ได้เราลำบากบ้างอะไรบ้างก็อดทนเอาให้มีขันติอดทนให้มีปัญญาในการเห็นตามความเป็นจริงไม่มีอะไรยากเกินไปแน่นอนแต่ทุกอย่างอยู่ในวิสัยที่เราพอจะทำได้ด้วยองค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐแน่นอนเดี๋ยวมา
0: เจ้าค่ะนั่นก็คืออริยมรรคมีองค์8นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวมาใช
0: ่นี้ถ้าหากว่าเราจะพูดสรุปให้ท่านผู้ฟังฟังง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านเรานะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็คือว่าเมื่อเราเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็คือทุกข์นั่นแหละซึ่งเราจะต้องใช้ปัญญาของเรามีศรัทธาแล้วก็มีศีลมีสติสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อที่จะทำความเข้าใจให้รู้จักว่าทุกนั้นเกิดขึ้นจากอะไรและเป็นอย่างไรถูกไหมเจ้าคะแต่นี้สำหรับเรื่องของการทุกต้องทำความเข้าใจด้วยปัญญาส่วนเรื่องของการที่เราจะปลงหรือว่าทำใจเราได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยอยู่ที่การที่เราต้องละการยึดมั่นถือมั่นอ
1: ัน
0: นี้มันตรงกับภาษาที่เราใช้ในปัจจุบันนี้ว่าเหมือนกับเรามีปัญญาปุ๊บเราสามารถที่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างนี้มันจะคล้ายกันไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์หรือเป็นไปได้แบบนี้เลยพลิกวิกฤตก็คือทุกข์นั้นของเราเนี่ยให้เป็นโอกาสใหม่มีความแบบเข้าใจที่จะเดินหน้าต่อไปในทางที่ถูกที่ควรนะเจ้าค่ะ
1: เรียบร้อยคำว่าโอกาสใหม่นี่ก็ต้องเป็นปัญญานะ
0: เจ้าค่ะ
1: พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสบางคนจะเข้าใจหมายความว่าอย่างเช่นขายของไม่ดีคุณก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสก็มีรายได้ทางอื่นก็ขายอย่างอื่นอย่างนี้ใช่ไหมไอ้ที่ว่าเวทนาจากทุกข์มาเป็นสุขเนี่ยนี่คือเขาจะเข้าใจไปความหมายว่าอย่างนั้นจากทุกข์คุณพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเลยกลายเป็นสุขขึ้นมาเดี๋ยวเข้าใจไม่ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ใช่อย่างนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: คำว่าพลิกวิกฤตหมายความว่าทุกที่เรากระทบปุ๊บเนี่ยแล้วให้เป็นโอกาสโอกาสคือว่างจากอะไรมีปัญญาเกิดขึ้นไง
0: เจ้าค่ะ
1: ทุกของเวทนาอาจจะไม่ได้หายไปหรืออาจจะหายไปก็ได้นะที่สิ่งที่พูดคือหายไปเปลี่ยนเป็นสุขใช่ไหมแต่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นอย่างเดียวนะบางทีทุกเวทนามันก็อยู่มานั่นแหละมันไม่หนีไปไหนแต่ปัญญาเราเพิ่มขึ้นความที่เรามีปัญญาเพิ่มขึ้นนั่นแหละคือโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่ล่ะหรือเราเจอทุกข์อยู่แล้วเรามีขันติเพิ่มขึ้นนั่นแหละคือโอกาสจากวิกฤตนี้เรามีคุณธรรมสูงขึ้นคุณใจ
0: เจ้าค่ะ
1: คุณธรรมที่สูงขึ้นของเรานี่แหละคือโอกาสเพราะถ้าเราเจอวิกฤตแล้วเรามีคุณธรรมที่สูงขึ้นโอกาสต่างๆเปิดขึ้นนะไม่ใช่ว่าทุกขเวทนามันจะหายไปโอเคอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะเข้าใจนะว่าไม่ใช่ว่าทุกขเวทนาจะหายไปนะแต่คุณธรรมคุณเพิ่มขึ้นคุณธรรมมีปัญญาเป็นต้นมีขันติเป็นต้นเข้าใจไหมมันก็เป็นอย่างเงี้ยนี่คือต่างหากที่ว่าความหมายลึกซึ้งของสิ่งนี้เพราะว่ามันเป็นคนละส่วนกันของอริยสัจสี่
0: เจ้าค่ะ
1: บางคนก็จะไปโฟกัสอยู่ที่ทุกข์อย่างเดียวทุกข์ต้องเป็นสุขทุกข์ต้องเป็นสุขพลิกมันอาจจะเป็นทุกข์อยู่อย่างเดิมของมันนั่นแหละเหมือนถึงทุกขเวทนาแต่ว่าโซนที่เรามาทำให้เกิดก็คือมรรค8ต่างหากมรรคเนี่ยเราเพิ่มขึ้นเราก็จะอยู่กับทุกข์ได้โดยไม่ทุกข์เหมือนลิ้นงูในปากงู
0: เจ้าค่ะ
1: เหมือนน้ำบนใบบัวอย่างนี้นะเหตุการณ์มันก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าจิตใจเราสบายขึ้นนั่นเองด้วยคุณธรรมที่สูงขึ้นโอกาสจึงเกิดขึ้นในจิตใจของเราเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะค่ะดิฉันก็หวังใจว่าตามที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะสักษาชี้แจงมาโดยละเอียดเนี่ยคงจะได้ยินเชิญมากว่าต้องสร้างประโยชน์ความรู้และก็ปัญญาให้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟัง ตั้งใจฟังอย่างดีเนี่ยเป็นอย่างดียิ่งทีเดียวสามารถที่จะมีกำลังใจดีขึ้นเพราะว่าเหตุการณ์อะไรต่างๆแต่ละท่านก็ต้องพบเจอกันแหละในเมื่อเราอยู่ในโลกปัจจุบันนี้กำลังใจตรงนี้นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะอะไรต้องทำความเข้าใจอะไรต้องละท่านชี้แจงมาอย่างละเอียดมากๆแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะเจ้าค่ะมาถึงคำถามถัดไปเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคำถามถัดไปเนี่ยเขาไม่ประสงค์จะออกนามละเขาบอกว่าอยากจะกราบเรียนรบกวนพระอาจารย์นะเจ้าค่ะช่วยชี้แนะว่าควรทำอย่างไรที่จะทำให้ไม่คิดลบไปเจ้าค่ะคือไม่มี negative thinking อยู่เรื่อยเลยแล้วพอเวลาแบบหาทางออกไม่เจอก็มีแต่คิดลบๆไปว่าคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงมันจะละตรงนี้ได้
1: ทิ้งไปได้นะ
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
1: เวลาที่เราคิดลบนะคุณอาจารย์มันจะตันไปหมดเลย
0: อ
1: ันนี้ก็ไม่ได้นั่นก็ไม่ได้มันจะตันไปหมดเลยมันจะไม่มีทางออกคือทำให้เรารู้สึกหนักทำให้รู้สึกมืดทำให้เรารู้สึกแบบไปไม่เป็นไม่มีทางออก
0: เจ้าค่ะ
1: ลักษณะแบบนี้คือจิตเนี่ยเราถูกล็อกแล้วบีบคั้นแล้วมันบีบกันเข้ามาแล้ววิธีแก้แต่คือพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้เหมือนกับเด็กเลี้ยงโคเด็กเลี้ยงโคแล้วพาโคไปเลี้ยงในคราวที่เขากำลังทำข้าวกล้ากันอยู่แล้วคุณเอาโคเดินไปตามคันนาเนี่ยนะโคนี่มันอยากกินข้าวนี่ต้นข้าวนะ
0: เ
1: พราะหญ้าธรรมดานี่มันทั้งแข็งมันทั้งรสชาติไม่อร่อยแต่ต้นข้าวเนี่ยนะโอ้ยิ่งอ่อนๆนี่โอ้ทั้งหวานทั้งนุ่มทั้งอร่อยทั้งมีกลิ่นหอมทุกอย่างเลยอ่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: ปลาเป็นวัวแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: พระอาจารย์ก็ไม่เคยกินหรอกนะแต่ว่าเข้าใจความรู้สึกมันว่ามันเป็นอย่างนี้ทำไมมันชอบกิน
0: เจ้าค่ะ
1: ว่าถ้ากินหญ้าธรรมดาบางทีมันหยาบมันแข็งก็เลยโคมันเลยชอบกินต้นข้าวกล้าเนี่ยเป็นเดลิเคซี่คืออาหารสุดยอดของโคทีนี้เด็กเลี้ยงโคทำไงอ่ะโอ้ยมันจะแลบลิ้นออกไปกินต้นข้าวเขาหลวงพ่อเคยบอกหลวงพ่อเคยทำท่านเล่าให้ฟังหลวงพ่อสารนี่เนาะตอนเด็กๆท่านเลี้ยงควายเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: ท่านก็เอาค้อนไม้คุณสนใจค้อนไม้เข้าใจไหมค้อนที่เป็นไม้
0: เจ้าค่ะ
1: ทำจากไม้ตีจมูกมันตีจมูกมันโป๊กเพราะมันแลบลิ้นออกมาแล้วใช่ไหมเราเห็นว่าลิ้นมันจะไปกวาดต้นข้าวกล้ามากินเอาเนี่ยค้อนตีจมูกมันเลยมันวุ๊บลิ้นมันหดกลับเลยลิ้นมันหดกลับเลยเพราะเราสู้แรงมันไม่ไหวไปข่มเขามันไม่ฟังคุณเอาค้อนไม้ฟาดตึ้มปุ๊บลิ้นมันหดกลับเลยเราก็รีบพานไปเดินไปทางอื่นเราต้องระมัดระวังอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าใช้คำนี้ระมัดระวังอย่างยิ่งแต่ถ้าเปรียบเทียบนะกับเวลาพาโคไปเลี้ยงเวลาที่เขาเก็บเกี่ยวไปหมดแล้วต้นข้าวไม่มีแล้วเหลือแต่แปลงนาโล่งๆไปหมดเลยเนี่ยเด็กเลี้ยงควายนี่ไม่ต้องกังวลใดๆมากเลย
0: ปล่อยตามสบายเลย
1: ปล่อยตามสบายใช่ใช่ใช่
0: ไปไหนก็ไป
1: อันนี้เป็นอุปมาที่พระพุทธเจ้ายกเปรียบเทียบว่าจิตใจของคนสองคนคนที่เหมือนเอาวัวไปเลี้ยงตามที่มีข้าวกล้านี่คือเนี่ยเรามีความคิดลบเยอะเดี๋ยวก็มีความคิดลบแต่ไม่มีความคิดลบความคิดออกมามีแต่เรื่องลบๆโอ้โหคุณต้องระมัดระวังมากในขณะที่คนที่เอาเด็กนี่โคได้เอาโคไปเลี้ยงตามทุ่งกว้างๆนี่คือคนที่ไม่ค่อยคิดลบจะมีความคิดที่แบบว่าเป็นบวกๆอยู่แล้วเนี่ยสมมติเจอสถานการณ์บีบคั้นเขาจะไม่มองว่าเนี่ยทำไมเธอต้องมาทำอย่างนี้เธอต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยก็จะไม่เป็นอย่างนั้นเขาก็จะบอกอย่างพระอาจารย์เนี่ยจะไม่ค่อยคิดลบนะพระมหาไพบูลย์นะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่พระอาจารย์เคยเจอโยมคนที่พอเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้กังวลใจเขาก็จะคิดว่าทำไมคนนี้แกมาทำอย่างนี้แกต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยแกต้องนั่นนี่เขาคิดลบไปแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: หรือบางคนเป็นอย่างนี้ด้วยพอทั่วไปเขาก็สบายๆแต่พอเขาถูกบีบคั้นมากๆเช่นทำไมเวลามันต้องเร่งรีบขนาดนี้ทำไมต้องเขาก็จะเริ่มคิดลบคนเรามันปรับเปลี่ยนกันได้เข้าใจไหม
0: เจ้าค่ะ
1: สถานการณ์แบบนี้แล้วเราจะทำยังไงเพราะถ้าฉันคิดบวกอยู่แล้วมันก็ดีอยู่แล้วนี่แต่พอตกอยู่ในการที่ปุ๊บปั๊บความคิดลบเอาอยู่ๆฉันอยู่ในทุ่งโล่งๆแต่ทำไมตอนนี้ฉันมาอยู่ในทุ่งที่มันมีต้นข้าวกล้าเยอะเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าก็จึงให้แนวไว้คุณใจ
0: เจ้าค่ะ
1: ท่านให้แนวไว้ตอนที่ท่านเป็นบริษัทท่านก็เจอปัญหานี้เหมือนกันจิตเนี่ยแต่เป็นบริษัทคือยังไม่บรรลุธรรมนะพระพุทธเจ้าเราจิตเนี่ยทำไมมันมักเล่นไปตามความคิดทางกามว่าท่านเคยเป็นเจ้าชายดิ
0: เค
1: ยเป็นเจ้าชายอยู่สะดวกสบายอะไรต่างๆนั่นนี่ที่นอนหมอนมุ้งอาหารการรับประทานโอ้ลดหรูทุกอย่างแต่พอมาอยู่ป่าทั้งยุงทั้งแดดทั้งร้อนทั้งหนาวอาหารนั่นโอ้จิตมันแบบไปถึงความสบายอยู่เลยนี่ก็ไม่ต่างอะไรกับคิดลบนะว่ามันเหมือนกันนะไอ้ความคิดที่เป็นอกุศลนะมันเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: นี่ทำไมเป็นอย่างนี้นะทำไมเป็นอย่างนี้แล้วก็เลยท่านก็เลยบอกว่าเอางี้ต้องทำอย่างนี้ความไม่ประมาทและสติจะเป็นสิ่งที่เราจะกำหนดไว้ให้ดีเลยคุณนอกคอนออกมาคอนไม้เข้าใจไหมคอนไม
0: ้เจ้าค่ะ
1: ระวังให้ดีเลยอย่าให้มันคือถ้ามันแลบลิ้นมาคุณต้องพัวมันดันดี
0: เจ้าค่ะ
1: อย่าให้มันเพิ่งไปโดนฆ่าเลยแค่แลบลิ้นเราพัวมันดันดีหมายความว่าจิตเรามันถ้าเริ่มกระดิกไปทางคิดไม่ดีปุ๊บคุณต้องตบมันเลยตบมันนี่คือกลับมานึกถึงพุทโธตบมันเลยกลับมานึกถึงพระพุทธเจ้าตบมันเลยกลับมานึกถึงศีลของเราเป็นไงก็ตั้งสติไปเลยเพราะไอ้จังหวะที่เราคิดลบไปแล้วเนี่ยบางทีเราเพิ่งมารู้ตัวตอนนี้แบบว่าเอาความคิดมันเป็นสตอรี่ใหญ่แล้ว
0: ม
1: ันเป็นสตอรี่แล้วอันนี้คือเยอะแล้วเยอะแล้วเดี๋ยวก่อนมันเริ่มมาอย่างนี้ได้ไงเนี่ยถอยย้อนไปดิมันไปพลาดตรงไหนแสดงว่าตอนนี้วัวเหมือนมันแลบลิ้นออกแล้วมันก็ฟาดกินจนหมดไปแถวนึงแล้วเฮ้ยมันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยคุณต้องย้อนมาดูดิมันแลบลิ้นตอนไหนเอาใหม่แล้วพอระลึกได้เมื่อไหร่คืออันนี้มันไม่มีถูกมันไม่ใช่ว่าเราพลาดแล้วเราจะพลาดเลยนะคุณใจมันหมายความว่าพอเรามาสังเกตว่าเราพลาดไปเมื่อไหร่มาไม่ใช่ว่าเราจะแก้ไขไม่ได้นะเพราะครั้งต่อไปแค่เรามาเพิ่งรู้ตัวเอาฉันเพิ่งรู้ตัวมามันหมดไปแถวหนึ่งแล้วข้าวอย่างเงี้ยนะหรือมารู้ตัวมันเป็นสตอรี่เยอะแยะอะไรไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะจนฉันจะผมหงอกแล้วอย่างเงี้ยนะเฮ้ยเรามานึกได้เมื่อไหร่นึกได้เมื่อไหร่นั่นแหละสติคุณมาทันทีเพราะว่าเปรียบเทียบกับจังหวะที่เมื่อกี้เรายังไม่รู้สมมติเมื่อกี้เรายังไม่รู้เราเพลินอยู่มันก็บวกมาเรื่อยๆบวกมาเรื่อยๆแต่พอเรารู้ตัวปุ๊บมันหยุดทันทีรู้ตัวปุ๊บสตอรี่นั้นเบรกทันทีคุณรู้ว่าบวมไปกินข้าวก็แถวนึงนะพอเรารู้เฮ้ยอย่ากินดิพัวทันทีอันนั้นคือมันหยุดทันทีแล้วเราก็หยุดตรงนั้นแหละสติเรามีกำลังขึ้นทันทีเลยนี่ประเด็นมันคือตรงนี้ว่าพอเรารู้ตัวว่าเฮ้ยฉันคิดชั่วไปแล้วรู้ตัวนั่นคือดีแล้วใช่ไหมแต่พอเราโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้คุณแยกแล้วกลายเป็นมีนิวรณ์มาแทรกพอรู้ตัวปุ๊บเรารู้ตัวปุ๊บเนี่ยสติมานี่คือดีแล้วสติเราจะมีพลังขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วเพลินไปอีกเดี๋ยวเรารู้ตัวอีกเหมือนกับเป็นน้ำสองหยดที่สะสมแล้วมันดีแล้วแต่พอเราคิดโอ้ยทำไมฉันเป็นอย่างนี้ล่ะน้ำหายไปละมันกลายเป็นย่อหย่อนไปไอ้ที่เราระลึกได้เมื่อกี้กลายเป็นไม่มีค่าอะไรเพราะเราเดินมีความคิดในทางอกุศลเพิ่มเข้าไปอีกเพราะกิเลสเอาเราสองทางเสมอหนึ่งให้เราเพลินหรือไม่ก็ให้เราคิดน้อยเนื้อต่ำใจหนึ่งก็จะมีกำลังอยู่กับเราเพราะเรานึกได้หน่อยหนึ่งปุ๊บมันก็เอาความระลึกได้สติของเรานั้นไปอีกให้เราเพลินไปอีกทางหนึ่งโอ้ทำไมฉันคิดอย่างนี้อีกแล้วสติหายเลยพวกคุณเลยไปตามความที่ไม่ดีของตัวเองเราต้องหยุดตรงนี้ได้พอเราระลึกได้เมื่อไหร่นั่นคือดีแล้วเราต่อมาอีกเราระลึกอีกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้นะเราก็จะมีทางที่ไปได้เราก็จะมีแนวที่ไปได้แล้วเราจะหยุดความคิดที่ไม่ดีเหล่านั้นได้แต่ความที่ว่าท่านผู้ฟังท่านได้ถามมาเนี่ยแสดงว่าเห็นแล้วว่าสิ่งนี้มันไม่ดีตรงนั้นมันหยุดแล้วนะหยุดแล้วเดี๋ยวมันเกิดใหม่อีกคุณสังเกตใหม่มันหยุดอีก ก็จะไม่แต่ว่าเราสังเกตไปเรื่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆมันจะมีการพัฒนาขึ้นได้ตรงนี้ท่านเปรียบเทียบเหมือนกับฝนน้ำที่อยู่ใน

0: ด้วยการคิดที่เราระลึกได้มีสติ
1: เรา
0: ทำได้นี่เป็นบาง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราได้รับแง่คิดแล้วก็คำแนะนำดีๆจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาอย่างมากเต็มอิ่มเลยนะเจ้าค่ะแล้วก็ฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยที่ตั้งใจรับฟังมาตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยมีกำลังใจดีขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราต้องเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆทำความเข้าใจในชีวิตดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะมีลู่ทางหรือว่าเห็นทางตามที่พระอาจารย์แนะนำแล้วว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยเป็นคนคิดด้านลบเนี่ยเราจะแก้ไขอย่างไรอันนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะคะเวลาในรายการหมดลงแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคงจะต้องโยมขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ด้วยละเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนกีฬาอีสปอร์ตเป็นเวทีพัฒนาเยาวชนเพื่อเข้าสู่การแข่งขันระดับอาชีพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
6: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
7: ดูอีกนาวเลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
8: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
9: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
10: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
5: ้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนกีฬาอีสปอร์ตเป็นเวทีพัฒนาเยาวชนเน้นย้ำผู้บริหารการศึกษาต้องเข้าใจโลกของคนรุ่นใหม่พร้อมสนับสนุนเยาวชนที่

0: มีศักยภาพเข้าสู่การแข่งขันระดับอาชีพ
1: นายอัครนันท์กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักแข่งขันและคอนเทนต์ครีเอเตอร์ e-sport NPRU e-sport มัธยมคัพ2026ที่โรงเรียนเทพมงคลรังสีจังหวัดกาญจนบุรีโดยย้ำว่าผู้บริหารด้านการศึกษาต้องปรับตัวให้เข้าใจโลกของเยาวชนไม่ใช่รอให้เยาวชนปรับตัวเข้าหาระบบการศึกษาเพราะการพัฒนานโยบายที่ดีต้องเริ่มจากการรับฟังความคิดความสนใจและวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่เพื่อออกแบบการศึกษาที่ตอบโจทย์อนาคตนายครนันกล่าวอีกว่าปัจจุบันกีฬาอีสปอร์ตได้รับการยอมรับในระดับโลกแต่ในประเทศไทยยังขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณและระบบพัฒนาเยาวชนอย่างจริงจังกระทรวงศึกษาธิการจึงพร้อมผลักดันให้เกิดกลไกสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีศักยภาพก้าวสู่การแข่งขันระดับอาชีพควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและการสร้างสรรค์คอนเทนต์ทั้งนี้การแข่งขัน ROV ในโครงการมีโรงเรียนมัธยมเข้าร่วม33ทีมสะท้อนความสนใจของเยาวชนและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัลจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางรวม3วันระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางช่วงวันหยุดยาว
2: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันหยุดราชการต่อเนื่องจำนวน3วันได้แก่วันที่28กรกฎาคมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันพุธที่29กรกฎาคมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมเนื่องในวันเข้าพรรษาโดยจะเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 00:01 นถึงเวลา 24:00 นของทั้ง3วันสำหรับเส้นทางที่ได้รับยกเว้นค่าผ่านทางประกอบด้วยทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์จำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่านทั้งนี้การยกเว้นค่าผ่านทางดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมตามสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางช่วงวันหยุดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษประชาชนสามารถติดตามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้จากช่องทางประชาสัมพันธ์ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนพศรแก้วคำรายงาน
0: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแจ้งงดให้บริการชัตเตอร์บัสเส้นทางสนามหลวงวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี
3: ้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกแจ้งงดให้บริการรถรับส่งหรือชัตเทิลบัสเส้นทางสนามหลวงในระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569ตลอดทั้งวันเนื่องมาจากสำนักพระราชวังงดการเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพณพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในช่วงวันและเวลาดังกล่าวขสมกจึงจำเป็นต้องงดให้บริการรถชัตเทิลบัสในเส้นทางดังกล่าวเป็นการชั่วคราวทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ BMTA Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1348 Application Line Official at BMTA เว็บไซต์ www.bmta.co.th หรือแอปพลิเคชันขสมกพร้อมบวกริมประสบภาภาครายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับเช่นเคยออกอากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาโดยประมาณนะครับทั้ง FM 92.5 MHz AM ทั้ง2คลื่น819891รวมถึงหอกระจายข่าวทั่วประเทศกว่า 80,000 แห่งทั่วประเทศนี่เยอะมากนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้กำลังออนแอร์ออกอากาศสดอยู่ในขณะนี้วันนี้ครับวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569ขึ้น12ค่ำเดือน8ปีมะเมียอยู่กับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และพี่กบสุกัญญาสว่างสารติดสกุลครับสวัสดีครับพี่กบครับ
0: สวัสดีค่ะก็เป็นอีกรอบหนึ่งนะคะที่เรามาเจอกันก็นานมากแล้วครับนานมากเลยนะคะวันนี้เรามาอัปเดตข่าวนะคะจะบอกว่าข่าวเข้มข้นมากเลยพลาดไม่ได้แล้วก็ยังมีช่วงตีคล้องร้องข่าวด้วย
1: ครับผม
0: ก็จะเป็นน่าจะเป็นคุณพี
1: ครับใครเป็นแฟนของตีคล้องร้องข่าวก็มีอยู่2ท่านที่เป็นขาประจำ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับมาเล่าข่าวให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ฟังทางนี้แหละข
0: ่
1: าวยามเช้ากันก็มาติดตามกันวันนี้จะมีเรื่องอะไรที่สำคัญก็มาติดตามกันเดี๋ยว
0: ใช่ค่ะ
1: ช่วงแรกนี่เราไปคุยข่าวทั่วไปกันก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่นี่พี่กบโปรยให้แล้วเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับ
0: ใช่ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามีทีมงานด้วยค่ะคุณเฟิร์สค่ะ
1: คุ
0: ณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะควบคุมเสียงให้เราวันนี้แล้วก็ยังมีคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและทีม Facebook Live ค่ะไลฟ์สดให้เราได้เห็นหน้าค่าตานะคะผู้ที่ดำเนินรายการแล้วก็บรรยากาศในห้องส่งเป็นยังไงก็เข้ามาร่วมจัดรายการกับเราได้ในเช้านี
1: ้
0: กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อีกสักครู่นะคะเราจะขึ้นที่ช่องอีกช่องหนึ่งช่องบ้านดำส่วนตัวนะคะเข้าไปติดตามได้กบโอวบค่ะ
1: ชื่อน่ารักมากเลยนะครับเช
0: ื่
1: อว
0: ่
1: าม
0: ี
1: ก็เชื่อว่ามีแฟนของพี่กบเนี่ยคอยติดตามอยู่แล้วนะครับช่วงเช้าๆนะครับก็เสียงใสๆพี่กบนี่ก็มีมาตรฐานกันจัดสูงอยู่แล้วแหละนะครับก็มีคนติดตามค่อนข้างเยอะแล้วก็อวยกันไปอวยกันมานะฮะ
0: ถูกต้องค่ะไปดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะ
1: ครับผม
0: วันนี้สภาพอากาศโดยรวมแล้วเนี่ยยังต้องระมัดระวังเรื่องฝนฟ้าอยู่ค่ะคุณเฟิร์ส
1: ครับผมเอาไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประจำวันนี้เลย26กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา6นาฬิกานี่ผ่านมา10นาทีนะครับภาคเหนือเนี่ยมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งอันนี้พูดถึงเรื่องของฝนก่อนที่ผมนำเรียนให้กับคุณผู้ชมได้ทราบเนี่ยเดี๋ยวจะไปที่เรื่องของปอพอด้วยเอานี้เราไปฟังพยากรณ์อากาศกันก่อนส่วนภาคอีสานนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยฝนฟ้าคะนองก็ร้อยละ70ของพื้นที่เหมือนกันแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะครับอันนี้2ภาคแล้วนะที่ฝนตกหนักภาคกลางก็ใช่ย่อยครับ 60% ของพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกนี่มีก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน 70% ของพื้นที่ฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งด้วยรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้พี่น้องชาวกทมก็ให้ติดตามกันให้ดีวันอาทิตย์อาจจะไม่ค่อยออกจากบ้านกันเท่าไหร
0: ่
1: นะครับก็ฝนนี่ไปเลยครับ 60% ของพื้นที่แล้วก็มีฝนฟ้าคะนองด้วยส่วนภาคใต้ไปที่ฝั่งอันดามันวันนี้ก็ 70% ของพื้นที่นะครับชาวเรือก็ระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งในการเดินเรือนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยน้อยกว่าเพื่อนวันนี้นะ40% ของพื้นที่นะครับส่วนใหญ่ก็จะ70 60แล้วก็40นะฮะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านฟังที่ฟังรายการอยู่ก็จะออกไปไหนก็ให้ระมัดระวังนิดหนึ่งเตรียมร่มหรือว่าขับรถขับราก็ระมัดระวังด้วยถนนมันอาจจะลื่นได้ด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะวันนี้นะคะใครเข้ามาทางเพจข่าวยามเช้าก็ร่วมจัดรายการนะคะสักครู่เนี่ยเมื่อสักครู่นะคะน้องเฟิร์สก็บอกแล้วว่าสภาพอากาศวันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเดินทางไปไหนแม่ไหนก็ระมัดระวังด้วยค่ะส่วนใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะคุณพิสุทธ
1: ิ์ค
0: นโชคใช่เข้ามาเยอะแล้วนะคะแล้วก็วัดเผาเครื่องอันนี้เปิดหอกระจายข่าวหมู่บ้านด้วยนะ
1: ขอบคุณอย่างสูงเลยคร
0: ับ ใช่ค่ะขอบคุณคุณเพ็ญพิชานะคะแล้วก็คุณพิสุทธิ์คุณรจนาน้องชาตรีค่ะเข้ามาแล้วนะคะคุณคำล่าคุณวรรณชัยคุณอเนกหลายๆท่านเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไล่เรียงกันไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะมาดูในเรื่องของดินฟ้าอากาศแบบนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องน้ำท่ากันหน่อยค่ะเพราะว่าปผ.ก็แจ้งมานะคะบอกว่า61จังหวัดของไทยเนี่ยต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมขังดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงค่ะโดยเฉพาะในวันช่วงวันนี้ล่ะค่ะไปจนถึง30กรกฎาคมนี้ซึ่งทางด้านของปผ.เองก็บอกว่าจากการไปติดตามสภาพอากาศนะคะแล้วก็การพิจารณาปัจจัยเสี่ยงในระยะนี้เนี่ยปรากฏว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะถึง30กรกฎาคมนี้ไทยเราเนี่ยจะมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ซึ่งจะมีพื้นที่ที่คาดว่าอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมขังได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของแรงๆหน่อยก็จะเป็นดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงค่ะ61จังหวัดด้วยกันค่ะในพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ทางด้านของปผ.ก็ได้มีการประสานไปยังจังหวัดที่มีความ ความเสี่ยงรวมไปถึงปภ.ในพื้นที่จังหวัดด้วยนะคะก็จัดเตรียมแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนสถานการณ์น้ำในพื้นที่เนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็จัดทีมปฏิบัติการพร้อมกับเครื่องจักรอุปกรณ์นะคะสาธารณภัยที่จะเข้าไปประจำที่พื้นที่เสี่ยงในการที่จะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำตกถ้ำนะคะถ้ำลอดซึ่งถ้าหากว่ามีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการประกาศแจ้งเตือนค่ะแล้วก็ปิดกั้นไม่ให้บุคคลหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ได้ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงค่ะก็จะมีการออกประกาศเตือนแล้วก็ติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเนี่ยลงไปเล่นน้ำโดยเด็ดขาดค่ะแล้วก็แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือผู้ประกอบการเรือโดยเฉพาะเรือโดยสารนะคะก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากว่าสถานการณ์นั้นมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นมาเนี่ยห้ามเดินเรือเด็ดขาดค่ะก็ต้องฟังประกาศจากทางการด้วยนะคะพร้อมนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเพื่อที่จะอัปเดตแล้วก็ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์การเตรียมความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีด้วยค่ะ
1: โอ้โหอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับพี่น้องที่ฟังรายการเราอยู่ในขณะนี้สามารถแชร์เรื่องราวเหล่านี้ให้กับคนที่เรารักได้หรือรู้จักเพื่อนฝูงหรืออยู่ในพื้นที่ที่อันตรายหรือเสี่ยงภัยก็สามารถส่งข้อมูลชุดนี้ให้กับคนเหล่านั้นได้ด้วยนะครับเพราะว่าพอมันเกิดเหตุมันเร็วนะเดี๋ยวนี้นะแต่ว่าเราก็เร็วกว่าเพราะเรามีการแจ้งเตือนกันก่อนรู้ก่อนนะครับแล้วก็มาพูดคุยในรายการมาเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังกันไปที่เรื่องของผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้พี่น้องชาวภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีนั้นก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรมีทีมคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยลงพื้นที่โดยเฉพาะท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุนฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อศึกษาดูงานแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการหอกระจายข่าวและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นนะครับภายใต้โครงการขับเคลื่อนโครงการงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับการลงพื้นที่ครั้งนี้นะเป็นการเขาเรียกว่าไปดูงานนะครับในพื้นที่จริงๆซึ่งก็มีด็อกเตอร์นันทวรรณเรืองอารามรองนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียนพร้อมด้วยผู้บริหารของเทศบาลข้าราชการพนักงานให้การต้อนรับและก็นำไปลงพื้นที่ด้วยนะครับซึ่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนก็ได้บรรยายสรุปการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับซึ่งก็ครอบคลุมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐผ่านเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์รวมถึงนี่เลยที่สำคัญก็คือหอกระจายข่าวและก็สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆรวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่การสื่อสารในภาวะปกติและก็ภาวะฉุกเฉินด้วยตลอดจนการสร้างการรับรู้ความเชื่อมั่นต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์และก็ผู้ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แนวคิดรวมถึงแนวทางการพัฒนาระบบการสื่อสารของภาครัฐให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่อีกด้วยโดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วถูกต้องและก็ทั่วถึงอีกด้วยซึ่งนี่ก็คือธีมหลักนะครับของกรมประชาสัมพันธ์หลายๆสื่อที่คุณผู้ชมคุณฟังได้ติดตามเนี่ยเราเป็นสื่อที่ให้ข้อมูลตรงไปตรงมาและก็ถูกต้องบนพื้นฐานของความถูกต้องดังนั้นเชื่อถือได้เลยนะครับ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะกรมประชาสัมพันธ์เองยังมีอีกบทบาทหลายๆบทบาทนะคะบนเวทีของการทำงานนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการสนับสนุนหรือว่าการฟื้นฟูเรื่องของสารานุกรมไทยด้วยค่ะกรมประชาสัมพันธ์เองก็ได้ไปจับมือกับมูลนิธิสารานุกรมไทยนะคะมีการประกาศผลรางวัลสารานุกรมเจนเซตค่ะดึงพลังคนรุ่นใหม่นะคะพลิกตำราเรียกได้ว่าสู่คลิปสั้นติ๊กตอกนะคะเป็นการสร้างเครือข่ายสื่อสารความรู้สารานุกรมไทยด้วยนะคะซึ่งรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะให้ทางตีคล้องร้องข่าวเนี่ยเขาจะมาสรุปอีกทีนะคะขยายประเด็นอีกทีส่วนในวันนี้นะคะก็ต้องไปขอแสดงความยินดีนะคะกับชาวนครศรีธรรมราชทางบ้านคุณเลยนะ
1: ใกล้ๆใกล้ๆกันเลย
0: ใกล้ๆกันเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศค่ะเพราะว่าทางด้านของสำนักงานใช่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นะคะก็ออกมาเชิญชวนเหมือนกันเนื่องจากว่าในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงของเทศกาลวันสำคัญที่จะมาถึงก็คือ 28-30 กรกฎาคมนี้นะคะทางด้านของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยก็ออกมาเชิญชวนค่ะอยากจะให้ทุกคนนั้นไปร่วมโครงการปฏิบัติธรรมวิถีธรรมวิถีพุทธแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาประกาศรับสมัครมาแล้วแต่ว่าเราจะร่วมกันนะคะน้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพัฒนาจิตใจแล้วก็สร้างสติแล้วก็เติมเต็มความสงบในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาค่ะก็อยู่ในช่วงวันที่28-30กรกฎาคมนี้ค่ะที่อาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชาลัยพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะส่วนรายละเอียดเดี๋ยวจะให้ทางตีของร้องข่าวเนี่ยขยายความอีกทีนะคะพอพูดถึงสิ่งสำคัญในวันนี้นะคะขาดไม่ได้เลยที่เราเกริ่นไว้ก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งตอนนี้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่แล้วแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยค่ะวันนี้ดีใจมากๆเลยนะคะซึ่งถือว่
1: า
0: คนไทยเนี่ยก็คือศาสนาของเราคือศาสนาพุทธแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่มีคนแค่นับถือศาสนาพุทธเท่านั้นประเทศไทยเป็นอิสระในเรื่องของการนับถือศาสนาแต่ว่าให้อยู่ด้วยกันเป็นแบบพี่น้องไม่ว่าจะเป็นอิสลามไม่ว่าจะเป็นมุสลิมไม่ว่าจะเป็นคริสต์นะคะหรือว่าศาสนาอื่นๆก็ตามซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะในเวลา 15:03 ตามเวลาประเทศไทยนะคะก็มีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ซึ่งจัดที่นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีค่ะก็มีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นของประเทศไทยนี่แหละค่ะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่ประกาศผลนะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็คือคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนางสาวซาบีดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็เข้าร่วมประชุมด้วยก็ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงใจในนามของรัฐบาลไทยซึ่งตลอดระยะเวลากว่า10ปีค่ะไทยเองเนี่ยทุ่มเทงานอย่างหนักค่ะในการที่จะผลักดันให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยในฐานะที่เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาในระดับภูมิภาคในช่วงศตวรรษที่8นะคะแล้วก็เป็นแหล่งมรดกโลกที่มีความสำคัญในส่วนของการสร้างรายได้ชุมชนกระตุ้นการท่องเที่ยวในฐานะที่เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ลำดับที่9ของไทยด้วยค่ะแล้วก็เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยด้วยนะคะเด
1: ี๋
0: ยวให้คุณเฟิร์สเล่าต่อค่ะ
1: ครับผมอ้าวมาที่รายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับพระมหาธาตุที่พี่กบเล่าให้ฟังนี่นะครับมีความสำคัญนะครับต่อจิตใจของชาวพุทธอย่างยิ่งโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนชาวภาคใต้ด้วยนะครับเป็นภาพสะท้อนของอารยธรรมที่หลอมรวมศรัทธาและก็วัฒนธรรมเอเชียไว้ที่เดียวกันซึ่งยูเนสโกเนี่ยเขายกย่องทั้งอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ฮินดูพุทธมหายานและก็พุทธเถรวาทที่เชื่อมโยงกับลัทธนาวาชวาลังกาและก็มอญด้วยนะครับรวมถึงเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณที่ยังมีชีวิตผ่านประเพณีศิลปะและก็วรรณกรรมฉันไม่ว่าจะเป็นมโนราตำนานท้องถิ่นนี่ไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์โบราณสถานนะครับแต่ก็เป็นการรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมที่คงยังหายใจอยู่นะครับแล้วก็มีคุณค่าต่อคนรุ่นหลังอีกด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราคนไทยทุกคนไม่ว่าจะภาคเหนืออีสานกลางใต้มีความภูมิใจในเรื่องนี้ด้วยนะครับขณะที่ภายในวัดมหาธาตุวรวิหารมหาวิหารเมื่อวานนี้ขออภัยนะครับได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองสมโภชมรดกโลกบริเวณลานโพนะครับในช่วงที่มีการประกาศผลซึ่งพระสงฆ์ได้สวดชยันโตเจ้าอาวาสวัดเนี่ยก็คือพร้อมด้วยนายไกรสอนวิสิตวงศ์ที่ปรึกษานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีก็ลั่นคล้องชัยมีวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมาร์ชของนครศรีธรรมราชเพื่อเฉลิมฉลองด้วยพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวก็ต่างรวมกันกล่าวสาธุปรบมือแสดงความยินดีด้วยความภาคภูมิใจนะครับมีการแสดงรำมโนราพร้อมการแสดงขบวนกลองยาวซึ่งเมื่อวานนี้บริเวณที่ผมกล่าวถึงลานโพเนี่ยโอ้โหคึกคักมากทั้งสื่อโซเชียลก็ไปทำข่าวด้วยนะครับก็เป็นเรื่องใหญ่แหละนะก็เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นเรื่องของศรัทธาที่เกิดขึ้นนะครับที่ทำให้เราเนี่ยมีมรดกโลกเพิ่มขึ้นด้วย
0: ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจ
1: ครับ
0: อีกลำดับหนึ่งนะคะ
1: ลำดับที่9แล้ว
0: ลำดับที่9อุ้ยเลขมงคลด้วยนะ
1: เลขมงคลด้วย
0: เลข9
1: เอาอีกแล้วชวนกันไป
0: เล
1: ขอีกแล้วนะครับ
0: พูดถึงเรื่องของการไปเที่ยววัดนะคะจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยมีการท่องเที่ยวแบบหลากหลายเลยนะคุณเพิร์ดไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวแบบเชิงวิถีพื้นถิ่นหรือว่าจะเป็นท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมอันนี้ถือว่าเป็นศิลปวัฒนธรร
1: ม
0: อีกหนึ่งท่องเที่ยวนะคะที่หลายคนมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยก็คือความสวยงามของไทยแล้วก็เสน่ห์ของเมืองไทยที่มีทั้งอาหารการกินก็ดีนะราคาถูกราคาประหยัดผลไม้ก็เยอะนะคะราคาก็ดี
1: ที่สำคัญนี่เราคือสยามเมืองยิ้มนะครับ
0: ถูกต้องค่ะสังเกตไหมว่าไปที่ไหนคนไทย
1: มีมิตรภาพ
0: พูดได้ไม่ได้ภาษาไหนฉันยิ้มไปก่อน
1: มี
0: ชายไปก่อนครึ่งแล้วพอพูดถึงเรื่องนักท่องเที่ยวค่ะมีกระแสดราม่าบนโลกโซเชียลอยู่แล้ว
1: ก็ช่วงค่ำของประมาณเย็นวันศุกร
0: ์
1: นะครับก็เริ่มมีการโพสต์ในโซเชียลมีเดียเอาพี่กบเป็นยังไงมั่ง
0: ค่ะเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีในคลิปบนรถไฟฟ้าใครที่ได้ชมคลิปนี้เนี่ยก็จะเห็นภาพอยู่แล้วนะคะว่าหลายคนคนไทยเนี่ยพอเห็นปุ๊บเห็นข่าวคลิปตอนแรกนะก็ไม่โอเคเลยนะคือพฤติกรรมเนี่ยมันอาจจะแบบคือเวลาเราไปประเทศไหนนะทุกประเทศเนี่ยมีธรรมเนียมเหมือนกันแหละท
1: ุ
0: กประเทศเนี่ยไม่ได้เหมาอันนี้แค่เฉพาะกลุ่มบางคนนะคะ
1: ก็มีวัฒนธรรมประจำประเทศนั้นๆนะครับของเรานี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันซ
0: ึ่
1: งมันเป็นสากลนะเอาทีนี้พี่กบพอพี่กบพูดถึงตรงเมื่อสักครู่เนี่ยคลิปที่พูดถึงตอนแรกเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามนะครับก็ดูแล้วก็คิดว่าก็เหมือนในรถไฟฟ้าทั่วไปแต่รู้สึกว่าเสียงที่ได้ยินไม่ใช่เสียงภาษาไทยที่พูดคุยกันก็ปรากฏว่ามีน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขาก็ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต่างประเทศนะครับซึ่งทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะมันต้องมีเรื่องอะไรบางอย่างเป็นยังไงพี่กบ
0: ค่ะคือเมื่อวานนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวอิตาลีในคลิปบนรถไฟฟ้านะคะเขาจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเขาอันนี้เป็นเรื่องที่พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยดิฉันก็ไม่ได้ตามข่
1: า
0: วแต่ว่าตามมาตามตรงคลิปที
1: ่
0: เขาไปขอโทษแล้วเขาขอโทษแล้วก็คือยกมือไหว้ขอโทษคนไทยน้อมรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะซึ่งสถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทยเนี่ยเขามีการออกแถลงการพร้อมกับคลิปวิดีโอที่ตัวแทนกลุ่มชาวต่างชาติก็คือชาวอิตาลีนี่แหละที่เป็นกลุ่มเยาวชนคือเขามาโครงการทัศนศึกษา
1: เขามาโครงการทัศนศึกษามาเรียนรู้วัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หนึ่งในนั้นก็คือของประเทศไทยเราซึ่งมีชื่ออยู่แล้วเรื่องวัฒนธรรมอันดีงามนะครับเขาก็มุ่งมาที่ประเทศไทยเลยนะครับถ้าสังเกตที่พี่กบพูดให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยน้องๆส่วนใหญ่ยังเป็นเยาวชนนะครับ
0: ย
1: ัง
0: เป
1: ็นเยาวชนนะครับแต่ก็ด้วยความที่อาจจะตื่นเต้นคึกขนองแล้วก็ไม่เคยเห็นบ้านเมืองเราก็อาจจะพูดจาส่งเสียงดังกันสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเสียงดังเนี่ยบังเอิญว่ามันเกินลิมิตนะครับเกินข้อจำกัดที่ควรจะอยู่การร่วมกันในพื้นที่สาธารณะนะครับก็จึงมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขาก็เลยพูดภาษาอังกฤษขึ้นมานะครับก็เหมือนกับว่าคอยผลักเตือนนิดหนึ่งว่าอ๋อตอนนี้น้องๆคะตอนนี้รถเนี่ยอยู่ในพื้นที่พูดกันเบาๆสักนิดหนึ่งได้ไหมคะอะไรจะเกรงว่าจะไปรบกวนคนอื่นแต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือการที่น้องๆเยาวชนจากอิตาลีเหล่านี้เนี่ยนะครับเขาก็สวนกลับด้วยคำพูดที่ค่อนข้างจะเป็นคำพูดที่หยาบคายนะครับเป็นคำพูดที่หยาบคายแล้วก็เป็นคำพูดที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร
0: ่กับ
1: การที่เราพูดคุยกันดีๆนะครับอันนี้จึงเป็นดราม่าก็คือเริ่มเป็นบทละครน้ำเน่าหรือละครที่แบบว่าเป็นหนังชีวิตละทีนี้มันก็เรื่องยาวขึ้นพอยาวขึ้นก็เริ่มมีการโต้ตอบในคำพูดกันนะครับก็เป็นคำพูดโต้ตอบกันไปโต้ตอบกันมาเป็นภาษาอังกฤษนี่แหละแต่ก็ค่อนข้างจะหยาบคายขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งคลิปนี้ก็หยุดลงนะครับหลังจากที่นักท่องเที่ยวเยาวชนกลุ่มนี้ลงจากรถไปนะครับแต่ไฮไลท์สำคัญก็คือตอนที่อยู่ในรถไฟฟ้า BTS เนี่ยนะครับก็คือแทนที่คนไทยที่อยู่ด้วยกันจะช่วยน้องคนนี้สักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าน้องคนนี้เขาก็กล้าหาญพอที่จะปกป้องสิทธิของคนไทย
0: ชื่นชมนะครับ
1: ซึ่งเหตุการณ์ก็ลงเอยด้วยความเรียบร้อยนะไม่ได้มีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นจึงเป็นที่มาที่พี่กบเล่าให้ฟังว่าสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยนะครับต้องทำหนังสือนะครับขอโทษวัฒนธรรมไทยคนไทยด้วยว่าเกิดเหตุคนของเขาเนี่ยมาทำอะไรที่มันไม่เหมาะสมเหมาะควรในพื้นที่ประเทศไทยซึ่งคนไทยเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่แบบจะไปโกรธอะไรง่ายๆนะครับ
0: เรา
1: เป็นคนมีน้ำใจให้อภัยกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาสำนึกผิดเขาคิดว่าเขาทำไม่ถูกต้
0: อง
1: ก็เป็นที่มาที่พี่กบเล่าให้ฟังว่าก็มาขอโทษลงคลิปไหว้ก็สวยด้วยนะครับแล้วก็มีตัวแทนหนึ่งในเยาวชนที่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับก็มาขอโทษรวมถึงครูบาอาจารย์ของเขาในคนที่ควบคุมมาในมาขอโทษในคลิปเหมือนที่เราเห็นกันซ
0: ึ่
1: งทุกอย่างก็ลงเอยด้วยดีนะแต
0: ่
1: ว่าขอให้อย่าให้เกิดอย่างนี้บ่อยๆ นะครับเพราะเราไม่ได้เป็นคนเป็นคนคนไทยเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่จะไปก้าวร้าวใครนะครับฝากเตือนกันได้แล้วก็คุยกันได้ดีนะพี่กบเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผม
0: ซึ่งในแถลงการเนี่ย
1: เป็นยังไงบ้าง
0: เขาระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยเนี่ยก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนที่คุณเฟิร์สเล่านะคะก็ขอประณามอย่างถึงที่สุดเหมือนกันต่อพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มหนึ่งค่ะที่เดินทางมายังประเทศไทยในโครงการทัศนศึกษาของโรงเรียนเพราะฉะนั้นในคลิปวิดีโอที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยก็จะเห็นชัดเจนเลยสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยก็ขออภัยอย่างสุดซึ้งค่ะต่อประชาชนชาวไทยแล้วก็ทุกท่านที่ได้รับความไม่สบายใจหรือมีความกังวลใจต่อเหตุการณ์นี้ชาวอิตาลีเนี่ยตระหนักแล้วก็ชื่นชมเป็นอย่างยิ่งต่อคุณค่าที่สังคมไทยนั้นยึดถือในเรื่องของการเคารพผู้อื่นและก็ความสุภาพหรือแม้แต่การอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวซึ่งนี้ถือว่าเป็นคุณค่าที่สาธารณรัฐอิตาลีเนี่ยให้ความสำคัญและก็ยึดมั่นเช่นเดียวกันค่ะพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้สะท้อนถึงประชาชนชาวอิตาลีโดยรวมนะคะไม่ใช่เป็นภาพรวมทั้งหมดแล้วก็ไม่อาจถือว่าเป็นตัวแทนค่านิยมด้านความเคารพซึ่งกันและกันด้วยมิตรภาพความสุภาพอ่อนน้อมอันนี้เป็นรากฐานของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างราชอาณาจักรไทยแล้วก็อิตาลีด้วยค่ะในขณะที่คลิปวิดีโอก็มีบุคคลปรากฏอยู่ในเหตุการณ์ก็คือ4คนที
1: ่
0: เป็นเยาวชนที่คุณเฟิร์สได้เล่าให้ฟัง
1: หนึ่งคน
0: ใช่ค่ะก็ยกมือไหว้ค่ะขอโทษไหว้สวยด้วยเหมือนคุณบอกใช่ไหมยกโทษยกมือไหว้ขอโทษนะคะแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถซื้อความเคารพนับถือได
1: ้
0: ขอโทษที่ล่วงเกินวัฒนธรรมไทยแล้วก็คนไทยทุกคนทั้งประเทศด้วยคร
1: ับก็สุดท้ายก็เรื่องก็จบด้วยดีนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวไทยก็ติดตามข่าวนี้กันอย่างแพร่หลายนะครับโดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าอย่าให้ทัวร์ไทยต้องไปลงที่ไหนนะครับเพราะว่าเราก็ไม่เป็นรองใครในโลกนี้ถ้าเรื่องทั
0: วร
1: ์ในโซเชียลมีเดียนี่นะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นอีกกระแสหนึ่งที่เป็นความร่วมไม้ร่วมมือกันของคนไทยนะครับที่เป็นเรื่องเอ้าก็ถือว่าเป็นเรื่องสามัคคีกันแหละนะครับก็ร่วมกันให้เรื่องราวมันจบลงได้ด้วยดีส่วนคดีความต่อไปจากผู้ที่ถูกกล่าวหาหมายถึงโดนกล่าวหาคำไม่สุภาพเขาจะไปแจ้งความร้องทุกข์หรือยังไงนั้นก็เป็นเรื่องของกฎหมายต่อไปนะครับก็ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่ที่กรรมนะครับการกระทำของแต่ละบุคคลเรื่องนี้ก็ถือว่าจบสวยนะครับจบไปเรียบร้อยแล้วเอาตอนนี้6:30 นเป็นไงต่อครับพี่กบครับ
0: ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะส่งคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนั้นไปติดตามตีคล้องร้องข่าวค่ะ
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26 กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
9: ตีโค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายกรัฐมนตรีสั่งเอาทุกคนเป็นตัวตั้งกระทรวงการคลังเตรียมนำการทบทวนเงื่อนไขโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าประชุมครม.วันจันทร์นี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามและรับฟังข้อวิจารณ์ของสังคมเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครับโดยครับท่านนายกนั้นได้กำชับกระทรวงการคลังเร่งรัดดำเนินโครงการหลังมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิ์กว่า9,300,000คนโดยครับให้กระทรวงการคลังนั้นนำข้อกังวลของพี่น้องประชาชนข้อวิจารณ์ของสังคมรวมทั้งความเดือดร้อนนะครับของพี่น้องประชาชนมาเป็นโจทย์หลักเลยครับเพื่อจะปรับปรุงทบทวนเงื่อนไขโครงการให้สอดคล้องกับความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันครับและให้นำหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าในวันจันทร์ที่จะถึงนี่แหละครับสำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการนั้นคือผู้ที่มีสิทธิ์ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขโครงการกลุ่มตกหล่นและกลุ่มเปราะบางตามที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำรวจและขึ้นบัญชีไว้ทั้งนี้ครับกระทรวงการคลังขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีบัตรถึง30กันยายนครับจากเดิมครับสิ้นเดือนนี้31กรกฎาคมขยายไปนะครับถึงสิ้นเดือนกันยาครับ30กันยายนขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์ครับเป็นเดือนหน้าครับวันที่31สิงหาคมจากเดิมครับที่จะสิ้นสุดในวันที่31กรกฎาคมนี้โดยผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกกลุ่มเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันเลยครับวันที่1ตุลาคม2569ครับไปดูกันต่อที่เรื่องของพรก.กู้เงิน400,000,000,000ครับเอกนิติย้ำพรก.กู้เงิน400,000,000,000เพื่อบรรเทาผลกระทบวิกฤตพลังงานและป้องกันเศรษฐกิจไทยเผชิญภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้ครับทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อศักยภาพเศรษฐกิจไทยและมาตรการของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยครับท่านรองนายกนั้นระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยเรากำลังเผชิญกับความเสี่ยงจากวิกฤตราคาพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนครับจากการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเกือบ10%ของ GDP และหากไม่มีมาตรการที่รองรับแล้วก็อาจจะนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อสูงควบคู่กับเศรษฐกิจชะลอตัวครับเนื่องจากครัวเรือนนั้นมีรายได้เติบโตไม่ทันค่าครองชีพขณะที่ภาคธุรกิจครับต้องเผชิญกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแต่ว่ายอดขายนั้นกลับจะชะลอลงครับด้วยเหตุนี้ครับรัฐบาลนั้นจึงได้ดำเนินมาตรการภายใต้พระราชกำหนดหรือว่าพรก.กู้เงิน400,000,000,000บาทเพื่อรับมือผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าว โดยสำหรับในระยะสั้นครับพี่น้องประชาชนมุ่งบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยขณะที่ในระยะยาวครับจะเป็นการเดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ทั้งนี้ครับเพื่อจะลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศเนื่องจากหากไม่เร่งดำเนินมาตรการนะครับประเทศไทยเราอาจจะเผชิญกับภาวะที่เรียกว่าวิกฤตซ้อนวิกฤตครับซึ่งการดำเนินมาตรการดังกล่าวทั้งหมดครับก็มีเป้าหมายเพื่อจะลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานเสริมกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรวมไปถึงการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อจะลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวนั่นเองครับไปดูกันต่อที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับเอกนิติแจงปัญหาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์แต่อยู่ที่ข้อมูลไม่อัปเดตต้องการช่วยคนให้ตรงเป้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสได้กล่าวถึงปัญหาเรื่องของหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เกิดขึ้นครับแม้จะมีการเตรียมฐานข้อมูลต่างๆไว้สำหรับโครงการนี้มาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้พี่น้องประชาชนครับเห็นความชัดเจนมากขึ้นซึ่งท่านรองนายกครับมองว่าเรื่องความตั้งใจต้องการช่วยคนที่เดือดร้อนนั้นเป็นสิ่งสำคัญวันนี้ครับประเทศไทยมีสวัสดิการอยู่เยอะกว่า72ประเภทแต่ก็มีคนที่ไม่มีอะไรอยู่ดังนั้นครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นออกแบบมาเพื่อดูแลคนที่ไม่มีอะไรเลยและไม่ได้มีการทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาเป็นเวลานานสิ่งที่ทำครับคือความพยายามเอาคนเข้าสู่ระบบเข้ามาใหม่ประมาณ2ล้าน3แสนคนทั้งนี้ครับบัตรสวัสดิการนั้นมีหลายประเภทปัญหาไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์แต่ปัญหาอยู่ที่ข้อมูลครับหน่วยงานต่างๆอาจจะมีข้อมูลที่ยังไม่ได้อัปเดตเมื่อได้ข้อมูลเชื่อว่าจะสามารถช่วยคนได้อีกเยอะครับโดยเฉพาะชาวบ้านที่ถูกหลอกเอาข้อมูลไปใช้เช่นกลุ่มที่ถูกหลอกเอาชื่อไปจดเป็นกรรมการบริษัทกว่าหลายแสนรายเลยนะครับจึงได้ประชุมร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจและจัดการให้เต็มที่กับบริษัทที่เอาคนมาหลอกและต้องคืนสิทธิ์นะครับข้อมูลวันนี้ครับสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนนั่นก็คือเราเห็นข้อมูลของคนถือบัตรสวัสดิการจากการลงทะเบียน18ล้านคนอายุ20ถึง60ปีคือวัยแรงงานเกิน 50% สิ่งที่ต้องทำต่อไปครับคือการเอาข้อมูลตรงนี้ไปช่วยคนที่อยู่ในวัยทำงานที่ไม่มีสินทรัพย์ไม่มีรายได้ไปช่วยพัฒนาทักษะแรงงานให้เขามีรายได้ครับนี่คือประโยชน์ของการทำระบบสวัสดิการที่ตรงเป้ามากขึ้นเชื่อว่าถ้าหากเราผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ครับจะเป็นการวางระบบที่ตรงจุดได้ดียิ่งขึ้นและจะเป็นครั้งแรกครับที่เรานั้นได้ข้อมูลและช่วยได้ตรงเป้านั่นเองล่ะครับจากเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปดูกันที่เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติกันบ้างครับรัฐมนตรีสุชาติสั่งเร่งหามือทิ้งขยะมลพิษในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรีย้ำพบผู้กระทำผิดดำเนินการทางกฎหมายถึงที่สุดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นมีการสั่งการให้กรมป่าไม้ครับเร่งดำเนินการเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่มีการนำขยะมลพิษมาทิ้งในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติครับป่าห้วยไคร้ตำบลวังตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับและจากที่ได้รับรายงานพบว่ากลุ่มทุนนั้นนำขยะพิษมาทิ้งกระจายตัวไปทั่วจังหวัดปราจีนบุรีเลยครับซึ่งในขณะนี้มีการตรวจพบแล้ว3จุดใหญ่ๆด้วยกันครับจุดที่1ครับที่ตำบลหาดนางแก้วอำเภอกบินบุรีมีขยะเป็นสายไฟบดอัดมาดำทิ้งในบ่อลูกรังเก่าพื้นที่สาธารณะกว้างกว่า3ไร่ครับลึกถึง6เมตรครับพี่น้องประชาชนแล้วเอารถไถมาดันดินกลบปิดปากบ่อทำให้น้ำในบ่อเน่าเสียจุดที่2ครับที่ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีมีผงเคมีสีดำที่คายความร้อนตลอดเวลามาเทปรับพื้นที่ เอาเปลือกสายไฟมาบดอัดทำเป็นถนนนอกจากนี้ยังมีการปล่อยน้ำเสียปนคราบน้ำมันเครื่องใช้แล้วลงสระน้ำการเกษตรจนน้ำนั้นกลายเป็นสีเทาเข้มส่งกลิ่นฉุนรุนแรงครับและจุดที่3ครับที่ตำบลวังตะเคียนอำเภอกบิลบุรีมีการลักลอบขนสายไฟ 200-300 กิโลกรัมเข้ามาจุดไฟเผาวินาศควันขโมงเลยครับกลางป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชป่าสงวนแห่งชาติห้วยไคร้จึงได้มีการสั่งการให้กรมป่าไม้ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีเร่งเข้าไปตรวจสอบครับและถ้าพบผู้กระทำความผิดที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษนี้แล้วล่ะก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดและไม่มีการละเว้นอย่างเด็ดขาดครับไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับที่จังหวัดศรีสะเกษกันบ้างรัฐบาลชี้แจงเจ้าของปั๊มกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียนที่รัฐสภาเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมายืนยันเร่งดูแลทุกด้านด้วยความห่วงใยจ่ายเงินช่วยเหลือทุกช่องทางตามหลักเกณฑ์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าจากเหตุจรวด BM21 ตกใส่สถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อ 7-11จากการกระทำของกัมพูชาครับเมื่อวันที่24กรกฎาคมปีที่แล้วปี2568ส่งผลให้สถานีบริการน้ำมันปตท.และร้านสะดวกซื้อ 7-11 ภายในสถานีบริการน้ำมันครับได้รับความเสียหายรวมไปถึงมีพี่น้องประชาชนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บด้วยโดยนายกรัฐมนตรีครับได้ติดตามการช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องและกำชับให้ทุกหน่วยงานนั้นเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วครอบคลุมและเป็นธรรมภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและจากรายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปผลการช่วยเหลือดังนี้ครับพี่น้องประชาชนครับ 1. สถานีบริการน้ำมันได้รับความเสียหายมูลค่าประมาณ 3,500,000 บาทได้รับเงินชดเชยจากบริษัททิพยประกันภัยจำกัดจำนวน1ล้านบาทและได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทปตท.จำนวน2,500,000บาทปัจจุบันครับสามารถจะกลับมาเปิดให้บริการได้แล้วตั้งแต่วันที่5กันยายน2568 2ครับร้านสะดวกซื้อ 7-11 ได้รับความเสียหายมูลค่าประมาณ14ล้านบาทโดยได้รับความช่วยเหลือจากบริษัท CPO จำกัดจำนวน9ล้านบาทและกลับมาเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนปี2568 3ครับผู้เสียชีวิตจำนวน7รายได้รับการช่วยเหลือครบถ้วนแล้วครับรวมเป็นเงินประมาณ58ล้านบาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน12รายได้รับการช่วยเหลือครบทุกคนครับรวมเป็นเงินประมาณ4ล้าน6แสนบาทโดยได้รับเงินช่วยเหลือตั้งแต่รายละ 100,000 บาทถึง 800,000 บาทครับตามระดับของความรุนแรงและอาการบาดเจ็บรวมไปถึงสิทธิตามหลักเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงานครับซึ่งเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บมาจากหลายแหล่งงบประมาณครับรวมไปถึงงบกลางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5สิงหาคม2568ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือในส่วนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีจากการตรวจสอบกรณีความเสียหายของสถานีบริการน้ำมันพบว่าคำขอในส่วนดังกล่าวนั้นยังไม่เข้าเกณฑ์การจ่ายเงินจากกองทุนครับเนื่องจากเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจและได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยรวมถึงได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทต้นสังกัดแล้วนั่นเองครับมาดูกันที่ข่าวต่อไปครับเรื่องของรถกันบ้างข่าวดีคนใช้รถรัฐมนตรีสุภมาศเปิดตัวอีบุ๊ครถยนต์ครอบคลุมรถ EV มือ2ปิดช่องโหว่ชำรุดลอยแพราคาดิ่งพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับได้เปิดเผยนะครับว่าเดินหน้ามาตรการเชิงรุกขั้นเด็ดขาดเพื่อแก้ปัญหาให้ผู้บริโภค ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้รถยนต์โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยได้ให้สคบครับรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้รถและจัดทำเป็นคู่มือหรือที่เรียกว่า e-book ครับฉลากรถยนต์และรถ EV ครบวงจรทั้งป้ายแดงและรถมือสองครับเพื่อเป็นแนวทางให้คนซื้อรถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสสิ้นข้อสงสัยครับและป้องกันพี่น้องประชาชนผู้บริโภคในการถูกเอารัดเอาเปรียบจากตลาดรถยนต์ยุคใหม่ครับจากข้อมูลของสคบและสภาองค์กรของผู้บริโภคสะท้อนเสียงร้องเรียนของผู้ใช้รถ EV ทั่วประเทศพุ่งสูงกว่า 1,300 รายโดยปัญหาหลักที่สร้างความกังวลใจให้แก่ผู้บริโภคมากที่สุดครับ3ประเด็นได้กันได้แก่อะไรบ้างครับรถชำรุดบกพร่องถูกลอยแพหลังศูนย์บริการปิดตัวและราคาจำหน่ายที่ผันผวนลดลงอย่างรวดเร็วและการจัดทำอีบุ๊กครับฉลากรถยนต์และรถ EV นั้นจึงเป็นอาวุธสำคัญให้กับผู้บริโภคยุคใหม่ครับตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกก่อนจะควักกระเป๋าจ่ายโดยแบ่งหมวดหมู่ให้ใช้งานง่ายครับทรงพลังและครอบคลุมที่สุดดังต่อไปนี้ครับ 1. ศูนย์รวมฉลากรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ EV Hub 2. มาตรฐานฉลากรถยนต์และรถ EV ป้ายแดง 3. ทางรอดตลาดรถมือ2รถยนต์และรถ EV ใช้แล้วนอกจากจะมีอีบุ๊กเป็นคู่มือเช็คข้อมูลก่อนซื้อแล้วนะครับทางสคบยังกำชับข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ให้รถ EV และรถยนต์ทุกประเภทเป็นสินค้าควบคุมฉลากหากโชว์รูมหรือค่ายรถไหนไม่ติดฉลากไม่แสดงข้อมูลให้ชัดเจนหรือหมกเม็ดข้อมูลสำคัญมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับประชาชนครับสามารถจะศึกษาและดาวน์โหลดอีบุ๊กนี้ได้ข้อมูลการซื้อรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าได้จากเว็บไซต์สคบครับ www.ocpb.go.th หรือสอบถามได้ที่สายด่วนสคบ1166นั่นเองแหละครับมาดูกันที่ข่าวดีของเรากันบ้างครับของประเทศไทยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่แหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาเวลาประมาณบ่าย 3:03 นาทีตามเวลาในประเทศไทยนะครับที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีครับได้มีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยครับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายหลังการประกาศผลครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนางสาวสาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่เข้าร่วมประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงใจในนามของรัฐบาลไทยครับซึ่งตลอดระยะเวลากว่า10ปีไทยได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักในการผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาในระดับภูมิภาคในช่วงศตวรรษที่8อีกทั้งแหล่งมรดกโลกจะมีส่วนสำคัญในการสร้างรายได้สู่ชุมชนครับพี่น้องประชาชนกระตุ้นการท่องเที่ยวในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ลำดับที่9ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยด้วยครับขณะที่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนั้นได้มีการจัดงานฉลองสมโภชมรดกโลกบริเวณลานโพในช่วงที่มีการประกาศผลครับนอกจากนี้ครับพระสงฆ์ได้สวดชยันโตเจ้าอาวาสพร้อมนายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ที่ปรึกษานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีลั่นคล้องชัยวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมาสนครศรีธรรมราชเฉลิมฉลองประชาชนครับและนักท่องเที่ยวต่างก็รวมกันกล่าวว่าสาธุปรบมือแสดงความยินดีด้วยความภาคภูมิใจครับนอกจากนี้ครับของดีภาคใต้มีการแสดงรำโนราพร้อมการแสดงขบวนกลองยาวครับมาปิดท้ายวันนี้ครับกับเรื่องที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพครับขอเชิญคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 เพื่อสร้างประสบการณ์และความประทับใจไปด้วยกันพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งการประชุมนี้นั้นเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้เราชาวไทยครับมีโอกาสในการนำเสนอเสน่ห์แห่งอัตลักษณ์ไทยที่จะถูกนำมาใช้ประกอบในการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยครับพื้นผ้าและอาหารซึ่งสะท้อนภูมิปัญญาความคิดสร้างสรรค์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่สายตานานาชาติครับซึ่งผ้าทอและผ้าพื้นเมือง37ลายอัตลักษณ์รวมไปถึงผ้าบาติกพิมพ์ลายบุพภาบรมราชินีนาถผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดีครับจาก26ชุมชนครอบคลุม21จังหวัดทั่วประเทศไทยครับล้วนแล้วแต่เป็นงานฝีมือที่ชาวบ้านนั้นบรรจงถักทออย่างประณีตเพื่อร่วมเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ถ่ายทอดเรื่องราวอันเปี่ยมล้นไปด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยและภายในงานครับผู้เข้าร่วมประชุมนั้นยังจะได้สัมผัสรสชาติแห่งความเป็นไทยผ่านอาหารและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบ GI ครับที่รังสรรค์เป็นเมนูสุดพิเศษซึ่งไม่เพียงสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยของแผ่นดินไทยเท่านั้นครับแต่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้แทนจากทั่วโลกแบบไม่รู้ลืมด้วยล่ะครับสำหรับวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่ง

0: 6:55 นะคะเรามาอัปเดตเรื่องข่าวสารกันหน่อยค่ะความเข้มข้นนะคะของข่าวเนี่ยมาอยู่ตอนท้ายเหมือนกันนะคุณเฟิร์ส
1: คือพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าทุกข่าวที่เรานำเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ทราบเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่อยู่รอบตัวเราแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ปัจจุบันจริงๆนะครับแล้วก็เราอยากให้คุณผู้ชมคุณฟังได้รับรู้เหมือนเรานี่แหละถึงแม้เราอยู่ส่วนกลางนะครับแต่ก็อยากให้ข่าวสารเนี่ยไปทั่วถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศด้วยนะครับก็จะมีข่าวทุกช่วงที่สำคัญตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่มากนะครับอย่าเสียเวลากันเลยนะมาที่ข่าวที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนอีกสักข่าวหนึ่งนะครับเชื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ยเหตุการณ์ปะทะที่ชายแดนไทยกัมพูชานี่ก็ยังอยู่ในความทรงจำแล้วก็อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนอยู่โดยเฉพาะช่วงที่มีการเขาเรียกว่าปะทะกันโดยเฉพาะที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาใช้อาวุธครับอาวุธสงครามเนี่ยยิงถล่มมาให้เขาเรียกเกิดความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพลเรือนโดยเฉพาะปั๊มน้ำมันปตท.ซึ่งนะครับทำให้เกิดการสูญเสียเยอะนะครับแล้วก็รัฐบาลก็ให้การช่วยเหลือมาโดยตลอดนะครับแต่ล่าสุดนั้นก็มีเรื่องของการเข้ามาขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมซึ่ง
0: มาย
1: ื่นเรื่องขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็ได้ให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดแล้วก็มีการช่วยเหลือเพิ่มเติมซึ่งรัฐบาลก็มีการชี้แจงกรณีที่เจ้าของปั๊มปตท.สาขาบ้านผืออำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษที่ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อติดตามการขอรับเงินเยียวยาจากเหตุการณ์กัมพูชายิงจรวด BM-21 ตกใส่สถานีบริการน้ำมันและก็ร้านสะดวกซื้อ 7-11 นั่นเองนะครับจากการกระทำของกัมพูชาเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับรัฐบาลได้ยืนยันว่าได้ดูแลทุกด้านด้วยความห่วงใยจ่ายเงินช่วยเหลือทุกช่องทางตามหลักเกณฑ์ครบถ้วนรัฐบาลเข้าใจถึงความเดือดร้อนและก็ความเสียหายและก็รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนและก็ผู้ประกอบการซึ่งเรื่องนี้นะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกในฐานะโฆษกโฆษกอะไรนะทำเนียบรัฐบาลสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ได้ชี้แจงนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยได้ให้การช่วยเหลือมาโดยตลอดนะครับโดยนายกรัฐมนตรีได้ติดตามการช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องและก็กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วและก็ครอบคลุมเป็นธรรมภายใต้กฎหมายและก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยส่งผลให้สถานีบริการน้ำมันปตท.และก็ร้านสะดวกซื้อ 7-11 ภายในสถานีบริการได้บริการน้ำมันเนี่ยได้รับความเสียหายรวมถึงมีพี่น้องประชาชนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย

0: 8ล้านบาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน12รายก็ได้รับการช่วยเหลือครบถ้วนค่ะรวมเป็นเงินประมาณ4ล้าน6แสนกว่าบาทค่ะโดยได้รับเงินช่วยเหลือตั้งแต่รายละแสนบาทจนถึง8แสนบาทตามระดับความรุนแรงของอาการบาดเจ็บแล้วก็สิทธิตามหลักเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงานค่ะ
1: ครับซึ่งเรื่องนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกก็ได้บอกแล้วว่าเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเงินทดลองราชการนะครับแล้วก็สิทธิเสรีภาพรวมถึงมาตราตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5สิงหาคม2568ก็ได้ช่วยเหลือเยียวยาไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: 6:59 ผู้ประกาศรออยู่แล้วครับพี่กบครับ
0: ช่วงนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะเรา2คนนะคะพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนประเทศไทยพร้อมใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศในเดือนตุลาคมนี้กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนเข้าสู่ประเทศ
1: อิหร่านประณามยูเครนที่โจมตีเรือสินค้าสัญชาติอิหร่านในทะเลแคสเปียนทำให้ลูกเรือเสียชีวิต1รายการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยเปิดสนามบุกเอาชนะทีมชาติลาว5-0ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.loyaloffice.th ระหว่างวันนี้ถึงวันที่30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเช้าวันนี้มีพิธีตักบาตรทางน้ำครั้งแรกในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์นายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายได้จัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสายน้ำของประเทศโดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญกว่า30จุดในเขตเกาะรัตนโกสินทร์เช่นคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมวัดราชนัดดารามและป้อมมหาการพร้อมกิจกรรมถนนคนเดินตลาดชุมชนการจำหน่ายสินค้าโอท็อปการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและบริการประชาชนจากหน่วยงานภาครัฐกว่า75บูธสำหรับไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธีตักบาตรทางน้ำครั้งแรกในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ในวันนี้โดยพระสงฆ์จำนวน225รูปจะล่องเรือจาก3สายน้ำมารวมกันบริเวณป้อมมหาการเพื่อรับบิณฑบาตจากประชาชน